0: นะโดยเฉพาะ4โจทย์ใหญ่ที่อาจารย์บอกเนี่ยอยากรู้ว่าคือโจทย์อะไรบ้างครับตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วครับ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมจะไม่
3: ในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยยังไม่เห็นพวกเรานะ
2: เหมือนมันหลุดไปนะคะเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ผมก็หาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยว
3: มีการดร.จะถามอะไรเมื่อกี้
0: ไม่จะบอกว่าผมจะไม่แซวอาจารย์แล้วเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเพราะว่าทีมญี่ปุ่นของผมก
2: ็หลุดไปแล้ว
0: ก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
3: เดียวตาเดียวกันเลยอ่ะ
0: ฮะเข้าใจความรู้สึกของในหัวอัดแล้วนะฮะเราก็จะไม่ล้อ
3: จริงนะบอกตรงๆ
0: เข้าใจความเซ็งเข้าใจความเซ็งของอาจารย์ละนะครับทีนี้เหลืออยู่อาจารย์เชียร์ทีมไหน
3: ตอนนี้เชียร์น่าฝรั่งเศส
0: ก็ดูมีทรงที่ดีนะฮะ
3: ใช่
0: ก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์ต้องอีกเรื่องนึงจะว่าไปพูดถึงจีนเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะเหมือนกันนะจีนทำไมถึงไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสักทีหนึ่ง
3: จีนมาตรฐานฟุตบอลยังไม่ถึงนะในระดับเอเชีย
0: คือ
3: เขาพยายามจะทำร่วมมือกับเยอรมันนะแต่ว่าเยอรมันก็ทรงใน11ทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน
0: แหมอาจารย์นี่แสดงว่าวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมานะครับก็ยิ่งแล้วยิ่งมีคนไปเปรียบเทียบอ่ะเขาบอกว่าเคปเวิร์ดประชากร 500,000 ยังมาได้ไกลขนาดนี้จีนประชากรเป็นพันล้าน
3: ใช่
0: นะฮะ
2: ตอนนี้เราไลฟ์สดใหม่แล้วนะคะทาง Facebook Live นะคะสามารถติดตามได้นะคะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ SME ไทยค่ะรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน15จีนค่ะ
3: ในหัวข้อที่ผมจะคุยเนี่ยมันก็จะมีคำว่า SME มันก็จะมีคำว่า4โจทย์ใหญ่มันก็จะมีคำว่าแผน15นะแผน15ของจีนแผน15เนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็คือหมายถึงแผนพัฒนาฉบับที่15ของประเทศ
0: ครับครับ
3: ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เขาใช้
0: แผนนี้
3: ใช่2026ถึง2030ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาเนี่ย5 ปีนะทีนี้แล้วไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจีนมันอาจจะไกลตัวสำหรับเราแต่จริงๆผมคิดว่าใกล้ตัวมาก
0: ผมว่าไม่ไกลนะคร
3: ับโดยเฉพาะยิ่งที่เป็น SME อ่ะ SME ไทยต้องการจะส่งไปขายประเทศจีนมากๆนะมากนะครับแต่ว่าจะต้องปรับตัวแล้วก็วันนี้ก็เลยผมอยากจะแชร์ให้ SME ไทยได้รับทราบว่าเฮ้ยแล้วเราต้องปรับตัวยังไงในจริงๆมันอาจจะมีหลายโจทย์ก็ได้นะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่15ของประเทศจีนแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมเอามา4โจทย์แล้วกันเนื้อหาของการพูดวันนี้เนี่ยก็จะ1จะประเมินแผน14จีนคร่าวๆแล้วก็ไปแผน15ของจีนแล้วก็ไป4โจทย์ที่ SME ไทยจะต้องปรับตัวหรือจะต้องรับทราบหากคุณจะต้องทำมาค้าขายกับประเทศจีนเชื่อเถอะ SME ไทยเนี่ยโดยพวกนี้ผู้ส่งออกอยากจะขายสินค้าจีน
0: ครับ
3: ผมก็มาหลายทริปแล้วอยากจะขายมากแต่ก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะครับมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะแยะมากมายขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าประเทศจีนเนี่ยเราทราบว่าเป็นผู้คือวันนี้ถ้าเราไปเมืองจีนเราเห็นว่าประเทศจีนพัฒนาไปมากๆเลยมาก
0: กับอาจารย์ผมแบบตกใจเลยทุกครั้งที่ไปจีนเนี่ยผมแบบโอ้โหฮะ
3: คำถามสำคัญก็คือว่าอุ๊ยพัฒนาไปมากแล้วใช่ไหมฮะดร.
0: ครับ
3: จะพัฒนากันไป
0: ถึงไหน
3: ถึงไหนก็ดีแปดสิบห้ามันจะบอกเรานะว่าเขาจะเป็นเขาต้องการปั้นประเทศเขาเป็นอะไรเรารู้ว่าจีนคือเป็นมหาอำนาจการผลิตของโลกเรารู้ว่าจีนคือโรงงานของโลกแล้วเรารู้ว่าจีนตอนหลังก็จะเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมทันสมัยรถยนต์ EV แบตเตอรี่โรบอทอะไรเรารู้อ้าวแล้วเขายังไปอ่ะหลังจากนี้เขาจะต้องการเป็นอะไรของประเทศน
0: ี
3: ้เขาต้องการเป็นมหาอำนาจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
0: ครับ
3: และเพิ่มได้อีกอันหนึ่งและการเงิน
0: ครับ
3: การเงินที่ผมพูดถึงเนี่ยมันถึงการเงินที่ต้องการจะผลัก

0: ดันให้เงินหยวนของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการค้าขายของโลกเดี๋ยวมาฟังกันครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็สำหรับผมเท่าที่ผมติดตามนะผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมชื่นชม2ประเทศที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย
2: คือ
0: ก็คือจีนและเวียดนาม
2: ผมเดาละผมกะว่าอีกประเทศหนึ่งต้องเป็นเวียดนามฮะครับแล้วก
0: ็
2: เสริมอาจารย์นิดนึง
0: ใช่ตลอดนะ
2: ใช่คือเสริมอาจารย์นิดนึงนี่เพิ่งมีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยกลายเป็น upper middle income country แล้วอย่างเป็นทางการแล้วก็ใช้เวลา15ปีไทยใช้เวลา24ปี
0: โอ้โหเร็วกว่าไทยเร็วกว่าไทยเยอะมากมากเลย
2: เร็วกว่าไทย10ปี
0: ผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะเร็วกว่าเยอะแหละสำหรับเวียดนาม
2: ไฮสปีด
0: ใช่ครับว่างๆเดี๋ยวมาคุยเรื่องเวียดนาม
2: ใช่ใช่น่าสนใจครับต่อครับอาจารย์ขออภัย
0: แม้ว่าเขาต้องการเป็นอะไรของเขาเดี๋ยวผมจะพูดไปนะครับแต่จริงๆปัญหามาทบทวนประเด็นของแผน14ของประเทศจีนก่อนในแผน14ของประเทศจีนแม้เขาประสบความสำเร็จแต่เขาก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งปัญหานี้ขนาดนี้ก็ยังอยู
2: ่ครับ
0: นะครับคร่าวๆครับหนึ่งปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย
2: ์ครับ
0: ที่รัฐบาลจีนแก้ได้ผมคิดว่าแก้ได้ดีนะมันไม่เป็นฟองสบู่จะแตกสักทีหนึ่งเพราะว่าการเข้าไปควบคุมไม่ให้ลุกลามปัญหาเรื่องสงครามการค้าเจอภาษีทรัมป์จีนก็แก้ได้เขายังส่งออกได้เยอะอยู่นะ
2: ครับ
0: การเรื่องของการถูกกีดกันเทคโนโลยีที่พูดเนี่ยก็พวกตัวชิปนะ
2: ฮะ
0: ตัวชิปปัญหาหนี้ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมหาศาลนะ 80-90% ในสูงมากปัญหาของประชากรที่ลดลงปัญหาสังคมผู้สูงวัยปัญหาของการบริโภคของเขาซึ่งมีสัดส่วน50%กว่าเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบจากต่อเนื่องมาจากโควิด19ขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวพอไม่ฟื้นตัวเราสามารถเห็นได้จากการที่การบริโภคไม่เฟื่องฟูเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศจีนเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ปี2023เนี่ยมันราคามันเกือบราคาสินค้าเนี่ยเกือบ 0% น่ะ
2: ครับ
0: นี่ราคาพวกเกือบ 0% น่ะบางปีก็ติดลบด้วยซ้ำไปซึ่งก็มีถ้าไทยตามข่าวเรื่องการวิเคราะห์ราคาสินค้าในประเทศจีนเขาจะพบว่ามีการพูดว่าจีนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดฝืดก็คือว่าไม่มีคนออกไปจับจ่ายใช้สอยแล้วทำให้ความต้องการสินค้าและบริโภคมันลดลง
2: ไม่มีคนซื้อของเอาง่ายๆไม่มีคนซื้อของฮะ
0: แล้วก็ขายของไม่ได้ขายของไม่ได้ราคาก็ตกครับผมนั่นนี่ความสำเร็จอันนั้นเป็นความเป็นปัญหาที่จีนมีอยู่ในแผน14ความสำเร็จในแผน14ก็เยอะแยะมากมายครับก็อย่างน้อยสุดขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นแน่ๆ
1: ค่ะ
0: นะครับสักถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ20ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ30ก็เป็นอันดับ2รถไฟความเร็วสูงระยะทางเนี่ยมากกว่าผมคิดว่าใกล้ๆ 50,000 กิโลอ่ะรถไฟความเร็วสูงซึ่งสหรัฐก็ยังทำไม่ได้เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลนี่คืออะไรก็คือเศรษฐกิจที่เราพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน AI Big Data อินเทอร์เน็ต Data Center เนี่ย
2: ครับ
0: เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศจีนนี่ขยายถูกขยายในแผน14ให้เท่าเทียมกับเศรษฐกิจดิจิตอลของสหรัฐอเมริกานี่คือความสำเร็จของแผน14การใส่เงินเพื่อทำงานวิจัยก็สูงขึ้นมากประมาณเกือบ 3% ของ GDP ประเทศที่มีการใส่เงินงานวิจัยมากที่สุดนะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP คืออิสราเอลแต่เขาไปใส่ในเรื่องของ
2: กลาโหม
0: กลาโหมถูกต้องจีนก็ประมาณจีนก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นจีนเยอรมันญี่ปุ่นสหรัฐเนี่ยพวกนี้ก็ใส่ไปในเรื่องของอุตสาหกรรมทันสมัย AI เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์โรบอทพวกนี้จะใส่คล้ายๆกันหมดแต่ยกเว้นอิสราเอลที่ใส่ในเรื่องของกลาโหมที่ท่านดร.เจตพูดถึง
2: ครับ
0: ความสำเร็จต่อไปก็เป็นความสำเร็จที่ให้คนจีนมีอายุยืนมากขึ้นในแผน14
2: longevity
0: ใช่แล้วก็แผน15นี่ก็แผน14นี่ไม่เกิน79ปีให้คนมีอายุไขที่ยาวขึ้นแผน15เนี่ยมากกว่า79ปีไป80ไป85ปี
2: ครับ
0: พื้นที่ป่าสูงขึ้นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นพื้นที่ป่าของประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่าผมแบ่งเป็นทั้ง3ระดับได้นะคือขยายพื้นที่ป่าในทะเล

0: เทรายขยายพื้นที่ป่าในชนบทขยายพื้นที่ป่าในเมืองผมไม่ได้ไปจีนทุกเมือง
1: ครับ
0: เป็นเมืองที่ผมไปบ่อยๆก็จะเป็นมณฑลกวางสีเขตปกครองตนเองกวางสีที่กับประเทศเวียดนามที่ติดประเทศเวียดนามถ้าเราไปกวางสีเมืองหลวงกวางสีก็คือหนานหนิงถ้าท่านไปกวางสีถ้าท่านไปสิบปีแล้วกับปัจจุบันท่านเห็นว่ากวางสีเนี่ยเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม
1: ้ครับ
0: เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ประเทศไทยในอาเซียนก็ไม่ได้เขียวชอุ่มมากเพราะนั้นแผน14เพิ่มพื้นที่ป่าเยอะมากและเพิ่มพื้นที่ป่าที่ผมคิดว่าในทะเลทรายน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ในตะวันออกกลางนี่ก็มีทะเลทรายเยอะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าในตะวันออกกลางเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายแต่ตะวันออกกลางจะทำการเกษตรบนทะเลทราย
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ของจีนนี่ไปเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายทะเลทรายที่ถ้าดูฟังไปจีนหรือไปเที่ยวที่จีนในทะเลทรายเนี่ยก็จะมีทะเลทรายสองอันที่สองพื้นที่ที่ใหญ่ก็เป็นทะเลทรายทารามากัน
1: ทารามากันครับ
0: โกบีทะเลทรายโกบีขณะนี้นี่มีทริปของรถมอเตอร์ไซค์ของคนไทยเนี่ยกำลังไปอยู่ที่ทะเลทรายโกบีเพื่อจะเข้าไปรัสเซียไปรัสเซียนะครับว่าทะเลทรายโกบีนี่ก็อยู่ในมองโกเลียมองโกเลียก็อยู่ใต้ของรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศจีนการเพิ่มพื้นที่การทำผลิตสินค้าเกษตรให้เยอะขึ้นซึ่งขณะนี้ที่ยังสู้สหรัฐไม่ได้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดกับตัวเหลือง
1: ครับ
0: เห็นว่าช่วงที่เขาคุยกันเรื่องของการค้าก็จะมีข้าวโพดกับถั่วเหลืองที่สหรัฐต้องการขายให้ประเทศจีนเพราะสหรัฐผลิตข้าวโพดถั่วเหลืองเยอะกว่าประเทศจีน
1: ครับ
0: แต่เขาพยายามที่จะผลิตให้เพิ่มขึ้นโอเคผมพูดมาถึงตอนนี้เป็นความสำเร็จและปัญหาของแผน14โอเคแผน15
2: ค่ะ
0: แผน15ก่อนที่เราจะไปเบรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะจบกันที่แผน15แล้วก็ไปต่อกับเรื่องของ4โจทย์ใหญ่ของ SAP
1: ได้เลยครับ
0: แผน15ของประเทศจีนนี่ต้องการเป็นอะไรผมคิดว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในมุมของผมคิดว่าจะมีอยู่สัก3เรื่องที่จีนอยากจะปั้นประเทศตัวเองให้เป็นอะไร1เศรษฐกิจจีนทุกพื้นที่ทุกอนูของเศรษฐกิจจีนจะถูกขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด อย่าสับสนนะครับอย่าสับสนคำว่าแผน14เนี่ยขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งผมได้พูดไปแล้ว ว่าขณะนี้เนี่ยไปถึงใกล้เคียงสหรัฐอเมริกาแต่แผน15เนี่ยถูกอนูทุกอนูของเศรษฐกิจจีนหรือและที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนโดย AI ทั้งหมดเป
1: ็
0: น AI economy ทั้งหมดนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจีนจะต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางในคำว่าจีนต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางแยกออกเป็นสองส่วนก
1: ็
0: คือตัวเงินหยวนและตัวเงินหยวนดิจิตอล
1: ครับ
0: นะ3จีนต้องการสร้างตลาดแห่งชาติที่เป็นเอกภาพ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาฟังกันต่อไปว่าใน3ประเด็นเนี่ยเป็นอะไรบ้างใช่ไหมครับโอเคครับ
1: โอเคครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องฝากคุณลิซ่านะครับช่วยดูแลอาจารย์ในช่วงสุดท้ายนิดนึงผมติดภารกิจนะครับ
0: แล้ว
1: อาจารย์ไม่เห็นหรอกผมแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ผิดปกติอย่างมาก
0: มันไม่เห็นเลยผมไม่เห็นในหน้าจอ
1: โอเคครับอ่ะไม่เป็นไรครับอาจารย
0: ์ด้วยครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์ที่อาจารย์บอกว่า SME ไทยต้องรับมืออย่างไรครับพักสักครู่ครับ
0: คุณครับดร.ครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: 3คำง่ายๆที่ได้ยินบ่อยเวลาพูดเรื่องต้านโกงคือไม่ทำไม่ทนไม่เฉยแต่

0: ชีวิตจริงเราใช้3คำนี้ทุกวันกันแล้วหรือยังไม่ทำคือเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ลักขั้นตอนไม่ใช้เส้นสายและไม่แอบเอาของหลวงมาใช้ส่วนตัวไม่ทนคือไม่ยอมรับว่าโกงเป็นเรื่องปกติไม่ปล่อยผ่านเพียงเพราะเห็นว่าใครๆก็ทำไม่เฉยเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติต้องกล้าเก็บข้อมูลแจ้งหน่วยงานไม่ปล่อยให้ผ่านไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไปแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะการต้านโกงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากเจอเรื่องที่เกินกำลังคุณสามารถส่งต่อข้อมูลให้สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ตรวจสอบได้ทันทีเพราะการแจ้งเบาะแสคือจุดเริ่มต้นของการหยุดทุจริตครับวันนี้ลองเลือกสักเรื่องรอบตัวคุณจะไม่ทำไม่ทนไม่เฉยเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมอาจจะเริ่มจากการไม่ยอมเฉยของคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหนังหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: นี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับในหัวอัดนะคะกำลังคุยกันเรื่องของแผน 15G แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ว่า SME ไทยนะคะจะต้องรับมือยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ4โจทย์ใหญ่ค่ะอาจารย์คะ
3: ครับครับขอบคุณลิซ่าครับก็ก่อนจะไป4โจทย์ใหญ่ก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจจีนในปีในแผน15
2: ค่ะ
3: เมื่อกี้บอกไปครับเขาจะใช้ AI Economy ก็คือใช้ AI ในทุกกิจกรรมของการผลิตของประเทศจีนซึ่ง AI ที่จีนใช้ขณะนี้ก็จะมี DeepSeek มี Alibaba นะครับจะใช้ใน Semiconductor จะใช้ใน EV จะใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับ
2: คุ
3: ณง่ายๆก็จะใช้ AI ทั้งหมดอันที่สองเขาจะเป็นศูนย์กลางของการระบบการเงินในการค้าขายเฉพาะการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งในการค้าขายของจีนเนี่ยถ้าเราส่งไปจีนเนี่ยเราก็จะใช้คือใช้ทั้งสองสกุลน่ะใช้เงินหยวนใช้เงินหยวนแล้วก็ใช้ดอลลาร
2: ์ค่ะ
3: นี่ในเงินหยวนเนี่ยเขาต้องการผลักดันให้เป็นอย่างน้อยที่สุดก็สกุลในกลุ่มบริกส์ให้มีการใช้เงินหยวนมากขึ้นในการซื้อขายแล้วก็คิดว่าน่าจะในอนาคตจะมีคนประเทศที่อยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับบราซิลอินเดียชไนน่าเซาท์แอฟริกาอันนี้เป็นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาพยายามผลักดันให้เงินหยวนเนี่ยอยู่ในระบบของการถ่ายโอนเงินของเขาอะที่ระบบที่เรียกว่า CIPS มันต้องการที่จะไปสู้กับระบบของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่เรียกว่าระบบ SWIFT ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศระบบ SWIFT CIPS ของจีนก็จะเป็น cross border interbank payment systemนะครับ uh-huh. แต่ว่ามีการถ่ายโอนกันในแต่ละวันเนี่ยคำสั่งซื้อยังน้อยกว่าของสวิฟต์เพราะนั้นในแผน15จีนต้องการที่จะให้มีการใช้ระบบ CIPS มากขึ้นซึ่งใน CIPS ก็คือใช้เงินหยวนเป็นหลักในการทำมาค้าขายระหว่างประเทศซึ่งกันและกันอันนี้อันที่1อันที่2จีนจะผลักดันเงินหยวนดิจิตอลที่เรียกว่า ECNY E ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ CNY ก็เป็นชนิดหยวนนะครับหยวนอันนี้จะซึ่งขณะนี้ยังไม่ออกมาใช้ในแผน15เขาจะผลักดันให้มีการใช้เงินหยวนดิจิตอลนะครับเงินหยวนดิจิตอลมากขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงต่อไปเนี่ยเราก็คือผู้ส่งออกนำเข้าต่อไปเนี่ยจีนจะให้ใช้เงินหยวนดิจิตอลในการซื้อขายกันระหว่างประเทศก็อาจจะซื้อขายออนไลน์ถ้าผมส่งไปจีนผมใช้หยวนดิจิตอลผมก็ไม่ต้องไปแลกไปเป็นหยวนแล้วผมก็เอาเงินหยวนตรงเนี้ยซื้อสินค้าอื่นๆได้เลยต่อไปก็อาจจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเงินหยวนดิจิตอลนะครับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ไทยที่ส่ง

0: จีนใช้หยวนดิจิตอลก็คือมันสามารถไปซื้อของได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปแลกเป็นเงินหยวนอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่จีนผลักดันนะครับอันที่สามก็คือจีนจะสร้างตลาดอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ SMB ไทยจะต้องรู้จีนจะสร้างตลาดเดียวกันทั้งหมดเป็นตลาดเดียวหลายท่านอาจจะฟังว่าอ๋อแล้วปัจจุบันไม่เป็นตลาดเดียวกันเลยครับยังไม่เป็นตลาดเดียวเพราะว่าจีนเนี่ยมีแบ่งเป็นมณฑลต่างๆในแต่ละมณฑลก็จะมีภาษีที่ต่างกันมีระเบียบที่ต่างกันมีการนำเข้ามีมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในปีในแผน15เนี่ยจีนต้องการให้ทั้งประเทศเนี่ยเป็นตลาดเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เพราะเวลาเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษีและมาตรฐานสินค้าตีต้องการให้เป็นอันเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นประโยชน์หรือความท้าทายของ SME ไทยที่จะต้องรู้ว่าจีนจะปรับให้เป็นตลาดเดียวด้วยเงื่อนไขอะไร
1: อันนี้
0: ผลของแผน15ที่จีนจะเป็น
1: ค
0: ่ะส่วน SME ไทยที่จะต้องรับมือคืออะไรบ้างผมคิดว่า SME ไทยจะรับมือใน4เรื่องจะทำให้การส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยจะยากขึ้นเพราะว่าการแข่งขันของสินค้าจีนจะรุนแรงขึ้นตามที่ผมบอกไปว่าจีนจะใช้ AI ในทุกการผลิตสินค้าเพราะนั้นสินค้าไทยที่แข่งขันด้วยราคาเข้าไปจีนเพื่อจะใช้ข้อได้เปรียบด้านราคาจะแข่งลำบากแล้วเพราะอะไรเพราะราคาที่เขาใช้ใน AI มันอาจจะถูกกว่าและผลิตได้เร็วกว่าและมีมาตรฐานมากกว่าเพราะฉะนั้น SMB ไทยในข้อนี้ SMB ไทยจะต้องเจอ2เรื่องก็คือ1สินค้าไทยที่ขายด้วยราคาถูกๆจะไปจีนแข่งลำบากเพราะจีนจะแข่งจีนจะมีราคาที่จะถูกกว่าเพราะผลิตได้เร็วกว่าได้คุณภาพที่ดีกว่าออกสินค้าออกสู่ตลาดเร็วกว่ากลุ่มสินค้าเหล่านี้ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ขนาดเล็กของใช้ในบ้านเครื่องครัวพลาสติกที่น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเราอยากจะไปขายที่ประเทศจีนเสี่ยงในข้อนี้ก็คืออีกข้อก็คือว่า SMB ไทยที่จะส่งไปไม่ได้ส่งไปจีนแต่ส่งไปประเทศอื่นๆที่มีสินค้าจีนแข่งด้วยอันนี้ก็แข่งลำบากอีกอันนี้ผลของการใช้ AI ของประเทศจีนที่จะทำให้SMB ไทยแข่งลำบากอันที่สองเนี่ยเราจะเห็นบริษัทจีนเนี่ยเข้ามาหลังจากนี้จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีใช้ AI ของประเทศจีน เขาก็จะหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่มีเงินทุนที่มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่ใกล้เคียงกับเขาเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตของเขาดังไทย SME ไทยไม่มีตรงนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาของ SMB ไทยอยู่แล้วทั้งเงินทุนก็ดีทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งการปรับตัวการใช้ AI ก็จะส่งผลทำให้การเข้าไปเป็นห่วงโซ่ในการผลิตของทุนจีนที่มาตั้งในเมืองไทยเนี่ยยากมันก็จะกลายเป็นเขาก็ไปหาหุ้นส่วนใหม่ๆที่มีทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านเงินทุนความพร้อมด้านของกระบวนการในการผลิตทั้งมาตรฐานก็จีนทุนจีนที่เข้ามาไทยก็ทั้งส่งไปขายจีนและส่งไปขายต่างประเทศอันนี้ SME ไทยก็จะเป็นโจทย์ที่จะต้องคุณจะต้องไปปรับตัวหรือรัฐบาลก็ต้องไปช่วยนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสของ SME ไทยที่ทุนจีนจะเข้ามาเยอะก็ได้แต่ว่าเขาจะหาหุ้นส่วนของเราได้เนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่สามารถจะไปกับเขาได
1: ้
0: แง่ของเงินทุนทั้งในแง่ของนวัตกรรมหรือการใช้ AI นะครับอันที่3ครับเป็นโจทย์ที่3ที่เราจะต้องปรับตัวกันต่อไปก็คือว่ามาตรฐานการนำเข้าสินค้าจีนจะยิ่งสูงขึ้นจีนจะมีสังคมผู้สูงวัยจีนจะมีจีนจะเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ขายไปในประเทศเขามากขึ้นเดิมก็เข้มอยู่แล้วเพราะจะยิ่งมากขึ้นไปโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มอาหารกลุ่มสินค้าเกษตรเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพเพราะนั้นตัวอย่างที่จีนให้ความสำคัญมากๆก็คือความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาส่งออกไปประเทศจีนก็จะมีประเด็นเรื่องสารโน้นสารนี้เยอะแยะไปหมดเลยว่าการตรวจสอบย้อนกลับจะยิ่งสำคัญ

0: ึ้นนะครับการมีมาตรฐานสุขอนามัยการควบคุมสารตกค้างบรรจุภัณฑ์ที่ไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะ
1: ค่ะ
0: ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มผู้ส่งออกที่ในข้อนี้เนี่ยที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกผลไม้สดผู้ส่งออกอาหารแปรรูปผู้ส่งออกอาหารทะเลผู้ส่งออกเครื่องดื่มผู้ส่งออกเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้สิ่งที่เราจะต้องเจอได้แน่นะครับ
1: ค่ะ
0: ข้อที่สี่ที่เป็นโจทย์สุดท้ายที่เราจะต้องรับทราบและก็ปรับตัวก็คือความต้องการของผู้บริโภคจีนเปลี่ยนไปจีนต้องการสินค้าที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคใหม่ผู้บริโภคในยุคใหม่ก็คือผู้บริโภคที่รักสุขภาพผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงวัยเยอะจีน 1,400 ล้านอินเดียแซงไปแล้วแต่ใน 1,400 ล้านของจีนนี่ก็เป็นผู้ส่งออกผู้สูงวัยเยอะเลย
1: ค่ะ
0: SME ไทยที่จะส่งออกไปประเทศจีนจะต้องปรับตัวเรื่องของคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยดีต่อสุขภาพอย่างไรที่เราพูดถึงอาหารแห่งอนาคตอันนั้นก็น่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับการส่งออกไปในประเทศจีนอาหารสุขภาพผลไม้คุณภาพสูงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
1: ค่ะ
0: การที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราจะต้องสร้างอรรถรสและมีสตอรี่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์จึงจะขายสินค้าได้ในแผน15ครับคุณลิซ่าครับ
1: ค่ะฟังดูแล้วถ้าสรุปรวมๆนะดูเหมือนกับว่าทาง SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือ2อย่างหลักๆก็คือเรื่องของคุณภาพเนาะและประโยชน์ของสินค้าต่างๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีกับ AI ที่กำลังจะเข้ามาอย่างรวดเร็วของจีนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องเลยครับคุณลิซ่าครับสรุปได้ถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: คุณลิซ่าครับ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
3: สวัสดีครับผมไพศาลมกรชยาผู้ดำเนิน

0: เศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันการเมืองเศรษฐกิจคงจะเป็นปีที่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนื้อหาของข่าวสารปีนี้ขอสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนข่าวสารเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังสำหรับท่านผู้ฟังแฟนรายการของเราต่อไปครับ
1: Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งข่าว
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: ในเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 วันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน้าจอออนไลน์อีก1วันเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: มีหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกรณีอุบัติเหตุสลดครับเป็นเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับรถชนคณะพระธุดงค์มรณภาพทันที5รูปเลยนะครับแล้วก็ยังมีบาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยเหมือนกันนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกรายละเอียดมาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยครับเมื่อวานนี้เหตุเกิดตอน 10:41 นาทีครับมีภาพวงจรปิดจับภาพนะครับเด็กวัย11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองตามถนนครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กขับรถย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปโดยนะครับกล้องวงจรปิดบริเวณด่านบ้านนาคำน้อยจะเห็นรถคันดังกล่าวนะครับขับผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่นานครับเวลา 10:52 นาทีรถกระบะคันนี้ครับได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์เรียงรายกันเป็นแถวยาวอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงกวาดไปทั้งแถบข้าวของปลิวว่อนกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มถนนซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เด็กขับออกมาจากบ้านเพียง13กิโลเมตรนะครับหลังเกิดเหตุครับตำรวจเข้าตรวจสอบพบรถกระบะคันก่อเหตุหน้ารถพังยับเยินมีร่างของพระสงฆ์นอนมรณภาพในจุดเกิดเหตุ5รูปแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาล5รูปบาดเจ็บอีกหลายรูปเลยนะครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคณะพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดมุกดาหารคือวัดโพมโนรมเดินธุดงค์รวม34รูปโยมอีก5คนมุ่งหน้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนคนขับรถเป็นเด็กชายวัยแค่11ขวบครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเด็กไปสอบสวนที่สภ.เมืองมุกดาหารผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุครับบอกว่าหลานชายเอารถออกไปตอนที่ไม่อยู่บ้านหลานอยู่กับยายนะครับซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับรถออกจากบ้านยายพยายามจะเปิดประตูครับแต่ว่าหลานล็อกประตูจากด้านในก็พยายามจะติดตามแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนยืนยันไม่เคยสอนหลานขับรถซึ่งหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้รู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บร่วม15รูปขณะออกธุดงค์เดินเรียงรายอยู่ริมถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารครับถูกเด็กพิเศษอายุ11ขวบขับรถกระบะสายไปมาพุ่งชนร่างกระเด็นระเดระนาดแม่เด็กเข้าพบตำรวจยืนยันไม่เคยสอนลูกขับรถขณะที่ตำรวจประสานสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กหาสาเหตุเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับภาคหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเด็กพิเศษ11ขวบขยี้พระดับสลด9รูปธุดงอยู่ริมถนนนะครับมุกดาหารเอารถไปซิ่งเองลูกหยุดเรียนอุบัติเหตุสยองรถกระบะชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บระนาวขณะออกธุดงค์จาริกรวม34รูปนะครับส่วนไทยโพสต์ก็มีพาดหัวข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าเด็กชาย11ปีซิ่งกระบะชนพระมรณภาพ10รูปบาดเจ็บอื้อตัวเลขพระที่มรณภาพยังไม่ตรงกันนะครับไทยโพสต์ครับขยายความว่าสลดเด็กชายเป็นเด็กพิเศษวัย11ขวบขโมยรถกระบะซิ่งแหกด่านพุ่งชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บอีกจำนวนมากคปภ.เผยความคุ้มครองเบื้องต้นตามพรบ.บุคคลที่3สูงสุด20ล้านบาทกรณีมรณภาพรูปละ500,000บาดเจ็บ 80,000 สมเด็จพระสังฆราชโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระมรณภาพขณะธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์ครับ
0: ค่ะสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชานะคะโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุที่มรณภาพในอุบัติเหตุนี้ไว้ในพระอนุเคราะห์และโปรดประทานคิลานปัจจัยแก่พระภิกษุที่อาพาธทุกรูปค่ะส่วนเรื่องของข้อกฎหมายค่ะทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีท่านบอกว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีค่ะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายก็ยังคุ้ม

0: รองในฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ซึ่งพ่อแม่ต้องชดใช้นะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียนี้เชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากก็ฝากถึงครอบครัวของพระที่มรณภาพค่ะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ตามกฎหมายนะคะสำหรับการเยียวยาค่ะผู้ว่ามุกดาหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบว่ากระบะคันนี้มีประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือว่าพ.ร.บ.คุ้มครองสูงสุดเป็นวงเงิน20ล้านบาทต่อครั้งซึ่งพระสงฆ์นะคะที่มรณภาพได้รับการคุ้มครองรูปละ 500,000 บาทส่วนพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะคะเบื้องต้นบริษัทประกันภัยได้เดินทางมาด้วยค่ะก็มีการติดต่อประสานงานกับคปภ.โดยทางผู้ว่ามุกดาหารนะคะก็ได้สั่งการให้ดูแลแล้วก็ประสานร่วมกันค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของ Daily News ค่ะก็เป็นภาพที่ก็มีทั้งชาวบ้านญาติโยมค่ะมาช่วยกันดูแลแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ภัยนะคะมาช่วยพระภิกษุสงฆ์ที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะส่วนพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะ11ขวบซิ่งกระบะชนสยองพระดับ8รูปทุดงมรณะเจ็บนับสิบสุดสะเทือนใจชาวพุทธยายอ้างหลานขโมยขับนะคะเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งกระบะชนขบวนพระธุดงจังหวัดมุกดาหารมรณภาพ8รูปบาดเจ็บนับ10พบขโมยรถออกมาขับด้านยายเด็กอ้างแจ้งความให้ช่วยสกัดแล้วเร่งรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินคดีขณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีตัวเลขของพระที่มรณภาพ89รูปด้วยกันค่ะ
1: ตัวเลขก็ในหลายฉบับก็ยังไม่ค่อยตรงกันนะครับสำหร
0: ับ
1: พระที
0: ่
1: มรณภาพใช่ครับบาดเจ็บสาหัสกันเยอะเลยนะครับมีอีกประเด็นนึงนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นำแถลงปมทุจริตสอบราชการท้องถิ่นแฉกลโกงแก้คะแนนในไฟล์มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยฟันราชการที่เอี่ยวแล้วนะครับมีคนที่มีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งสูงร่วมในขบวนการนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีการแถลงนะครับหลังจากครบ7วันให้มีการสอบสวนเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงเรื่องการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นครับนายกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตนในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการให้ปลัดมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตนขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ครับที่เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ตนได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยภายใน7วันและมีรายงานสรุปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อตนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานผลการสืบสวนพร้อมคณะกรรมการชุดนี้ทุกคนซึ่งมีรองปลัดมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการในการสืบสวนสอบสวนก็พบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงครับเพื่อให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในการสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อสรุปประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นเรื่องของการเข้าไปแก้ไขรายละเอียดข้อสอบด้วยนะครับโดยนายกบอกว่านะครับเมื่อตนเข้าไปดูกระดาษคำตอบพบมีการแก้ไขแล้วก็แก้ไฟล์ข้อมูลครับเห็นได้จากกระดาษคำตอบครับในกระดาษคำตอบได้45คะแนนแต่ว่าประกาศผลโดยกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นคนนี้นะฮะคะแนนพุ่งไปถึง77คะแนนส่วนอีกคนหนึ่งกระดาษคำตอบได้เพียง33คะแนนแต่ว่าการประกาศคะแนนออกมาจากไฟล์เป็น70คะแนนครับดังนั้นการสุ่มตรวจแค่80คนอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทั้งหมดซึ่งก็ต้องดำเนินการกับคนทุจริตให้ออกจากขบวนการนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับอนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ราชการลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ครบ7วันอนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นพบหลักฐานชัดแก้คะแนนแก้กระดาษคำตอบชี้เป็นขบวนการทุจริตเตรียมมาอย่างดีพบเส้นเงินและคนสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ราชการอุบบอกชื่อลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ย้ำใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดียืนยันไม่มีดิ้นหลุดครับ
0: ขณะที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนายสันติธรยิ้มละไมค่ะก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะ

0: ค่ะว่าจากการไปตรวจสอบค่ะไปพบว่าศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศนั้นพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญ IT ก็มาร่วมตรวจสอบแล้วเบื้องต้นมีพฤติการทุจริตแบบเด่นชัดนะคะเอกชนผู้รับจ้างไม่ได้จะส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กับทางสถ.ในทันทีเมื่อตรวจเสร็จค่ะเมื่อคณะกรรมการเข้าสู่การสุ่มตรวจสอบแฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบเปรียบเทียบแล้วก็พบว่า79คนพบข้อมูลที่น่าตกใจเพราะจาก79มี48คนหรือว่าเกินครึ่งมีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ประมวลผลค่ะมีการแก้ไขคะแนนให้มีคะแนนสูงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างภาคกในคะแนนเกินแค่ไปเกิน 60% ส่วนภาคขอค่ะมีทำให้สูงขึ้นเป็นพิเศษ 90% นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการรายงานด้วยนะคะว่ามีการแก้ไขข้อมูลในการสอบภาคขอก็โดยการแก้ไขคะแนนก่อนที่จะส่งไปให้ประกาศในระบบอย่างเป็นทางการส่วนการสอบวินัยค่ะไปเจอว่ามีข้าราชการทั้งหมด5คนด้วยการที่มีความเกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ยังเป็นข้อกล่าวหาการสอบสวนที่ผ่านมา5ถึง6วันก็จะต้องมีการขยายผลทั้งวินัยและอาญาด้วยเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศรีสัมพันธรัตน์ก็สั่งฟันวินัยอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็จะล้างบางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและลากมาให้ทั้งขบวนการค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ใหญ่มากๆมติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินยันขออภัยนะคะชี้ผู้รับจ้างเอกชนกงสอบท้องถิ่นฟันวินัยห้าวข้าราชการสถ.อนุทินมท.แถลงข้อเท็จจริงแฉหลักฐานแน่นเส้นเงินชัดเจอพิรุธแก้ไขคะแนน48รายขบวนการใหญ่ส่งปปช.ฟันมสว.เปี้ยวให้ข้อมูลกรรมาธิการค่ะ
1: ส่วนเรื่องของครูนิ่มก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับโดยขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาก็สามารถได้ข้อยุติร่วมกันแล้วโดยโรงเรียนเขาวงวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีความยินดีจะรับครูนิ่มกลับเข้าทำงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างนะครับขณะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการเยียวยาเป็นเงิน 400,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งครูนิ่มยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวและจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาเดิมของตนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวอีกกรอบหนึ่งครับสำหรับประเด็นนี้บอกว่าได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเยียวยา 400,000 หวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเงินเยียวยา 400,000 ขอบคุณทุกฝ่ายหวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอร์สาวหิ้วยาเสพติดไปออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของแอร์สาวที่ส่งยาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับกุมตัวเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการเคลียร์ในทุกเรื่องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมานะคะอย่างเรื่องของแอร์สาวที่เดินทางไปวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะกับหน่วยงานทั้ง AOT ด้วยแล้วก็ทางปปส.ด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเรียกประชุมหน่วยงานเหล่านี้เองนะคะนายกบอกว่าจะต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยการขนส่งค่ะเครื่องใช้ตรวจเน้นโลหะหากว่าตรวจกระเป๋าสัมภาระอย่างละเอียดและมีปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะลูกเรือก็ต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการ

0: ต่างๆซึ่งวันนี้แหละค่ะจะมีการพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลเองยืนยันนะคะว่าการสนับสนุนในการปราบปรามและจับกุมยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานนี้รู้แล้วล่ะค่ะว่าคนที่ไปรับสินค้าไปส่งสินค้าคือใครนะคะเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจค่ะได้บุกไปที่จังหวัดเลยนะคะก็สามารถไปจับกุมตัวสองสามีภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่ไปรับยาเสพติดเพื่อมาส่งให้กับสาวแอดคนนี้แล้วส่วนปลายทางค่ะก็มีคนชื่อว่าเดียเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนไทยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้มีการรายงานว่าตกลงแล้วเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติแต่ตามข่าวที่ออกมาค่ะก็ระบุว่าคนที่ชื่อเดียนี้เป็นคนไทยนะคะจากการที่ตอนนี้ค่ะก็กำลังที่จะมีการสืบสวนแล้วก็ดำเนินการจับกุมเพราะว่ามีการรายงานว่าเขาเป็นคนที่จะไปรับสินค้าต่อกับแอร์สาวคนนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการไปขยายผลในผู้ว่าจ้างโดยคนที่ใช้ชื่อ Facebook ว่า Lost Rose นะคะเพื่อฝากหิ้วสินค้าโดยทางนางสาวมีนาค่ะก็หิ้วสินค้าไปแล้วก็จะมีคนที่ชื่อ Rose Rose นี่แหละค่ะมารับสินค้าด้วยโดยนัดหมายเอาไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องของการไปเจอนะคะขยายผลกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็ไปเจอว่าสามารถที่จะไปพบนะคะว่ามีการขนส่งเฮโรอีนเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยไปขยายผลเจอเป็นนับ10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในผ้าไหมด้วยแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ในจุดต่างๆนะคะที่จะสามารถขนออกไปได้โดยพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีเรื่องนี้ด้วยนะคะอึ้งเจอผงขาวซุกผ้าไหมยึดเพิ่มตัวเลขของแนวหน้าเพิ่มขึ้นเป็น24กิโลกรัมค่ะปปส.ฟิตจัดเฮโรอีนเพิ่ม24กิโลกรัมซุกในผ้าไหมเตรียมส่งไปออสเตรเลียและไต้หวันอนุทินสั่งขันน็อตเข้มหลังสาวไทยถูกจับคดียาเสพติดออสเตรเลียอุดทุกช่องโหว่ระบบการบินอัดเลือกทางผิดคิดขนยาเสพติดเผยปลายเดียรับของต่อจากแอร์เจ้าจำปีค่ะ
1: ล่าสุดนะครับตำรวจเองก็ตามรวบสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวคนที่ส่งพัสดุก่อนส่งถึงแอร์สาวโฮสเตสได้แล้วนะครับยอมรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวเร่งเค้นสอบปากคำหนักเลยล่ะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.เชียงคานครับติดตามไปที่บ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหลังสืบทราบว่านายอาทิตย์อายุ43ปีแล้วก็นางทัศพรอายุ42ปีแต่ว่าไม่พบตัวที่บ้านนะครับแต่ว่าสืบทราบว่านายอาทิตย์ทำงานก่อสร้างอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจึงนำตัวมาสอบสวนที่สภ.เอราวัณครับแล้วก็รายงานให้ทางผู้การจังหวัดเลยทราบจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับนายอาทิตย์รับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพโดยส่งไปที่ร้านรับส่งพัสดุรายหนึ่งที่อำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอเชียงคาน2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างในการส่งครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28มิถุนายนครับต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนางทัศพรอายุ42ปีชาวลาวนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายอาทิตย์ขับรถกระบะมาจอดที่สวนยางในพื้นที่ผานางผาเกิ้งตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะหลบซ่อนตัวก็คุมตัวมาที่สภ.เอราวัณเบื้องต้นให้การว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องกับการส่งพัสดุที่แฝงด้วยยาเสพติดนะครับมีรายงานว่าหลังสอบสวนเสร็จสิ้นจะคุมตัวทั้งคู่ไปส่งปปส.เพื่อดำเนินคดีและก็ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับประเด็นนี้ไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับไล่ล่าเครือข่ายค้ายาข้ามชาติพบคนชื่อเดียปลายทางรับผงขาวแอร์สาวแกะรอยฮูดดำส่งของถึงแอร์สาวด้านปปส.แถลงข่าวขยายผลเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติพบเส้นทางเจ้าขอนำเข้าจากเพื่อนบ้านผ่านทางเหนืออีสานพร้อมประสาน DSI รับสอบสวนเป็นคดีพิเศษเหตุขบวนการเครือข่ายขนาดใหญ่นายกเรียกประชุมขันน็อตบ่ายวันนี้ครับ
0: ซึ่งปปส.เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะว่าเขาเนี่ยมีการไปซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในเสื้อที่เป็นผ้าไหมค่ะแล้วก็มีในถุงกาแฟนะคะใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในแจกันแล้วก็แพ็คมาเป็นอย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็มีการรับจ้างนะคะโดยการไป ตระเวนหาคนที่รับหิ้วของแล้วก็ส่งไปยังต่างประเทศก็คือว่าเขากำลังจะหาเหยื่อคนต่อไปที่ส่งไปอะค่ะ
1: เป้าหมายหลักๆก็คือสจ๊วตและแอร์เลยล่ะครับ
0: แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะมากันที่เรื่องการเมืองกันสักนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีกลับมานะคะประเด็นข่าวนึงที่ทางผู้สื่อข่าวก็ถามมาตลอดนะคะแต่ว่านายกยังไม่ตอบเพราะไม่อยู่ประเทศไทยคือความสัมพันธ์ระหว่างสองนอก็คือนอหนูกับนอเนวินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นยังรักกันดีอยู่แล้วคุณชัยชนกชิดชอบเองก็ตอบแล้วว่าเป็นเรื่องสองนอก็คือนกกับเนพ่อกับลูกนายกยังบอกด้วยว่าสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อนะคะจากชื่ออนุทินกับเนวินเป็นอนุวินกับเนทินแล้วค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นกันอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกพรรคในพรรคใครที่ขัดแย้งกันหรือว่าทะเลาะกันจะต้องโดนไก่ย่างถูกเผาเพราะที่ผ่านมาโดนไก่ย่างถูกเผาไปแล้ว 4-5 คนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนด้วยนะคะอนุทินยันความสัมพันธ์เนวินปึกลั่น2นอไร้รอยร้าวเอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดถกทุกนัดพ.ร.บ.โอนงบหมื่นล้านฉลุยพรรคประชาชนซัดยุติธรรมซิ่งแจงชิ่งแจงขัวสว.อนุทินยันความสัมพันธ์ในวินเน้นแฟนระดับแกนนำภูมิใจไทยไม่ทะเลาะกันเอกนิตินั่งประธานงบนั่งประธานกรรมาธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดทุกนัดสภาผ่านพ.ร.บ.งบปื่นล้านบาทค่ะ
1: มาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพครับเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทนะครับลืมภาพจำเดิมๆที่ว่าเคลมเยอะเดี๋ยวประกันจะไม่ต่อสัญญาไปได้เลยนะครับเพราะตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ครับได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีการต่ออายุสัญญาครับทีนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นก็คือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญเช่นปกปิดประวัติสุขภาพเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์นะครับเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาเคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงเช่นช่อฉนประกันภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าปล่อยให้กรมประทานขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตีรีเนเวลนะครับจะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาครับผู้สนใจซื้อกรมประทานประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่าในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมประทานคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัวร่วมสนุก

0: นี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของพรบ.โอนงบนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานคนที่1เป็นประธานนะครับก็มีการพิจารณาพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทนะครับก็ใช้เวลาแค่15นาทีก็ผ่านฉลุยเลยประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับเอกนิตินั่งประธานถกกรรมาธิการงบ70ถ่ายทอดสดได้พรบ.โอนงบวงเงิน 1,328ล้านบาทใช้เวลา15นาทีผ่านฉลุยใส่งบกลางใช้ภารกิจเร่งด่วนแก้วิกฤตประเทศกรรมาธิการงบ70นัดแรกเคาะเอกนิตินั่งประธานไฟเขียวถ่ายทอดสดตลอดประชุมขุนคลังนั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดบัตรคนจนสุกนี้สรุปตัวเลขชงครม.ก่อนประกาศผล17กรกฎาคมจ่อปลอบใจกลุ่มวืดเข้าไทยช่วยไทยพลัสนายกลงพื้นที่อยุธยาเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งครับ
2: ขณะที่ในหน้า

0: 50%แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งนะครับความลาดชัน 20-35% ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์จัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แต่ว่าไม่ได้มีการทำแต่ผู้ว่าเซ็นให้เขาจัดสร้างไปแล้วนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปปช.ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงเส้นปมเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูไร้ EIA เอื้อประโยชน์เอกชนจึงมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาครับ
1: คุกอ่วมหมออุ้มบุญและนายหน้าเครือข่ายเจ้าร้านเผยผิดจรรยาบรรณมองมนุษย์เป็นวัตถุค่ะศาลอาญาสั่งจำคุกนะคะพันเอกนายแพทย์ชนินอัศวัฒเรศหมอสุตินรีเวชกับพวกในหน้าไทย10คนขบวนการรับจ้างตั้งครรภ์เครือข่ายเจ้าหรานนายทุนชาวจีนชี้ตัวการใหญ่เป็นแพทย์มีความตระหนักรู้ถึงการกระทำทั้งการตั้งครรภ์แทนการขายไข่เป็นความผิดร้ายแรงขัดต่อจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพแต่กลับหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายทำเหมือนร่างกายของมนุษย์เป็นวัตถุเพื่อประโยชน์ทางการค้าเห็นควรลงโทษสถานหนักแต่ทำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน4รวม8คนเหลือคนละ 4-15 ปีอีก2คนยกฟ้องค่ะ
0: เรื่องของเว็บพนันนะครับเมื่อวานนี้มีการออกมาปูดโดยพรรคประชาชนคุณโรมนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับโรมปูดชื่อดิวสินบน40ล้านแลกปล่อยผีเว็บพนันวรสิทธิ์รู้แต่ไม่แจ้งจับดำเนินคดีครับ
1: รัฐบาลคิกออฟดอกเบี้ยคนละครึ่งปล่อยกู้เกษตรกร 30,000 ล้านบาทนายกกดปุ่มที่อยุธยาสุริยะนำถกมาเลเซียปมกุ้งไฟเขียวส่งออกอีก30วันโฮสเทลจี้แก้พรบ.โรงแรมเป็นพาดหัวข่าวมติชนค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เข้าสู่แทบจะช่วงโค้งสุดท้ายรอบ16ทีมแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้นะครับว่าเมสซี่พร้อมลงซันโวฟ้าขาวเผด็จศึกเคปเวิร์ดนะฮะเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ที่3ชาติจากอเมริกาเหนือร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ำคืนวันนี้นะฮะ3กรกฎาคมหรือตรงกับเช้าตรู่วันนี้ครับวันที่4ตามเวลาในไทยนะครับประเทศไทยนะฮะก็มีเกมลงสนาม3คู่ครับที่น่าสนใจก็คือฟ้าขาวทีมอาร์เจนตินาแชมป์เก่าจะพบกับเคปเวิร์ดยอดทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฟาดแข่งกันที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลา 5:00 น.ครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศแนวหน้าพาดหัวข่าวค่ะอิหร่านสหรัฐปิดฉากเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคทางอ้อมที่โดฮาไร้สัญญาณคืบหน้าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนวาระหารือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมทั้งปมฮอร์มุซปลดอายัดทรัพย์อิหร่านที่ทั้ง2ฝ่ายเคยระบุว่าแก้ไขไปแล้วนับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงชั่วคราวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าววันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยทักทายกันเข้ามาแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังทุกวันนะครับวันนี้น้องแอนพุชนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุรถกระบะชนคณะพระธุดงค์ล่าสุดมีพระมรณภาพแล้ว10รูปความคืบหน้าอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองขับชนคณะพระธุดงค์จากวัดโพมโนรมจังหวัดมุกดาหารมรณภาพทันที5รูปมรณภาพที่โรงพยาบาล4รูปแต่ล่าสุดเมื่อเวลา 23:00 น.คืนที่ผ่านมาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าพระภิกษุสาครคลังสูงเนินมรณภาพเป็นรายที่10ขณะที่มีการส่งต่อพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งมีอาการวิกฤตไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่เมื่อคืนนี้ญาติพร้อมครอบครัวต่างเดินทางมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งส่วนใหญ่มาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในผู้สูญเสียออยแสงสินถิ่นอุบลหรือนายชยธรทองบุราณศิลปินนักร้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งมีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวได้สูญเสียคุณพ่อคือพระภิกษุรัชตะทองบุราณซึ่งออยแสงสินได้เดินทางมาลงเครื่องที่จังหวัดนครพนมแล้วต่อรถมายังโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับศพแต่ต้องรอขั้นตอนต่างๆในวันนี้อุตุประกาศเตือนพายุไมซักเตรียมขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ส่งผลให้ช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา 1:00 น.ของวันนี้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 น.มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จ้า
1: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: สุกันดาโพแก้วนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะรูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ามนุษย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพบมากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนขอเน้นย้ำนะคะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
6: พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานพมจ.ภูเก็ตโทรศัพท์076-212-726หรือสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
7: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
9: เปิดเช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเช้าชวนคุยนะคะเจอกันเช่นเคยค่ะ8:10 นโดยประมาณนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ค่ะเจอกันวันนี้นะคะช่วงเช้าของวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะแป๊บๆก็เดินทางมาถึงวันศุกร์กันอีกแล้วนะคะคุณฟังเรื่องราวข่าวสารก็ยังคงมีให้ติดตามกันนะคะส่วนเรื่องของฟ้าฝนก็ยังคงจะต้องติดตามกันนะคะยังคงมีฝนหนักเข้ามาเป็นช่วงๆอยู่นะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ฝั่งอันดามันนะก็ระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของคลื่นลมก็ยังคงค่อนข้างแรงนะคะทั้งคลื่นชายหาดแล้วก็ในทะเลต่างๆโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะส่วนเรือเล็กก็น่าจะต้องงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มีประเด็นข่าวให้มาติดตามกันนะคะหลายๆประเด็นทั้งเรื่องของการบุกรุกนะคะที่สาธารณะต่างๆจังหวัดก็เอาจริงนะคะเข้มงวดสำหรับตอนนี้เลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเมื่อวานนี้ก็มีสายการบินนะคะเวียดนามแอร์ไลน์ค่ะก็บินตรงมาที่จังหวัดภูเก็ตกันแล้วนะคะทางทท.ก็ไปให้การต้อนรับนะคะก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงประเด็นข่าวสารอื่นๆค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะในช่วงของโลกเล่าเรื่องปกติทุกๆวันศุกร์นะก็จะได้พูดคุยกับน้องจี๊ดค่ะแต่ว่าวันนี้อยู่กันคนละทิศคนละทางเลยนะคะไม่ลงตัวค่ะคุณผู้ฟังหลายคนที่รอฟังอยู่นะคะเดี๋ยวค้างเอาไว้ก่อนนะยกไปวันศุกร์หน้านะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆกันด้วยนะคะน้องจี๊ดเองก็ภารกิจเยอะเหมือนกันนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆให้ได้ติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่านะคะสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาไล่เรียงประเด็นข่าวกันเช่นเคยค่ะ

0: ้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในช่วงที่2ของเช้าชวนคุยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุเพลิงไหม้ที่ป่าตองนะคะคือเป็นเหตุเนี่ยหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นนะคะก็ทางไฟที่มันเกิดนะปรากฏว่าเปลวเนี่ยมันเปลวไฟมันไปลุกลามนะคะร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็รถด้วยนะคะเสียหายไปเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งที่จะควบคุมเหตุเพลิงไหม้นะคะเหตุเนี่ยเกิดเมื่อสัก 17:30 นะคะของเมื่อวานนี้2กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามเข้าสู่ร้านอาหารอีสานแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงจุดนั้นน่ะนะคะพื้นที่ใกล้กับวงเวียนไข่มุกที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้นะคะก็ทำให้ร้านอาหารเองเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยซึ่งหลังจากที่ทราบเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ป่าตองนะคะแล้วก็งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองป่าตองก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถดับเพลิง5คันเข้าระงับเหตุนะคะจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามไปยังอาคารแล้วก็พื้นที่อื่นๆใกล้เคียงที่มากกว่านี้นะคะนายสนกรกี่สิ้นค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองก็เป็นผู้กำกับดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพร้อมด้วยนายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตองก็ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็หน่วยการปฏิบัติหน้าที่นะคะของเจ้าหน้าที่ค่ะโดยนายสนกรก็กล่าวนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบระดมกำลังรถดับเพลิงเข้ามาในพื้นที่ก็เลยทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มันไม่ได้ลุกลามเสียหาย

ายไปมากกว่านี้นะคะซึ่งทางนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองป่าตองเองก็ขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะก็ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้ากันนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงของหน้าฝนก็ตามค่ะคุณผู้ฟังเฝ้าระวังในเรื่องของซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองนะคะก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานค่ะที่ได้ร่วมกันบูรณาการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.ป่าตองงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตองเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะจนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะก็เหตุเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันนี้ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังไปกันที่ราวัยกันบ้างนะคะจังหวัดภูเก็ตก็บูรณาการตรวจสอบกรณีบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของตำบลราวัยนะคะบอกว่าเดินหน้าดำเนินการตามกฎหมายค่ะภายใต้การอำนวยการของนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านรองผู้ว่านะคะในอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะก็ให้ทางฝ่ายปกครองของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้บูรณาการกับเทศบาลตำบลราวัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่บริเวณหมู่ที่6ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็นำโดยนายอัครสุวัฒิกุลค่ะปลัดอำเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองต่างๆนะคะผู้ใหญ่บ้านอส.ก็รวมกับเทศบาลตำบลราวัยโดยนายเทมไกรทัศน์นายกเทศมนตรีนายบุญสวงถนอมวงศ์นะรองนายกนะคะก็ลงพื้นที่กันไปซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการแผ้วถางพื้นที่แล้วก็ก่อสร้างอาคารในพื้นที่นสร.นะคะเลขที่พก0097นะคะจำนวน2แปลงค่ะรวมเนื้อที่ประมาณสัก7ไร่นะคะโดยก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลราวัยได้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารหรือบริเวณก่อสร้างและคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเมื่อวันที่29มิถุนายน2569แล้วนะคะต่อมา1กรกฎาคมช่วง 17:30 นาทีเทศบาลตำบลราวัยก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ค่ะต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฉลองเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน2รายด้วยกันในข้อหาที่ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์พรหมเทพนะคะประเภทที่ดินพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็บุกรุกพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันเรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะแล้วก็พื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องนะคะตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคุ้มครองทรัพยากรของรัฐแล้วก็รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ตรงใกล้ๆกับแหลมพรหมเทพนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะปิดท้ายเบรกนี้กันค่ะเมื่อวานนี้นายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆนะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะไม่จะเป็นทางด่วนถนนนะคะรถไฟฟ้านะคะหลายโครงการนะคะตอนนี้เรามาอัปเดตกันนะคะโครงการทางพิเศษภูเก็ต1นะคะภูเก็ตขอบเขตระยะที่1ก็คือกระทู้ป่าตองระยะทางประมาณ 3.98 กิโลเมตรนะคะวงเงิน 16,757 ล้านบาทเนี่ยอยู่ระหว่างเว้นคืนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วก็เตรียมเปิดประมูลเสนอครม.ปรับรายละเอียดโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปี70นะคะก็อย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะเข้าครม.นี่นะคะปลายปีนี้นะคะคุณผู้ฟังส่วนทางพิเศษภูเก็ตระยะที่2เมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้อันนี้ระยะทางประมาณสัก30กิโลเมตรนะคะวงเงิน 46,000 กว่าล้านบาทค่ะอยู่ระหว่างทบทวนวงเงินลงทุนแล้วก็เตรียมเสนอรูปแบบร่วมลงทุนรัฐเอกชนนะคะก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปี2571ค่ะรถไฟฟ้าภูเก็ตระยะที่1สนามบิน5แยกฉลองนะคะระยะทาง42กิโลเมตรค่ะวงเงิน 33,000 ล้านบาทนะคะทางรฟม.อยู่ระหว่างทบทวนผลศึกษาแล้วก็รายงาน PPP ก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี72ค่ะส่วนการขยายถนนนะคะสายบ้านพาราบ้านเมืองใหม่แล้วก็ถนนเมืองใหม่3แยกสนามบินอันนี้ก็เดินหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป

แต่ก็จะติดปัญหาเรื่องของเวรคืนที่ดินการย้ายสาธารณูปโภคแล้วก็การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างนะคะส่วนการขยายถนน4ช่องจราจรสายโคกลอยเมืองภูเก็ตนะคะก็อยู่ระหว่างสำรวจแล้วก็ออกแบบนะคะคุณผู้ฟังส่วนแผนระบบการพัฒนาขนส่งสาธารณะทั้งเกาะเนี่ยค่ะมีการศึกษาเส้นทางโดยสารรถใหม่ใช้รถบัส EV แอปพลิเคชันนะคะป้ายอัจฉริยะต่างๆเพื่อที่จะลดการใช้รถส่วนบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็มาแล้วก็ต้องรับทราบทุกโครงการนะคะท่านก็บอกว่ากำชับค่ะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยจัดทำไทม์ไลน์ของโครงการให้ชัดเจนแล้วก็เร่งแก้ปัญหาอุปสรรคนะคะเพื่อจะเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็อัปเดตกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกในช่วงแรกนะคะของเช้าชวนคุยกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ฟังเงินเพลงเพราะๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกที่สองกลับมาดูประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ

ภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์ 4:00 นถึง 5:00 นช้อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช้อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5อสมท.ภูเก็ต

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังในเช้าชวนคุยนะคะอ่ะวันนี้เรางดเรื่องของคอลัมน์โลกเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามเรื่องราวกันนะคะกับน้องจีเพลินพิษกันค่ะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตก็ต้อนรับนะคะเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงจากโฮจิมินซิตี้นะคะที่เวียดนามค่ะมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะคะอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งทางททก็ผนึกพันธมิตรนะคะเร่งขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากเวียดนามพร้อมกับต่อยอดความเชื่อมโยงทางอากาศแล้วก็เศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนะคะท่ามกลางเป้าหมายที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากเวียดนามเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยค่ะ 689,000 คนในปีนี้2569นะคะแล้วก็แน่นอนเส้นทางที่จะบินมานะคะก็คือที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะไปร่วมต้อนรับนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันค่ะของททกับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นั่นเองบินมาเนี่ยเป็นไฟล์ปฐมฤกษ์นะคะ VN621 จากนครโฮจิมินห์มาที่จังหวัดภูเก็ตมาถึงที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเมื่อวานนี้เนี่ยช่วง 17:50 นะคะมีผู้บริหารจากภาครัฐเอกชนด้านการท่องเที่ยวก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะโดยนางสาวภัทรอนงณ์ณเชียงใหม่ค่ะรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ของททนะคะบอกว่าการเปิดเส้นทางบินดังกล่าวเนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มีการ MOU กันเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างททกับเวียดนามแอร์ไลน์ค่ะเพื่อร่วมกันขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงของเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมซึ่งจะเป็นฤดูกาลที่ชาวเวียดนามเนี่ยเขาเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะสำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ก็ใช้เป็นอากาศยานแบบ Airbus ค่ะ A321 มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ152คนด้วยกันขณะที่สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ก็จะกำหนดให้บริการเที่ยวบินตรงจากโฮจิมินห์มาที่ภูเก็ตสัปดาห์ละ4เที่ยวบินก็คือจะบินวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ททสำนักงานนครโฮจิมินห์เนี่ยเขาก็เตรียมกิจกรรมเอเจนต์แอนด์มีเดียเฟมทริปด้วยนะคะระหว่างวันที่7ถึง11กรกฎาคมก็จะนำผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็สื่อมวลชนจากเวียดนามรวมแล้วเนี่ย20รายด้วยกันจะเดินทางมาสำรวจสินค้าแล้วก็บริการทางการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจนะคะหรือว่า business matching ระหว่างผู้ประกอบการไทยแล้วก็เวียดนามด้วยนะคะเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาตินะคะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหนุนภูเก็ตเราเนี่ยสู่ฮับการท่องเที่ยวภูมิภาคนะคะซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญมากๆนะคะที่จะเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างไทยกับเวียดนามนั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นการเฉลิมฉลองค่ะวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามอีกด้วยนะคะซึ่งภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเวียดนามส่วนมากก็จะมาเป็นกลุ่มครอบครัวคู่รัก

นะคะแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพค่ะที่มีค่าใช้จ่ายสูงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งเป้าของททที่จะผลักดันให้ปีนี้ละค่ะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ย 689,000 คนนะคะแล้วก็ภูเก็ตเราก็เนี่ยแหละค่ะเป็นหมุดหมายปลายทางนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะที่ได้มีตลาดนะคะตรงจากทางเวียดนามมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเอาละค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่ส่งผลกับเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังฟังเงินเพลงเพราะๆกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: ฟังเงินเพลงเพราะๆช่วงเช้าๆกันด้วยนะคะฟังข่าวกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะอ่ะไปกันเลยค่ะดูข่าวกันต่อนะคะก็จับ2หนุ่มอุซเบกิสถานนะคะซุกกัญชากว่า18กิโลกรัมค่ะเตรียมลักลอบขนออกนอกประเทศนะคะแต่รวบเอาไว้ได้ก่อนที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะคะโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มเป็นนักท่องเที่ยวชาวอุซเบกิสถานเนี่ย2รายขณะที่เตรียมนำกัญชาแล้วก็ผลิตภัณฑ์กัญชาเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรนะคะหลังเครื่องเอ็กซเรย์นะคะตรวจพบความผิดปกติในกระเป๋าสัมภาระนะคะพอตรวจค้นค่ะก็ปรากฏว่าพบเป็นช่อดอกกัญชาแห้งเนี่ยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศเนี่ย30ห่อน้ำหนัก 9.8 กิโลกรัมนะคะพร้อมกับกัญชาแปรรูปอีกกว่า1กิโลกรัมค่ะส่วนผู้ต้องหาอีกรายก็เหมือนกันนะคะมีช่อกัญชาช่อดอกกัญชาเนี่ย30ห่อน้ำหนักก็ 9.8 กิโลกรัมแล้วก็มียางกัญชาอีก4.1 กิโลกรัมรวมถึงกัญชาแปรรูปอีกประมาณ2กิโลกรัมด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง2คนค่ะก็ยอมรับบอกว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าเดินทางนะคะก่อนที่จะถูกแจ้งข้อหาเนี่ยคือพยายามนำของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรรวมถึงความผิดตามกฎหมายยาเสพติดแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชานะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สาคูดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เน้นย้ำเดินหน้านะคะเข้มงวดตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารนะคะเพื่อสกัดการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างต่อเนื่องนะคะโอ้โหคิดว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่าอากาศยานนะคุณผู้ฟังก็น่าจะต้องเข้มงวดกันมากขึ้นนะโดยเฉพาะสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่นะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะทั้งประเทศเราแล้วก็ประเทศอื่นนะโดยเฉพาะบางประเทศเขาก็เข้มงวดกฎหมายเนี่ยโอ้โหเข้มกว่าบ้านเราเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็สกัดกันเอาไว้ได้นะคะแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะที่มีการตั้งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะคะของผู้ประกอบการที่พักรายวันค่ะทางกรมการปกครองนะคะเขามีการขยายเวลาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ประกอบการที่พักรายวันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะที่ห้องประชุมชั้น2โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะช่วงบ่ายโมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากผู้ประกอบการนะคะที่พักรายวันของจังหวัดภูเก็ตคือทั้งจังหวัดเลยนะคะท่านมีปัญหามีอุปสรรคนะคะมีเรื่องที่จะร้องทุกข์นะคะแจ้งร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็ไปได้เลยเพราะว่ามีการขยายเวลาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังที่ห้องประชุมชั้น2โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะเริ่มวันนี้ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วก็จนถึงวันที่10เลยนะคะก็ไปกันได้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดเป็นข่าวสารในชั่วโมงแรกนะคะเช้าชวนคุยค่ะคุณผู้ฟังส่งเพลงเพราะๆปิดท้ายกันแล้วก็เดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร07623409888
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระบบสาธารณสุขไทยอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ8ของโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของเว็บไซต์ Nambio ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourismสำหรับอันดับ 1-10 ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกได้แก่อันดับ 1ไต้หวันอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8

0: ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนผู้ก่อเหตุอดีตลูกเขยฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดนครสวรรค์หลบหนีขับรถมาจอดทิ้งป่าไผ่คลอง6จังหวัดปทุมธานีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้แล้วเมื่อกลางดึกที่จังหวัดชลบุรีพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากกรณีคดีสะเทือนขวัญอดีตลูกเขยปืนโหดก่อเหตุฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกและนำศพไปฝังดินอำพรางในไร่มันสำปะหลังที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์และเมื่อช่วงเย็นวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะคันที่คนร้ายใช้หลบหนีโดยถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในป่าไผ่ริมถนนคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูยังที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยล้อรถยนต์บริเวณริมป่าไผ่ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงในจุดที่ผู้ต้องหานำรถกระบะอีซูซูสีบอลเทาหมายเลขทะเบียนปปททหาร1652นครสวรรค์มาจอดทิ้งไว้ก่อนจะหลบหนีไปโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้นำรถคันดังกล่าวกลับไปยังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้วล่าสุดทราบว่าหลังจากผู้ต้องหาออกจากบ้านพักของผู้เสียชีวิตนายสามารถได้ขับรถยนต์มาจอดทิ้งไว้บริเวณเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ก่อนจะเดินทางต่อมากบดานในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเปิดห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเป็นที่ซ่อนตัวกระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4บกป.นำกำลังเข้าควบคุมตัวได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการจังหวัดภูเก็ตจนถึง10กรกฎาคมนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ในทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกลามพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
5: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก่
8: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือไอทีมีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
9: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
8: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10: ์พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คุณกำลังฟัง Mcot Radio 101.5

เอาละค่ะกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะหลังจากที่พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ละศุกร์สุดสัปดาห์สบายสบายกันนะคะเดี๋ยววันนี้ฟังเงินเพลงลูกทุ่งกันเยอะๆแล้วก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขออนุญาตส่งเป็นเสียงมาฝากกันเนื่องจากว่าติดภารกิจกันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเผื่อว่าใครไม่ได้โทรมาของงานเพลงก็เดี๋ยวจะเปิดงานเพลงเพราะๆนะคะให้ฟังกันใน1ชั่วโมงนี้สำหรับแฟนรายการลูกทุ่งนะคะที่ฟังกันอยู่หลายพื้นที่เลยก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะทั้งคนใหม่ๆก็เข้ามาติดตามกันนะแล้วก็ช่วงนี้ทั้งภูเก็ตเอ่ยพังงาเอ่ยกระบี่เอ่ยซึ่งก็มีแฟนรายการอยู่และหลายพื้นที่เนี่ยโอ้โหฝนตกกระหน่ำกันค่อนข้างเยอะเลยก็ฝากดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะเมื่อวานก็เห็นข่าวที่มุกดาหารใช่ไหมคะที่เด็กอายุเพียงแค่11 ขวบเท่านั้นแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กพิเศษอีกแล้วก็บอกว่าไม่เคยขับรถมาก่อนอีกโอ้โหแต่ดูคลิปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมันเหมือนคนที่เขาก็ขับรถเป็นนะแล้วคือมันเป็นเกียร์กระปุกด้วยนะไม่ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะถ้าเกียร์ออโต้ก็คือพอเข้าเกียร์เนี่ยเหยียบคันเร่งมันก็ไปได้เลยแต่ว่าเกียร์กระปุกเนี่ยมันต้องเหยียบคลัชนะคะมันต้องแบบเข้าเกียร์มันต้องแบบอย่างเงี้ยก็สงสัยกันอยู่เหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือไปชนกับพระที่ท่านเดินธุดงค์อะค่ะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเกือบมรณภาพนะคะเกือบแบบ10 รายเลยก็ถือว่าเป็นภาพข่าวที่น่าหดหู่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุนี้ก็คือเกิดขึ้นได้แบบทุกเวลาจริงๆนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะฟังเงินเพลงกันดีกว่านะคะสำหรับเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆ2 เบรกกันเหมือนเดิมลูกทุ่ง M Cord Style แล้วก็เพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะ

ส่งเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาดูกิจกรรมห่วงของฟุตบอลโลกนะคะทางอสมทค่ะมีการจัดกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ชมร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะคะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่

หน้าแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดค่ะโดยแพ็กเกจ Starter ก็เริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดให้ตลอดทัวร์นาเมนต์ก็จัดเต็มนะคะเป็นแบบแพ็กเกจสูงสุดก็คือแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond เลยนะคะก็จะได้รับถึง300สิทธิ์เมื่อท่านได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกแล้วก็เชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยร่วมเชียร์ได้ตั้งแต่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มค่ะนะคะเลือกเชียร์ทีมโปรดแต่ละแมตช์ได้เลยแล้วก็เชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นก็เชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกเลยก็ได้นะคะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลด้วยนะคะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ1รางวัลค่ะแล้วก็รถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC35 รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะคะไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งค่ะแล้วก็มีโกลกิฟต์วอลเชอร์นะคะจากซูเปอร์ริสค่ะอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกก็ยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะอันนี้ฝากกันสำหรับแฟนฟุตบอลโลกนะคะเชียร์ไปด้วยแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลกันไปด้วยกับอสมทนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเพลงในเบรกแรกกันนะคะแล้วก็พักแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้าเพลงรักจากเพศสัตว์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: commercial break.
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟัง เอ็มคอร์ดเรดิโอ 101.5 อสมทภูเก็ต
5: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนาก
6: ลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะเป็นช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์คุณผู้ฟังยังคงมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะฝากกันเหมือนเดิมเลยแล้วช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์เราก็เจอกันทุกวันเหมือนเดิมเช่นกันนะคะจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 9:35 จนถึง 10:00 อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะคะมาพร้อมกับงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับนะคะแป้งเย็นเพศสัตว์คุณผู้ฟังแป้งเย็นที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะไม่ได้แค่เย็นสดชื่นกลิ่นหอมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์จริงๆสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะมีให้เลือกกันถึง3กลิ่นเลยนะคะใครที่เคยใช้นะคะก็ใช้กันต่อไปส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้อยากให้ลองใช้จริงๆนะคะเขามี3กลิ่นเราก็คือหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะเลือกใช้กันได้เลยค่ะ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเงินเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะ0762340098ได้เลยนะมาพร้อมกับแป้งยินเพศัตนะคะหอมเยอะใจหอมไม่เหมือนใครต้องยกให้แป้งยินเพศัตค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ความหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะมีให้เลือกมีให้ลองกันถึง3กลิ่นค่ะหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยนะแป้งยินเพศัตสีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่นะคะแต่ไม่ว่าจะหอมแบบไหนรับรองได้คนใกล้ตัวนะติดหนึบแน่นอนไม่ยอมห่างไปไหนค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีก 200% เลยนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตก็มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะหอมแบบเกินห้ามใจอยากจะมีตัวหอมๆนะใช้แล้วตัวหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นเลยทาให้ลองนะคะหอมแบบยั่วใจกันเลยค่ะชมพู่มาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับส่วนเขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่นะคะคุณผู้ฟังหามาใช้กันได้นะสำหรับแป้งเย็นเพศัตนะคะส่งต่อเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันค่ะ

0: เต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: นอกจากแป้งเย็นจะหอมนะคะสบู่เพศัตเขาหอมมากจริงๆนะคะกลิ่นหอมอับเพลินค่ะสำหรับใครที่อยากใช้เวลาดูแลตัวเองเวลาที่เราอาบน้ำนะคะถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปรับรองอาบแบบเพลินไปเลยนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตเขาหอมมากจริงๆใครยังไม่เคยลองรีบหามาลองติดใจแน่นอนนะคะหอมกันทั้ง2กลิ่นค่ะสีเขียวไรมิลจะหอมแบบละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมแบบสดชื่นออกกลิ่นฟรุตตี้นะคะแล้วหลายคนอาบน้ำบ่อยนะคะอาจจะกลัวอาบบ่อยผิวแห้งหรือเปล่านะคะถ้าใช้สบู่เพศัตบอกเลยอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะต้องยกให้เพศัตเขานะเรื่องของกลิ่นหอมเรียกว่าหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากนะแล้วผิวก็ดูใสขึ้นด้วยค่ะสาวตัวหอมผิวใสใครๆก็อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมคะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบย้ำกันเลยสีเขียวไรมิ้วมีความนวลๆละมุนละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวค่ะส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะไม่เชื่อก็ต้องลองพิสูจน์กันนะคะใครที่เคยลองแล้วก็บอกโอ้โหหอมมากเลยนะคะใช้ดีจริงอันนี้ขอบคุณมากๆที่ช่วยกันรีวิวเข้ามาด้วยนะคะเอาละค่ะไปฟังเพลงกันค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ผลงานเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันนะคะช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะมีความหอมที่เกินห้ามใจนะคะไม่ใช่แค่เย็นแต่ความหอมมีเอกลักษณ์จริงๆไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเขามี3กลิ่นหอมกันทั้ง3กลิ่นลองใช้ได้เลยค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนฟ้าคาเมร่าหอมแบบเดินลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะไม่ว่าจะหอมแบบไหนรับรองได้คนใกล้ตัวติดหนึบไม่ย่อมห่างไปไหนแน่นอนนะคะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยากจะมีตัวหอมๆนะใช้แล้วตัวหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศสัตว์เท่านั้นเลยคุณผู้ฟังท้าให้ลองนะคะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับเขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่เลือกใช้กันได้ติดบ้านกันเอาไว้เลยเป็นแบบว่าแป้งสามัญประจำบ้านนะคะก็ต้องแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์กันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลย 9:35 นจนถึง 10:00 นชั่วโมงดีๆตรงนี้ที่มีงานเพลงเพราะๆนะคะขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะแฟนรายการจากทุกที่เลยนะคะที่ทักทายนะคะแนะนำช่วยกันเลือกงานเพลงกันเข้ามาแบบทุกวันทุกวันนะคะเอาล่ะไปละเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจชายพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
0: ขณะนี้เวลา 10:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรับศพพระกลับภูมิลำเนาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งพระมรณภาพเพิ่มเป็น10รูปบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติของพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับภูมิลำเนาเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์โดยพระภิกษุสาครคลังสูงเนินได้มรณภาพเพิ่มอีก1รูปส่งผลให้ยอดพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น10รูปส่วนพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งยังมีอาการวิกฤตได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดปปส.ส่งตัวสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวส่งพัสดุให้แอร์มีนาเข้ากรุงเทพถึงดอนเมือง 10:40 นาทีพันตำรวจรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยผลการปฏิบัติการร่วมโดยสำนักงานปปส.บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยตำรวจภูธรภาค4และสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเลยเร่งขยายผลคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียภายหลังทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งพร้อมตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมที่ท่าอากาศยานเมืองเมลเบิร์นโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุในคดีดังกล่าวโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเลยและสามารถควบคุมตัวชายหญิง2รายซึ่งเป็นสามีภรรยานำมาสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดและผู้ร่วมกระบวนการเบื้องต้นชายผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่าเคยรับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้งโดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาวขณะที่หญิงผู้ถูกควบคุมตัวให้สัมภาษณ์ว่าให้สัมภาษณ์ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลทั้งสองเลขาธิการปปส.กล่าวว่า

0: ผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสองจะถูกนำตัวเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมายังกรุงเทพมหานครในวันนี้ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 10:40 นเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสำนักงานปปส.และขยายผลถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนหากพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดไปตามความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการแต่ขณะนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนนี้มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้องให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลสอบสวนให้เสร็จสิ้นทางนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายชื่อเป็นราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

ว่าบรรยากาศฤดูร้อนยังคงทำให้เมืองมีชีวิตชีวาด้านกลุ่มผู้รักสัตว์ต่างพากันปรับตัวเพื่อความปลอดภัยโดยบางส่วนเลือกพาสุนัขมาหลบความร้อนในร้านสัตว์เลี้ยงย่านยูเนียนสแควร์พร้อมเปิดเครื่องปรับอากาศและเตรียมน้ำสะอาดให้ตลอดเวลาแฟนบอลสเปนฉลองชัยชนะเหนือออสเตรียเข้ารอบ16ทีมแฟนบอลสเปนในกรุงมาดริดออกมารวมตัวกันที่แฟนโซนเพื่อรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดจอยักษ์ต่างร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะของทีมชาติสเปนที่เอาชนะออสเตรีย 3-0 ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีม

0: ุดท้ายเกมนี้มิเกลโอบาดโอยาซาบานทำคนเดียว2ประตูและเปโรปอโรทำอีก1ประตูบรรดาแฟนบอลต่างส่งเสียงเชียร์และโบกธงชาติสเปนด้วยความดีใจเมื่อทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแฟนบอลคนหนึ่งกล่าวว่านับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากน่าประทับใจและสเปนได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติสเปนจะพบกับโปรตุเกสที่เฉือนชนะโครเอเชียมาได้2-1ในวันที่6กรกฎาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

งานจากพลพลนะครับใครคนนั้นนะฮะเรื่องจริงงานจากซินปล่อยงานจากหนุ่มกะลาด้วยนะครับ3เพลงต่อเนื่องหยิบมาเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงสายๆของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วด้วยนะครับเรื่องของฟ้าฝนก็ยังตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงระหว่างวันของวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยนะฮะ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายฟังเพลงพร้อมด้วยกันแล้วก็เพิ่มเติมเพลงที่0762340098นะครับท็อปิกทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับผมโพสต์เอาไว้เรียบร้อยนะครับผมวันนี้เป็นท็อปปิกแบบง่ายๆสบายๆเนาะนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับขอหนึ่งคำที่บอกความรู้สึกคุณตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับอารมณ์แบบไหนช่วยเล่าให้ฟังทีนะครับอยากรู้อยากรู้นะครับว่าทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรนะครับในช่วงเวลาของสุดสัปดาห์แล้วนะครับมาขอหนึ่งคำนะครับเป็นท็อปปิกทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตแล้วก็เพลงที่คุณอยากจะเก็บคะแนนนะครับสำหรับการจัดอันดับชาร์ตหรือว่าเพลงที่อยากจะฟังก็ทิ้งท้ายมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในช่วงเวลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการค้าแล้วก็การละเมิดทางเพศเยาวชนออนไลน์ในประเทศไทยนะครับซึ่งนอกจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้รายเขาเรียกว่าให้ผู้ร้ายเนี่ยเข้าถึงเรื่องของเหยื่ออย่างง่ายดายนะครับยังเอื้อให้พวกเขาเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการขายภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอการล่วงละเมิดทางเพศให้แก่สื่อเขาเรียกว่าสื่อลามกเยาวชนออนไลน์ได้อีกด้วยนะครับทีนี้โอกาสสร้างรายได้นี้ได้สร้างผู้ร้ายกลุ่มใหม่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นผู้ชอบการทารุณกรรมเยาวชนโดยส่วนตัวแต่ว่ากระทำไปเพราะว่าเห็นเป็นช่องทางในการสร้างรายได้นั่นเองนะครับเนื่องจากการขายแล้วก็ซื้อภาพอนาจารเด็กเยาวชนนะครับเป็นอาชญากรรมราคาของสินค้าประเภทนี้ในตลาดมืดนะครับจึงค่อนข้างสูงพวกเขาจะยังสามารถประกอบธุรกิจนี้ต่อไปตราบใดที่ยังมีความต้องการในการตลาดนะครับในตลาดนะครับหากคุณหรือว่าบุคคลใกล้ชิดนะครับตกเป็นเหยื่อหรือว่าพบเห็นเบาะแสการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์นะครับสามารถขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งได้ที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์1599นะครับ1599หรือว่าแจ้งผ่านเว็บไซต์นะครับ Police PCT นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหมายเลขโทรศัพท์ที่1212นะครับสายด่วนปัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับ1212หรือว่าจะเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กหมายเลขโทรศัพท์025899111 025899111นะครับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและก็สตรีนะครับ1134หรือ03490056-4034900561-4นะครับสายด่วนยุติธรรมนะครับกระทรวงยุติธรรมที่1111

กด77 1111กด77นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าแจ้งเหตุนะครับปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับคุณผู้ฟังพบเห็นเบาะแสหรือว่าขอความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ฟังแจ้งได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่076-212-726076-212-726นะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ

0: M-Cut Radio
1: ยังอยู่กับเราที่นี่นะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับในช่วงเวลาของโกโฮเซลด้วยนะครับในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงมีความท้าทายแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยต่างก็มองหาแนวทางในการบริหารต้นทุนแล้วก็สร้างโอกาสในการทำธุรกิจนะครับโกโฮเซลเนี่ยจึงจัดแคมเปญใหญ่แห่งปีชื่อโฮริก้าโกมอร์นะครับช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่แล้วก็ธุรกิจโฮริก้านะครับด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มสินค้าคุณภาพแล้วก็กิจกรรมพิเศษมากมายที่จะช่วยให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในส่วนของ Go Saving นะครับก็พบกับส่วนลดสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ลดสูงสุดกว่า 50% ช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้า Go For Go นะครับเป็นกิจกรรมสุดสนุกต้อนรับช่วงฟุตบอลโลกชวนลูกค้ามาโชว์สกิลความแม่นกับกิจกรรมแตะบอลลุ้นรับคูปองส่วนลดแล้วก็ของรางวัลพิเศษมากมายเพียงซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะ Go Festival นะครับเป็นเทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่ที่ยกทัพอาหารทะเลเนื้อสัตว์และก็ผักผลไม้มาจำหน่ายในราคาสุดคุ้มเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะอันนี้มี3สาขานะครับมีสาขาเจริญราษฎร์สาขารังสิตแล้วก็สาขาพัทยาส่วน Go Workshop นะครับเป็นคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สุด Exclusive ที่จะถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารแล้วก็เมนูสร้างรายได้โดยเชฟภูแล้วก็เชฟอินที่จะช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆมาต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการนั่นเองนะครับพิเศษตลอดแคมเปญลูกค้าโกโฮเซลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งได้กำไรเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้จริงกับแคมเปญโฮริก้าโกมอร์ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปถึง18สิงหาคม69นี้นะที่โกโฮเซลทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับคลิกเลยที่ www.centralfoodwholesale.co.th หรือว่าจะเป็น Facebook ของ Go Wholesale คลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับ

0: 101.5 Mcard Radio
1: ลดจริงลดแรงลดทั้งตลาดนาคามาร์เก็ตอเมซิ่งแกรนด์เซลช้อปให้คุ้มตั้งแต่4กรกฎาคมถึงตุลาคม69กับสินค้าลดสูงสุด 30-50% ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้ามือ1มือ2ของฝากรองเท้าเครื่องประดับและอีกมากมายสายกินอิ่มอร่อยกับสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านอาหารกว่า200ร้านราคาสบายกระเป๋าเที่ยวกินช้อปครบจบในที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดของภูเก็ตเปิดทุกเสาร์อาทิตย์

แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับ FM 101.5 อสวทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับงานจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับหยดน้ำไว้ใจนะครับในแบบฉบับของจิ๋วนะครับแล้วก็ก้อนหินก้อนนั้นโรสสวินทิปนะครับ3เพลงต่อเนื่องหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับ FM 101.5 อสวทภูเก็ตนะฮะช่วยกันเพิ่มเติมเพลงได้ที่0762340098นะ0762340098นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะต้องลุยงานกันนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีพรุ่งนี้อีกวันนึงอย่างเช่นผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวมีพรุ่งนี้อีกวันนึงเอาวันนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่จะต้องทำงานนะครับแต่ว่าท็อปิกนะครับผมไปเรียบร้อยนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับขอหนึ่งคำสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะบอกเลยครับวันนี้มันอารมณ์ประมาณนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วยกันคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะกลับมาทยอยอ่านคอมเมนต์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไปกันที่ในส่วนของอะไรแล้วนะผมก็ลืมเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนะครับอุ้ยนะครับมุ้งไปซื้อมุ้งกันดีกว่านะครับมุ้งครอบกันยุงนะครับซึ่งหน้าร้อนเนี่ยแน่นอนนะครับมีแมลงเยอะแยะมากมายหน้าฝนแบบนี้ยุงก็เยอะด้วยนะครับมาพร้อมกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันเบื้องต้นนะครับเวลาเรานอนหลับนี่แหละนะครับก็ใช้มุ้งครอบเลยนะครับมุ้งครอบกันยุงเนี่ยขนาด6ฟุตนะครับเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านแบบ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะครับตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะแล้วก็โครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆนะครับสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยยังไงก็สะดวกนะครับซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143990นะครับ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะให้เราเนี่ยห่างไกลนะครับจากเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับเป็นการป้องกันเบื้องต้นเพื่อที่จะไม่ให้ยุงเนี่ยมากัดเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนะครับมุ้งครอบกันยุงนี่แหละนะครับใช้ได้เลยนะครับพกพาสะดวกไปนอนที่ไหนก็พกพาไปได้นะ

เดี๋ยวสักครู่นะครับด้วยเวลาส่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะแล้วก็เดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทยอยอ่านคอมเมนต์สำหรับท็อปิกนะครับทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับใครคุณผู้ฟังได้เข้าไปคอมเมนต์กันนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่านให้ฟังว่าวันนี้แต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเป็นประมาณไหนดีอารมณ์ณตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: MCOT News
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมอเด็กย้ำพรบ.คุ้มครองเด็กระบุผู้ปกครองต้องรับผิดชอบหากปล่อยปละละเลยให้เด็กก่อความเสียหายร้ายแรงนายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เด็กวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและได้รับบาดเจ็บใน Facebook บันทึกหมอเดลระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษซึ่งการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานส่วนที่ระบุว่าเด็กคนดังกล่าวเป็นเด็กพิเศษต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นเด็กพิเศษมีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาเป็นต้นแต่ย้ำว่าต้องเป็นหมอวินิจฉัยตามระบบและการดูแลที่ใกล้ชิดจากผู้ปกครองท่านี้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบและตามกฎหมายสำหรับเด็กที่ก่อเหตุคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานเหล่านี้ณัฐพงษ์จี้นายกรัฐมนตรีทบทวนปมทุจริตสอบท้องถิ่นคุ้มครองผู้สอบสุจริตนับพันเหน็บอนุทินเป็นมธ.1มาหลายสมัยต้องรู้เรื่องนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกว่าตอนนี้ควรตั้งต้นที่คนที่เข้าสอบและเป็นคนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเป็นวงกว้างขณะที่มีกระแสข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกปูดขึ้นมาเนื่องจากความขัดแย้งในสายข้าราชการต่างๆเมื่อวานตนเพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนจากคนที่เข้าสอบโดยสุจริตแจ้งว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเป็นพันคนและเชื่อว่าจะมีคนได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้อยากให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นรายกรณีไปเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังและจะไม่จับแค่ปลาซิวปลาส้อยในนัท

0: คงกล่าวว่าอย่าลืมว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วตนเชื่อว่าต้องทราบว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานแล้วเผยผลสอบสวนเครื่องบินชนตึกปักกิ่งพบผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังความคืบหน้าเหตุนายหลิวนักบินอายุ66ปีขับเครื่องบินเล็กพุ่งชนอาคารระฟ้า109ชั้นซึ่งสูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจนตัวเขาเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ13คนล่าสุดสำนักงานเขตเจ้าหยางในกรุงปักกิ่งเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุรายงานว่าหลังจากสอบสวนอย่างรอบด้านแล้วสรุปได้ว่านายหลิวก่อเหตุด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยพบว่าเขาเป็นชาวกรุงปักกิ่งที่หย่าร้างกับภรรยาและอาศัยอยู่โดยลำพังพร้อมกับเปิดเผยด้วยว่าพบสมุดบันทึกของผู้ตายซึ่งมีข้อความมากมายแสดงความต้องการจบชีวิตตัวเองทางการจีนเผยว่านักบินผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังและโรควิตกกังวลรายงานนี้ยังให้รายละเอียดด้วยว่าในวันเกิดเหตุในหลิวได้นำเครื่องบินขึ้นบินหลายครั้งบางครั้งมีผู้โดยสารร่วมด้วยจนเที่ยวสุดท้ายที่ขึ้นบินคนเดียวเขาได้ออกนอกเส้นทางและขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินสำหรับตึกที่เกิดเหตุมีความสูงกว่า500เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานหลวงจงหนานไห่ซึ่งเป็นที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์ไม่กี่กิโลเมตรโดยในหมู่ชาวปักกิ่งให้ชื่อว่าเป็นเครื่องรางแห่งโชค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก
7: ่รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟ

สู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับงานจากเติ้ล First One กลิ่นฝนนะครับนนทนนคำนั้นนิ้วนิวปักใจแล้วก็พีพีกริดเก่งไม่พอนะครับก็หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับกลับมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับกับท็อปิกที่ผมตั้งเอาไว้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับขอ1คำแล้วนะครับแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับคุณกวีวันบอกว่าสวัสดีค่ะดิเจชายสวัสดีครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วขอเสนอคำว่าสู้ค่ะยังมีภารกิจให้เราสะสางอีกมากมายเหนื่อยก็พักเติมพลังแล้วสู้กันต่อไปค่ะนะครับคุณเบนซ์น่ะบอกว่าเธอเก่งมากๆเลยนะที่ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาได้สู้ต่อไปนะนะครับคุณกันกนิษฐ์บอกว่าสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติค่ะคุณดีเจคุณชายรูปหล่อโอ้พูดจาดีพูดจาดีนะครับ บอกว่าความรู้สึกตามสภาพอากาศเลยค่ะไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆให้ลึกซึ้งเพียงแต่ได้พักหายใจหายคอหลังจากเด็กๆหายป่วยค่ะนะครับโอ้คุณกิติยาบอกว่าวันศุกร์สดใสสดชื่นมากค่ะนะครับคุณอะไรต่อคุณออมมี่บอกว่าแฮปปี้ค่ะวันศุกร์ทั้งทีต้องมีความสุขสิคะนะครับคุณเดลี่เดซี่บอกว่า1คำคือฮึบค่ะอีกนิดเดียวเดี๋ยวได้พักแล้วนะครับต่อกันที่คุณปิ๊กนะครับคุณปิ๊กบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับคุณปิ๊กบอกว่าวันศุกร์แล้วดีใจมากๆอยากให้มีเสาร์อาทิตย์หลายๆวันค่ะพี่ชายนะครับถ้ามีได้ก็ดีเนาะนะครับคุณจุนบอกว่าวันศุกร์สดใสทำงานอีก1วันแล้วจะได้พักแล้วค่ะนะครับคุณเบนจพรบอกว่าศุกร์สดใสค่ะวันนี้และฝนตกอีกตามเคยเหมาะกับการฟังเพลงกลิ่นฝนนั่นไงได้ฟังแล้วนะครับคุณดาวเรสนะครับบอกว่าวันศุกร์แล้วเก่งมากๆที่ทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์ขอให้เสาร์อาทิตย์นี้เป็นวันหยุดที่สดใสโอเคคุณลาล่านะครับบอกว่าเลิศคำเดียวว่าเลิศมันดีจริงๆค่ะโอเคคุณไอชนาบอกว่าวันศุกร์ค่ะดิเจสวัสดีวันศุกร์ค่ะดิเจชายอยากหยุดแล้วค่ะนะครับเหนื่อยแล้วเนาะนะครับคุณน้ำนะครับบอกว่าพี่ชายสวัสดีวันศุกร์ค่ะอยากบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงตอนเย็นสักทีอยากหยุดแล้วค่ะอ่อนล้าและอ่อนแรงสุดๆอยากนอนตื่นสายค่ะพี่ชายโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ตื่นสายแน่นอนนะคุณนิดบอกว่าสวัสดีค่ะวันศุกร์แล้วขอ1คำของวันนี้คือโล่งผ่านมาทั้งสัปดาห์เหนื่อยบ้างแต่ในที่สุดก็ถึงวันศุกร์แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับสุดสัปดาห์นะคะนะครับผมโล่งเลยเนาะโอเคคุณนรดาบอกว่าวันศุกร์ที่คิดถึงชอบวันศุกร์วันแห่งความหวังและวุ่นวายผสมปนเปกันไปหมดนะครับคุณกัญญาภานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้1คำขอเป็นปล่อยวางค่ะทำเต็มที่มาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวันหยุดขอให้ทุกคนมีความสุขกับเย็นอะไรนะความสุขกับเย็นวันศุกร์นะคะโอเคกรีนฝนเปิดไปแล้วนะครับคุณกรีดเอบอกว่าอยากนอนแล้วอย่าเพิ่งรอให้แบบว่าทุ่มสองทุ่มก่อนนะครับคุณแบมบอกว่าวันศุกร์สักทีวันศุกร์สักทีหนึ่งคำคือนอนจะได้นอนแล้วค่ะเสาร์อาทิตย์นอนพักยาวๆพร้อมฟังเพลงจากอสมทภูเก็ตนั่นไงเอาใจแล้วด้วยนะเนี่ยแล้วก็ตบท้ายด้วยขอเพลงกลิ่นฝนนะครับเล่นให้ฟังแล้วนะครับคุณรุ้งบอกว่าสวัสดีค่ะที่เจ้ชายคำว่าโล่งค่ะถึงวันศุกร์สักทีผ่านมาได้อีกหนึ่งสัปดาห์โดยไม่มีอุปสรรคใดๆที่แก้ไม่ได้ค่ะว้าวเยี่ยมเลยนะครับสัปดาห์หน้าขอให้เป็นแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคุณกฤษพรบอกว่า1คำของวันนี้คือยิ้มเพราะแค่รู้ว่าพรุ่งนี้ได้พักก็ใจฟูแล้วค่ะขอให้ทุกคนยิ้มรับวันศุกร์ไปด้วยกันนะคะโอเคคุณแพทนะครับบอกว่าสุขหันษาสุดๆเลยค่ะเปียกฝนเข้างานสายบันเทิงกันทีเดียวเลยค่ะเปียกฝนเข้างานสายด้วยเนาะนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเขาคงไม่ตักเตือนหรือว่าวอร์นิ่งเราหรอกเนาะนะครับเพราะว่าเรามีข้ออ้างครับคุณแพทนะครับคุณดูไอเดียบอกว่าคำของวันนี้คือคิดถึงบรรยากาศฝนตกคิดถึงเพลงเพราะๆเลยอยากฝากเพลงกลิ่นฝนวาซาน นะครับคุณแชร์ริงฟอร์กิตบอกว่า1คำของคงเป็นนอนค่ะอยากนอนต่อมากๆพูดถึงเรื่องนอนผมก็ง่วงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับคุณต้นน้ำบอกว่าของต้นน้ำประณีประนอมมากสัปดาห์หนึ่งจะครบสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับทนแต่เหนื่อยทนเอาเลยจนไม่รู้ว่าปรับเข้าโอเคครับต้นน้ำนะครับคุณ the first one นะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ขอ1คำเป็นคำคือคำห่วงค่ะฝนตกหลายพื้นที่เลยขอให้น้ำไม่ท่วมถนนไม่ท่วมถนนไม่ติดและทุกคนเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะ
กลิ่นฝนกลิ่นฝนนะครับเข้ามากันเยอะเนาะ first one เนี่ยโอ้แท็กทีมกันมานะนะครับคุณสุริพรบอกว่าภาพลวงตาค่ะเพราะพรุ่งนี้ยังต้องทำงานอยู่นั่นสิ เหมือนกันเหมือนกันนะครับคุณพามิล่าบอกว่าวันศุกร์แบบนี้มีคำพูดหนึ่งที่คิดได้คือเร็วค่ะเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆวันนี้วันศุกร์กำลังจะจบสัปดาห์แล้วแต่ที่เร็วกว่านั้นคือปีนี้ผ่านไปครึ่งปีแล้วเร็วจังเร็วจริงเนาะคุณพาเมล่าเนาะนะครับแป๊บๆบางครั้งเนี่ยเรายังตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งก็ยังไม่ได้เริ่มเลยเนาะบางครั้งก็อาจจะแบบไปนิดนึงแต่ว่าสิ้นปีจะสำเร็จไหมนะครับมันก็แบบผ่านไปเร็วนะครับใน1วันนี้ก็ต้องทำหลายอย่างเนาะวุ่นวายจริงชีวิตคุณนิชกมลบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจชายอยากบอกว่าเลิศเลยค่ะวันศุกร์แล้วอยากพักร่างบ้างค่ะเป็นขอให้เป็นวันศุกร์ที่เลิศของดีเจและผู้ฟังทุกคนค่ะโอเคนะครับคุณน้องเจบอกว่าอยากบอกว่าดีใจจังจะได้หยุดแล้วค่ะพี่ดีเจชายเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์คิดว่าทุกคนคิดเหมือนกันดีเจจะพักค่ะแต่ละมือแต่ละเดย์นะครับผมก็แต่ละวันนะครับในเวลากลางการทำงานก็จะมีอะไรมากมายให้เราได้แบบว่าต่อสู้เนาะบางครั้งมันก็ท้อใช่ไหมคุณ LL บอกว่านับถอยหลังสู่วันเสาร์บอกตัวเองสู้ๆค่ะนะครับใกล้แล้วนะใกล้ใกล้วันเสาร์ละนะครับคุณออนอุมาบอกว่าคำของวันนี้คือฝนค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินขอให้น้ำไม่ท่วมน้ำระบายทันและทุกคนกลับถึงบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะโอเคโอเคกลิ่นฝนเปิดแล้วจ้านะครับคุณกฤตทัศน์บอกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับดีเจชายหนึ่งประโยคสั้นๆตอนนี้คือคิดถึงคนยืมตังค์อ้าวคิดถึงมากๆสิ้นเดือนผ่านมาแล้วนะเพื่อนหัวเราะมาด้วยนะดีนะมีตังค์ให้ยืมเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะอินบ็อกซ์ไปนะเดี๋ยววันหลังจะอินบ็อกซ์ไปนะคุณกิตติทัศน์คุณนพวรรณนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้ว1คำที่บอกความรู้สึกตอนนี้คือไปต่อค่ะไปกันต่อใช้ชีวิตกันต่อสุขบ้างไม่สุขบ้างคือรสชาติของชีวิตโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคนี้น่าดีใจไหมคุณนพวรรณมันน่าดีใจไหมดูเหมือนจะดีใจหรือดูเหมือนประชดเนาะอีกมุมหนึ่งก็ดูเหมือนดีใจอะไรเงี้ยมองมุมบวกน่าจะดีใจนะนะครับคุณโซนโซนบอกว่าสุขสโมสรค่ะวันนี้มีนัดไปท้องโลกกว้างตื่นเต้นอยากไปผจญภัยแล้วค่ะนะครับขอให้มีความสุขกับการจนภายนะคุณออเกรสบอกว่า1คำของวันนี้คือสดใสเพราะวันนี้รู้สึกอารมณ์ดีมีพลังแล้วก็อยากส่งต่อความสดใสให้กับคนรอบตัวนะครับด้วยเพลงกลิ่นฝนวัดซ่านนะครับคุณออนนิชาบอกว่าวันนี้เลือกคำว่าสุขค่ะเพราะสุดสัปดาห์มาถึงแล้วขอให้ทุกคนได้ใช้เวลากับสิ่งที่ชอบแล้วก็เติมพลังให้เต็มที่นะคะถ้ามีเวลาฝากเพลงกลิ่นฝนอันนี้มากันทั้งด้อมไหมนะครับคุณอมีนาบอกว่าพักผ่อนค่ะสิ่งที่ร่างกายต้องการมากที่สุดตอนนี้นะครับคุณสุมาลีบอกว่า1คำคือสู้ๆค่ะสู้ๆทำงานอีกวันเดี๋ยวจะได้หยุดแล้วนะครับผมประมาณนี้ก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวฟังเพลงนะครับแล้วก็เบรกกันแป๊บเดียวนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับ

0: ยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02114 3990ค่าจัด

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับหยิบมาให้ฟังกันแบบจุกๆเลย4เพลงต่อเนื่องนะครับนะครับใครเป็นใครบ้างนะครับน่าจะฟังออกเนาะน่าจะรู้แหละนะครับแต่ละบ้านแต่ละดอมก็รอฟังอยู่นะครับมาเวลามีน้อยนะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะครับอ่านคอมเมนต์นะครับกับท็อปิกที่ผมตั้งเอาไว้ทางหน้าเพจนะคุณเอกนี่บอกว่าสวัสดีวันศุกร์ค่ะ1คำขอเป็นวันหยุดค่ะตั้งใจทำงานเคลียร์งานเพื่อวันหยุดที่รออยู่นะคะคุณมณีรัตน์บอกว่าทักทายดีเจชายค่ะครับผมขอเลือกคำว่าพักค่ะคิดว่าเป็นคำที่คิดถึงก็คลายความเหนื่อยไปได้บ้างค่ะหลังจากที่ทำงานมาทั้งสัปดาห์ขอพักสมองพักกายพักใจไปเที่ยวพักผ่อนค่ะนะครับปักใจนิวได้ฟังแล้วนะนะครับคุณน้องมิยินบอกว่า1คำคือง่วงนอนค่ะตอนนี้อยากกลับไปนอนต่อมานะครับคุณนโมบอกว่า1คำคือวันเกิดวันนี้วันเกิดเพื่อนในออฟฟิศค่ะตอนเย็นจะไปมีกินเลี้ยงวันเกิดค่ะโอ้ยไปด้วยนะครับ ไปด้วยอยากกิน คุณนาธานนะครับบอกว่า1คำอยากจะบอกให้เธอรู้มีความสุขวงเล็บ

วงเล็บสุกแบบสุกเนาะไปด้วยกันนะครับบอกใครครับคุณนาธานทีหลังระบุชื่อมาด้วยนะบอกแบบนี้เขาไม่รู้นะเขาไม่รู้บอกชื่อมาบอกชื่อมานะครับวันหลังพิมพ์ชื่อมาเลยมีความเผือกนะดีเจมีความเผือกนะครับคุณสุภาบอกว่า1คำคือนอนค่ะอยากกลับไปนอนต่อแล้วค่ะโอเคเลิกงานนอนเลยนะครับผมคุณกุลธิดาบอกว่ามอช่วงสายๆค่ะคิดถึงคำนี้เลยค่ะเที่ยวค่ะวันศุกร์คิดถึงเรื่องเที่ยวค่ะว่าวันหยุดอยากไปเที่ยวเติมความสุขผ่อนคลายให้ตัวเองและครอบครัวค่ะนะครับขอให้ดีเจชายแล้วก็ลูกคลื่นนะครับทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดนะคะโอเคขอบคุณครับที่ให้สนุกนะครับคุณอัชรพรนะครับบอกว่ายอมมากผ่านวีคนี้มาได้เก่งแล้วแต่วันที่เหนื่อยล้าอะไรนะยังมีบรรยากาศดีๆอากาศดีๆให้เสพมีทั้งกลิ่นฝนกลิ่นหมอกจางๆนั่นเนี่ยกลิ่นฝนโอ้ยมันมีความสุขเนาะแค่ได้สัมผัสอะไรเงี้ยแค่ได้ฟังใช่ไหมต้องฟังสิสัมผัสนี้อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่เล่นให้ฟังแล้วจ้าโอเคนะครับมีเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับขอดูนิดนึงนะฮะว่ามีเพิ่มเติมมาไหมนะครับเพราะว่าเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับมื้อเที่ยงทานอะไรกันครับคุณผู้ฟังนะครับคิดไว้หรือยังนะครับผมก็เป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะครับในเรื่องของการทานมื้อเที่ยงเนี่ยจะกินอะไรดีนะครับมันก็คิดไม่ตกนะครับคิดไม่ตกสักทีนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับถ้าเกิดอยากจะติดตั้งไฟที่หน้าบ้านหรือว่ารอบบ้านเราเนี่ยมันมืดนะครับมองไม่เห็นเสียงขโมยอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดเนี่ยอยากจะติดไฟเพิ่มเนี่ยแล้วก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียเวลาที่สำคัญคือค่าไฟยังต้องเสียเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังมามีตัวช่วยนะครับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248 ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300 ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับไม่ต้องรอนะเปิดแล้วสว่างเลยนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมแบบจุกๆนะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกไม่มีวันนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะครับรับไปเลยนะครับเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีให้อีก1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบ1อันด้วยทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรเลยที่02-114-3990 02-114-3990นะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับมานะครับสำหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการปลูกนะครับโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เราปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับปลูกอะไรก็ไม่โตปลูกอะไรใบก็ไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนี่ไงฟ้าสั่งมาลิขิตมานะครับแต่ว่ามีตัวช่วยตัวนี้จะช่วยให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังหายไปนะครับดินเน่าครับคุณผู้ฟังนะครับดินเน่าดินเน่าวันนี้นะครับเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยนะอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนี่ไงตัวช่วยที่จะสลายชะตาฟ้าลิขิตที่กีดกันเราอยู่นะครับเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานเนี่ยง่ายมากหลายคนกังวลว่าใช้งานใช้งานจะได้นะครับง่ายมากเลยนะครับแต่คุณผู้ฟังต้องซื้อก่อนนะถึงจะรู้วิธีการใช้งานซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ดินเน่า1ขวดนะขนาดถึง 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่นะครับใช้ได้ครอบคลุม 5-7 ไร่ด้วยนะนะครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับพิเศษมากๆนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทนะครับ699บาทสนใจโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี่นะครับสามารถสอบถามเขา

ั้นจากเป๊กผลิตโชคนะครับรักกันครั้งสุดท้ายวันมอชามนะด้วยเวลาส่งท้ายนะครับเดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงกันให้อิ่มอร่อยนะครับช่วงบ่ายโมงอสมทเพื่อชุมชน อยู่กับผมนะครับดีเจชายนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงบ่ายโมงนะครับอยู่ด้วยกันอีกชั่วโมงนึงนะนะครับอ่ะส่งท้ายรอบนี้นะครับทานมื้อเที่ยงกันให้อิ่มอร่อยครับไปละสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: เหตุสลดเด็กวัย11ขับกระบะชนพระธุดงค์ล่าสุดมรณภาพเพิ่มอีกหนึ่งรวมเป็น10รูปด้านครอบครัวพระทยอยเข้ารับร่างนำกลับภูมิลำเนาปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.มีพฤติกรรมเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นย่านข้าราชการระดับสูงเอี่ยวเดินหน้าสอบต่อขยายผู้ร่วมขบวนการไทยติดท็อป10ของโลกระบบสาธารณสุขอันดับ8เข้าถึงง่ายบริการทั่วถึงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะอยู่กันไปจนถึง 12:30 นาทีนะคะกับข่าวที่อยู่ในมือมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าขอไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายวัย11ขวบนะคะที่ขับรถกระบะแล้วก็ไปพุ่งชนพระธุดงค์ล่าสุดนะคะพระภิกษุก็มรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น10รูปแล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะที่เด็ก11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองมาตามถนนซึ่งก็เป็นการขับย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปแล้วก็มีการขับฝ่าด่านบ้านนาคำน้อยของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นรถกระบะก็ได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์เรียงรายเป็นแถวยาวเลยนะคะอยู่ริมทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงแล้วก็ทำให้พระสงฆ์นะคะก็ได้รับบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็เลยทำให้พระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก5รูปนะคะซึ่งรายล่าสุดนั้นโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าคือพระสาครคลังสูงเนินทำให้ขณะนี้ยอดพระมรณภาพรวมเป็น10รูปด้วยกันแล้วก็ยังมีพระที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่พระสมเกียรติซึ่งอยู่ในอาการวิกฤตได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดค่ะในขณะที่ตั้งแต่กลางคืนถึงช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารครอบครัวของพระภิกษุมรณภาพก็ได้ทยอยเข้ามาติดต่อขอรับร่างพระกลับภูมิลำเนาเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาและบางส่วนได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุตามความเชื่อและหนึ่งในนั้นก็คือมีออยแสงสินถิ่นอุบลหรือว่านายชยธรทองบุราณซึ่งเป็นศิลปินนักร้องชาวอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งก็มีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวมาทำพิธีเชิญวิญญาณด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระภิกษุรักชตะทองบุราณที่มรณภาพนั้นก็คือพ่อของออยแสงสินนะคะและเมื่อคืนนี้ออยแสงสินที่มาที่โรงพยาบาลก็เปิดใจว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากสายแรกที่ได้รับหลังจากตื่นนอนก็คือพ่อเสียชีวิตค่ะ
2: ด้านนายบุญสมชัยเลิศพี่ชายของพระคำสิงเหยื่อของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเล่าว่าเพิ่งจะมาส่งพระน้องชายไปทุดงด้วยตนเองเมื่อวันที่1ไม่คาดคิดว่าจะต้องมารับทราบแล้วก็มารับศพน้องชายกลับค่ะทางนี้สำหรับ

0: างของพระภิกษุส่วนใหญ่กู้ชีพกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำแยกไปตามภูมิลำเนานะคะโดยในพื้นที่อุบลราชธานี6รูปโคราช2รูปขอนแก่น1รูปยโสธร1รูปค่ะขณะที่การช่วยเหลือได้มีหน่วยงานจากยุติธรรมจังหวัดมาตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็ค่าชดเชยที่ระบุตามกฎหมายเบื้องต้นพระที่มรณภาพจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ500,000 บาทนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรายละ 80,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่ะส่วนการจ่ายเงินชดเชยจะดำเนินการตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยและผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นสำนักงานคปภ.ให้ข้อมูลว่ารถกระบะที่เด็ก11ขวบขับนั้นเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับคุ้มครอง6มีนาคม69ถึง6มีนาคม70และตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจไม่พบข้อมูลนะคะดังนั้นที่บอกว่ารถกระบะมีประกันสูงสุด20ล้านหมายถึงว่าประกันแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประกันภัยรถภาคบังคับพ.ร.บ.กำหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งเป็น20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยและให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับทุกกรมธรรม์ทั้งกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองและกรมธรรม์ที่ทำสัญญาใหม่โดยกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปค่ะและ2ก็คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนดวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำต่อครั้งในหมวดความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปเช่นกันสรุปก็คือมีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเพื่อรับมืออุบัติเหตุรายใหญ่โดยไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยและรถกระบะที่เด็ก11ขวบขับก็เป็นพ.ร.บ.ภาคบังคับค่ะ
1: เรื่องกรณีที่เด็กเป็นเด็กพิเศษนะคะมีความคิดเห็นมาจากคุณหมอสุริยเดลนะคะบอกว่าถ้าแม้ว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วถ้าทำผิดก็คงจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วยกันนะคะทางนายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเด็กกล่าวถึงกรณีโศกนาฏกรรมเด็กชายอายุ11ปีนะคะก็ขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับแล้วก็ไปชนคณะพระทูตที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มรณภาพ10รูปบาดเจ็บจำนวนมากเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กพิเศษที่กล่าวอ้างนั้นต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์และหรือว่าจิตแพทย์เท่านั้นนะคะคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าอธิบายถึงการก้าวย่างของเด็กวัยรุ่นว่าพฤติกรรมของเด็กอยากรู้อยากลองโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีจังหวะโอกาสในการเรียนรู้เมื่อใดเด็กจะสนใจถามไถ่สังเกตสิ่งที่พ่อแม่ทำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะแล้วก็มีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาก็จะต้องมาดูว่าถ้าเด็กพิเศษในกลุ่มที่เป็นสติปัญญาดี IQ ปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะอารมณ์การสารและการจัดการแต่ว่าทักษะบางอย่างเด็กอาจจะมีความสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปได้ดียิ่งกว่าศิลปินและถ้าสนใจในมิติทางรถก็อาจจะรู้จักขั้นตอนการขับรถได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องฝึกหัดขับแต่ว่าทำได้เรื่องแต่ทำได้จากการจดจำบวกกับความบ้าพลังในวัยรุ่นและจุดอ่อนด้านอารมณ์นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มากเพราะว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กนั้นยังควบคุมไม่ได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณหมอสุริยะเดียวค่ะ
2: กลุ่มออทิสติกก็ต้องไปดู IQ ว่า IQ อยู่ในปกติไหมถ้าสมมติเป็นปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะการสื่อสารและการจัดการอารมณ์แม้อ่อนแอทางด้านนี้แต่ทักษะบางอย่างเขาอาจจะมีความเป็นสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปยิ่งกว่าศิลปินเลยในกลุ่มออทิสติกก็จะมีเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเขาสนใจมิติทางรถเขาอาจจะรู้จักรถทั้งหมดเลยและอาจจะทดลองซิมูเลตเหมือนซิมูเลตแล้ววันดีคืนดีมีโอกาสปะหมอขึ้นมาก็คว้ากุญแจไปเข้า เกียร์เข้าอะไรตามที่ตัวเองเคยเห็นสังเกตมาตลอด
3: นั่งรถไปกับพ่อแม่เห็นพ่อแม่ใส่เกียร์เหยียบเบรกเสียบคลัตช์แบบนี้จดจำและเรียนแบบได้เลยอย่างนี้แหละ
2: ได้เลยฮะแล้วเขาก็แล้วความบ้าพลังมันมีอยู่แล้วเพราะประจวบเหมาะกับการเข้าสู่วัยรุ่นไงแต่ทีนี้ความที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยการจัดการอารมณ์ยิ่งหนักยิ่งแย่กว่าเด็กปกติคือเด็กปกติก็จุดอ่อนอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกฝึกฝนมาถ้ามาเจอเด็กพิเศษด้วยอารมณ์ยิ่งระเบิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปขับแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาอาจจะไปเฉียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสติหลุดอ่ะพอสติหลุดมันก็กลายเป็นเหมือนคนอารมณ์บ้าคลั่งขับรถอ่ะ
1: ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าตามพรบ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยของผู้ปกครองนะคะหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้มีหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพดูแลแทนผู้เสียหายด้วยอย่างเช่นกระทรวงพม.ตำรวจหรือว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะนอกจากนี้เด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อได้รับการบำบัดและหายป่วยแล้วก็จะต้องกลับมาดำเนินตามปกตินะคะและเมื่อพ้นจากการบรรลุนิติภาวะเด็กควรได้รับการเยียวยาจิตใจตัวเองและสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยฝากให้กรมคุมประพฤติช่วยดูแลการทำจิตอาสาของเด็กคนนี้เมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้ตอบแทนสังคมบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายอัญจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5 รายค่ะโดยบอกว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5 คนนะคะถ้าพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5 คนมีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่อชัดเจนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5 รายนั้นเป็นข้าราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงก็จะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไปนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากระบวนการสอบสวนจะไม่ได้จบเพียงแค่การสอบข้าราชการ5 คนค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการสอบแล้วก็จะมีการขยายเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องเรื่อยๆค่ะ
2: ส่วนความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาธิการของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ว่าตนเองบอกว่าตนเองก็บอกนะคะว่าตอนนี้นั้นควรที่จะตั้งต้นคนที่เข้าสอบแล้วก็คนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้างก่อนนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการตนก็คิดว่าผิดพลาดอย่างไรในขณะที่พวกเราได้รับข่าวเบื้องต้นก็ได้รับข่าวมาด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในซึ่งข่าวที่ได้รับมาก็มาจากสายสีน้ำเงินทั้งคู่ขัดแย้งกันนะคะและนอกจากนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนซึ่งคนที่เข้าสอบโดยสุจริตครอบครัวของเขาก็มีความหวังในตัวของเขาที่ได้รับการสอบเข้ามาแล้วก็ผ่านนะคะควรที่จะได้รับการบรรจุค่ะนายณัฐพงษ์บอกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ประเด็นแรกอยากที่จะให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นกรณีไปประเด็นถัดมาคิดว่าสิ่งที่สังคมต้องการรับรู้ถ้าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันเองในระบบราชการประเด็นอีกก็คงที่จะไม่มีใครเห็นหากไม่เป็นข่าวออกมาใช่หรือไม่ตกลงแล้วการที่ตัวนายกรัฐมนตรีออกมาพูดหลายครั้งว่าต้องการขจัดเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยากทำให้ประเทศมีความโปร่งใสอยากทำให้ดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นดีขึ้นตกลงแล้วถ้าไม่มีความขัดแย้งกันเองภายในหรือไม่ไม่มีข่าวถูกออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็คงไม่มีการดำเนินการใช่หรือไม่และสิ่งที่อยากเรียกร้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเองอยากที่จะให้จับทุจริตการทลายเรื่องเครือข่ายสีเทาในประเทศต่างๆเป็นการดำเนินการจากภายในของรัฐบาลดังนั้นขอให้ทำให้พวกเราเห็นนะคะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าขอให้ทำให้ฝ่ายค้านเห็นหน่อยได้หรือไม่เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังนายณัฐพงศ์บอกว่าอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วและตัวนายกเองก็น่าจะต้องทราบซึ่งตนเองเชื่อว่าคงจะต้องทราบในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานดังนั้นทันทีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศถ้าได้อยู่แล้วว่ามีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ควรที่จะมีแอคชั่นจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นค่ะ
1: นายณัฐพงศ์นะคะยังพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดในสภาค่ะว่าคนที่ควรจะเข้ามาตอบกระทู้สภามากที่สุดแต่อาจจะไม่ต้องมาทุกครั้งก็คือนายกนะคะซึ่งการประชุมสภาในแต่ละปีมีวาระสำคัญอยู่2เรื่องก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้น1ปีมีแค่2ครั้งค่ะเชื่อว่านายกจะสามารถบริหารจัดการได้เพราะการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญที่ควรเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะถ้าวิปทางฝั่งรัฐบาลเข้ามาคุยกับวิปฝ่ายค้านว่านายกมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการขยับวันประชุมเล็กน้อยเพื่อให้นายกได้เข้ามานำเสนอพรบ.งบด้วยตนเองแล้วมาตอบคำถามของสมาชิกด้วยตนเองรวมถึงการตอบกระทู้ด้วยเพราะทุกวันนี้ยังไม่เห็นนายกไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาที่สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามไปหลายครั้งเลยโดยเฉพาะกระทู้ถามสดจึงอยากให้นายกมีความรับผิดชอบต่อสภามากกว่านี้ค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์หน้านะคะว่าในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะต้องรอภาคประชาสังคมและร่างของพรรคการเมืองอื่นๆแต่สิ่งที่จะเดินหน้าแก้ไขได้เลยก็คือการแก้รายมาตราเพราะประธานรัฐสภาได้มีการนัดประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมไปแล้วก็ไม่อยากให้สูญเปล่าจึงอยากให้มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพิจารณาไปก่อนค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดประเด็นที่สามารถดำเนินการได้เลยและก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองน้อยลงมาหน่อยก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็นกรอบอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เชื่อว่าน่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้เพราะว่ายังมีข้อถกเถียงบางเรื่องเช่นที่มาที่ไปขององค์กรอิสระหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาเองซึ่งเรื่องนี้การผลักดันทางการเมืองอาจจะยากแต่เราสามารถเลือกบางประเด็นที่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่มากและเป็นประโยชน์กับประเทศก็สามารถเลือกมาขับเคลื่อนไปได้ก่อนในระหว่างนี้
2: นายณัฐพงศ์ยังพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดที่มีการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดว่าปัญหายาเสพติดในประเทศที่ทุกคนต่างรู้แล้วก็เป็นปัญหาอย่างช้านานสาเหตุที่สำคัญก็คือการทุจริตคอร์รัปชันส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างรู้ผู้ค้ายาว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถที่จะปราบปรามได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรและพูดถึงกรณีล่าสุดกรณีแอร์นะคะที่รับขนของแล้วก็ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียที่ตรวจพบแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะคะว่าประเด็นอย่างกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยอย่างไร

0: นายณัฐพงศ์บอกว่าต้องได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะภาพลักษณ์แต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นก็คือต้องคิดให้จบทั้งกระบวนการคือให้แบ่งตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวดีค่ะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะเป็นการสำรวจของเว็บไซต์ Nambio ค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบ Crowd Source อิงจากการรายงานของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรตามที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือไต้หวันค่ะอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือไต้หวันค่ะอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยก็คือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism ค่ะ
2: 27กันยายน2569จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งก็จะได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการเดินเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้นะคะทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของเรื่องดังกล่าวนี้นะคะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเงินทุกบาทของผู้ประกันตนมุ่งหวังให้การเลือกตั้งจัดขึ้นอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้ได้บอร์ดชุดใหม่เข้ามากับเคลื่อนนโยบายสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญชราภาพและการบริหารกองทุนให้งอกเงยอย่างมั่นคงซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้แต่ว่าผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ตัวเลขจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นในขณะที่ฝั่งนายจ้างที่มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนก็เพิ่งลงทะเบียนไปประมาณกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะรัฐบาลก็เลยขอเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางก็คือทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าลงทะเบียนด้วยตัว ตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้ค่ะ
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจี้ภาครัฐเร่งปรับกลไกราคาพลังงานภายในประเทศค่ะนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าจากสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายและราคาน้ำมันดิบได้ปรับลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการให้ราคาพลังงานในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเร็วและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยสอทมีข้อเสนอสำคัญต่อภาครัฐค่ะก็คือเร่งส่งผ่านต้นทุนพลังงานที่ลดลงสู่ผู้ใช้พลังงาน2ก็คือบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสมดุล3คือลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทุนน้ำมันไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถนะคะแต่ว่ายังส่งผลต่อภาคขนส่งอาหารและต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการค่ะ4ก็คือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ5เร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะสอทเห็นว่าการดำเนินมาตรการนี้จะเป็นทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นและการวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนค่ะ
2: ไปกันที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ณโรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้มาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นการยกระดับมาตรฐานและการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่าลุกล้ำพื้นที่ยังผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และจะต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วนครนิวยอร์กคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมนครนิวยอร์กส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.8 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ทั้งประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างต้องแสวงหาวิธีคลายร้อนอย่างเร่งด่วนที่สวนสาธารณะแบตเตอรี่พาร์คนะคะผู้คนต่างพากันไปรวมตัวกันที่จุดบริการคลายร้อนและน้ำพุเพื่อบรรเทาความร้อนขณะที่ย่านไทม์สแควร์พบว่าอุณหภูมิจากเครื่องวัดบริเวณบันไดสีแดงของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว TATH พุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 40 องศาเซลเซียสส่งผลให้ผู้สัญจรและคนทำงานในแถบนั้นต้องพึ่งพาสถานีพ่นละอองน้ำและร่มเงาจากอาคารในการหลบแดดที่แผดเผาค่ะมาร์คูเทสชาวนิวยอร์กวัย44ปีนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยววัย27ปีจากกรุงโบกอตาประเทศโคลอมเบียแสดงความเห็นในทางเดียวกันค่ะว่าแม้สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัดจนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่พลังงานและความคึกคักของผู้คนนอกบ้านกลับทำให้บรรยากาศของเมืองดูมีชีวิตชีวาอย่างมากเช่นเดียวกับนักกีฬารักบี้ยูเนียนชาวไอริสและนักท่องเที่ยวจากโคโลราโดนะคะยอมรับว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงกว่าปกติแต่ก็ยังเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กโดยอาศัยการเข้าร้านค้าต่างๆเพื่อพึ่งพาเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและพักผ่อนหลบแสงร้อนเป็นระยะ ส่วนช่างภาพค่ะต้องสวมเสื้อผ้าสีดำมิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้จากแสงแดดและแนะนำให้ผู้คนหลบอยู่ในร่มไม้หรืออาคารในขณะที่ศิลปินข้างถนนนะคะแล้วก็สตรีรายหนึ่งนะคะซึ่งกำลังใช้บริการสถานีพ่นละอองน้ำบอกว่าสภาพอากาศในไทม์สแควร์ร้อนจัดเป็นพิเศษและมีความชื้นที่แตกต่างจากปกติทำให้ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายส่วนกลุ่มของผู้รักสัตว์เลี้ยงต่างก็พากันปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะชาวเมืองนิวยอร์กวัย62ปีท่านหนึ่งนะคะพาสุนัขเข้าไปยังร้านเพทโคสาขาหลักในย่านยูเนียนสแควร์เพื่อตัดแต่งขนและหลบความร้อนพร้อมกับบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มและเปิดเครื่องปรับอากาศให้สุนัขตลอดเวลาแม้ตนเองจะไม่ชอบก็ตามค่ะด้านลูกค้าอีกรายเลือกใช้รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของสุนัขสัมผัสกับพื้นถนนที่ร้อนจัดท่านี้ผู้จัดการทั่วไปของร้านเพทโคสาขาดังกล่าวบอกว่าความต้องการสินค้าที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงรับมือกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับมนุษย์ทางร้านจึงมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงที่เกิดวิกฤตคลื่นความร้อนนี้ค่ะ
2: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้คุณดารกันทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวรวรรณลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcard Radio Network เสนอรายการ

0: จบแล้วทักทายคุณผู้ฟังกันเลยนะครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็กำลังร้องตามไปด้วยนะครับขยับปากตามไปหลังไมค์เพราะว่ายังไม่เข้าปากนะฮะเพลงนี้ค่อนข้างจะนะฮะยังต้องใช้ในเรื่องของการใช้วิธีการความจำ
1: ความจำเนื้อให้ได้
0: จำเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้มีความคล้องจองอะไรทั้งสิ้นนะครับสัมผัสคำอะไรก็ไม่มีนะฮะก็ต้องรบกวนนักแต่งเพลงน
1: ะ
0: ช่วยแต่งกันเข้ามาใหม
1: ่ต้องเข้าละงานนี้
0: ต้องเข้าแล้ว
1: AI ก็แต่ว่าฟังทุกวันทุกวันไม่แน่นะเดี๋ยวเราก็จะจำได้ก็คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเขาเรียกอะไรนะพอเรามีแบบเนื้อหาอยู่สคริปต์อยู่เนี้ยเราก็สามารถที่จะแล้วมันก็ไม่เยอะใช่ไหมพูดด้วยไงนะจันทร์ถึงศุกร์อะไรนะคุณ

0: จันทร์ถึงศุกร
1: ์เวลา
0: เวลาเท่าไหร
1: ่10
0: 12นาฬิกา30นาทีคือไม่ต้องแบบนี้ก็ได้นะถ้าจะแต่งก็คือแบบเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราเชื่อมโยงสถานีอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าเครื่องมันจะได้แบบว่าเกี่ยวเนื่องกันสัมผัสคำบ้างอะไรบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือไปเรื่อยไปเปื่อยนะฮะก็
1: ก็ได
0: ้
1: เด
0: ี๋
1: ยวก็จะชิน
0: เป็นมือใหม่สำหรับในการแต่งเพลง AI นะครับก็ต้องแต่งให้มันสัมผัสกันมากกว่านี้นะครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการปักใต้บ้านเราวันนี้วันศุกร์แล้วสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ภารกิจที่อสมทสงขลาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวพวกเราก็ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเลยวันนี้ก็รีบมาทำงานนะครับไม่ทันได้ตักบาตรวันนี้ก็รีบมาถึงที่ออฟฟิศกันนะครับเพราะว่าคุณของเราก็เขียนคิ้วข้างเดียววันนี้ไปร่วมงานมันนี่เอ็กซ์โปนะครับวันนี้ไปเจอเจ้าหนี้ก็เลยบอกว่าต้องแต่งแบบว่าไม่ต้องเต็มมาก
1: ไม่ต้องเต็มมากเดี๋ยวจำได้
0: เดี๋ยวเจ้าหนี้จะเห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้อู้ฟู่ร่ำรวย
1: เอาแบบขาดๆเลยดีกว่าน
0: ะงานมันนี่เอ็กซ์โปวันนี้เริ่มวันแรกหรือเปล่าคุณ
1: วันแรกค่ะวันนี้วันที่3มีพิธีเปิดด้วยนะคะแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์4 5นะคะที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ยังไงเชิญชวนนะคะ
0: ครับผมวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีคณะผู้บริหารจากสถาบันการเงินนะครับก็มาร่วมในกิจกรรมแล้วก็เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วก็มีการสัมภาษณ์พูดคุยกันไปกับแซมด้วยนะครับไม
1: ่
0: ใช่แซมยุรนันท์พมรมนตรีเป็นแซมไหนคุณต้องอธิบายด้วย
1: แซมก็คือบสส.นะคะนะแซมเน
0: ี่
1: ยนะคะก็เป็น
0: ชื่อเต็มๆของบริษัทอะไรของคุณ
1: บริษัทก็คือคุณจำได้ไหมบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเนี่ยจำก
0: ันคุณก็ต้องจำสิคุณต้องขึ้นลากเสียงยาวอยู่นะฮะลากเสียงยาวก็ต้องพูดมาเลยก็ต้องพูดมาเลย
1: ใช่ก็ได้สัมภาษณ์กับทางแบบผู้บริหารกันไปนะคะในช่วงของ DJ ออดออดก็ออกอากาศทั้งสงขลาแล้วก็ในส่วนของตรังด้วยนะคุณ
0: แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่ติดตามรับฟังกันอยู
1: ่
0: นะครับรวมถึงอสมททั่วภาคใต้ของเรานะครับใครที่อยากจะมาร่วมงานนะครับ Money Expo เนี่ยก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาจัดกันจนถึงเมื่อไหร่นะคุณนงรักเมื่อกี้คุณ
1: จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เหรอ
1: ใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่แบบว่าอาจจะมองหาในเรื่องของสินเชื่ออะไรต่างๆแบบนี้คุณนะสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอะไรต่างๆคือมากันครบหมดอ่ะนะคะภายในงานนี้มหากาพย์การเงินต้องถือว่าเป็นครั้งที่16นะคุณ16นะคะนะที่จัดขึ้นก็สถาบันการเงินต่างๆบริษัทประกันคุณนะคะตลาดทุนอะไรแบบนี้นะก็มากันหมดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหากว่าคุณผู้ฟังสนใจนะในเรื่องของเขาเรียกว่านะคะโปรโมชั่นเรื่องการเงินการลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะก็มาครบครันมีโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อฟื้นฟูคุณนะแล้วก็รวมไปถึงเงินฝากปลอดดอกบงดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ยนะมากันครบเลยสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอะไรเงี้ยนะก็มาครบถ้วนเลยนะภายในงานนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะนะต้องมาพลาดกันไม่ได้เลย
0: หร
1: ือว่าใครที่เป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยคุณอันนี้ก็ต้อง
0: มีโครงการแก้หนี้ด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ๆนะมีหนี้มีสินอะไรต่างๆแบบเนี้ยก็นี่เลยเขามีโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นี่แหละกับทางแซมเนี่ยคุณ
0: ครับ
1: เราก็จะได้แบบว่าบางท่านพอเป็นหนี้เป็นสินบางทีมันก็เครียดนะแล้วมันก็กว่ามันเคลียร์ได้นะมันก็นานไงเพราะฉะนั้นปิดหนี้ไวเราก็จะได้ไปต่อคุณ
0: ใช่
1: ตั้งหลักได้ใหม่อะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็ไปปรึกษากับทางแซมได
0: ้วันนี้ต้องบอกว่าภารกิจของจังหวัดสงขลานี่นะครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงเช้าตรู่เลยคุณผู้ฟังครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะเสริมความเป็นสิริมงคลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนที่จะเปิดงานประจำปีแล้วก็งานกาชาติจังหวัดสงขลานะครับโดยทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางณัฐธิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาแล้วก็นำส่วนราชการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสงขลานะครับซึ่งงานกาชาดของเราเนี่ยวันนี้เริ่มต้นวันแรกนะคุณนงรัก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเมื่อเช้านี้ที่วิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ตรงหน้าศาลากลางเนี่ยก็มีการสักการะเป็นจุดที่หนึ่ง แล้วก็จุดที่2ก็บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาจุดที่3เป็นพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศแล้วก็จุดที่4นะครับพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลขอพรให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จแล้วก็เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนนะครับจากนั้นนะครับก็ไปบวงสรวงนะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบพิธีพราหมณ์กันที่บริเวณเวทีกลางเลยประกอบพิธีบวงสรวงกันนะครับอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้การจัดงานตลอดทั้ง10วัน10คืนเป็นไปด้วยความราบรื่นปลอดภัยแล้วก็สร้างความสุขความประทับใจแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับและที่สำคัญงานกาชาดปีนี้ก็เพื่อนำรายได้สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณกุศลการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลามีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนออกร้านจำหน่ายสินค้าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงบนเวทีมีกิจกรรมการกุศลต่างๆแล้วก็พิธีเปิดเย็นวันนี้คุณลักษณ์นะครับก็ไปร่วมงานกันได้ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ไปเดินล่วงหน้ากัน2-3 วันมาแล้วเพราะว่าได้ข่าวว่ามีร้านอาหารดังๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มาเปิดขายกันหลายคนก็บอกว่าชอบกินอยู่แล้วล่ะนะครับคือไปใช้โครงการคนละครึ่งนะคนละครึ่งคนละ60-40ไทยพลัสนี่นะครับก็ไปใช้ตั้งแต่วันที่1แต่วันนี้ก็น่าจะคึกคักกันด้วยนะครับสำหรับพิธีเปิดในช่วงประมาณกี่โมงคุณนงรักคุณจะไป
1: ค่ำค่ำดึกดึกนิดนึงนะคะ
0: ต้องดึกดึกคุณไม่ต้องไปดึกดึกทำไมคุณจะไปทำไมดึกดึกไปรอให้ตลาดวายก่อนแล้วคุณจะไปรอดูศิลปินวันแรก
1: ใช่ศิลปินก็ต้องไปดูพิธีเปิดก็ต้องไปนะคะ
0: คุณต้องไปสิเพราะคุณจะต้องไปช่วงของพิธีเปิดในวันนี
1: ้
0: ได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลในห้วงของ3แล้วก็4กรกฎาคมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกันเรื่องของบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของหาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมเมื่อเช้านี้ทางคณะของรองนายกรัฐมนตรีก็ประชุมกันที่สำนักทางหลวงที่18อำเภอเมืองสงขลานะครับจากนั้นก็มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือว่ากกรจังหวัดสงขลาห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลาแล้วก็จากนั้นเนี่ยช่วง 18:30 น.ท่านรองนายกก็จะเป็นประธานพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลานะครับบริเวณเวทีกลางสะบัวแหลมสมิหลาเมืองสงขลานะครับส่วนวันพรุ่งนี้4กรกฎาคมนะครับพี่น้องชาวสตูลก็จะได้ร่วมในการต้อนรับนะครับสำหรับคณะของรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่าเทียบเรือตันหยงโปรับฟังบรรยายสรุปนะครับที่ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลคุณเคยไปไหม
1: เคยไป
0: ตันหยงโปคุณไปกับใครหรือเปล่า
1: ไปกับคุณไง
0: เอาเหรอไปกันหลายคนผมก็จำไม่ได้ผมไปคนนู้นทีคนนี้ทีนะฮะเพราะว่าไปดูเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกสองทะเลนะครับระหว่างเกาะตารุเตาแล้วก็เป็นทะเลแล้วก็เกาะลังกาวีพระอาทิตย์ตกตรงกลางพอดีคุณเส้นแบ่งเขตสองแผ่นดินสองของสองทะเลสองประเทศ
1: ก็คือต้องไปจุดนั้นด้วย
0: ใช่ที่ตันหยงโปจะสวยมากแล้วก็ร้านอาหารซีฟู้ดเนี่ยอร่อยอร่อย
1: อร่อย
0: นะครับแล้วก็จะมีที่พักริมทะเลเนี่ยราคาก็ประหยัด แล้วก็ที่สำคัญนี่คือเรื่องของเขาบอกว่าถ้าคุณจะกินกั้งตันหยงโปนี่ขึ้นชื่อเรื่องของการจับกั้งเลยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะทำอาชีพโดยเฉพาะเลยส
1: ่
0: วนใหญ่กั้งที่แบบเอามาขายที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะมาจากตันหยงโปนี่แหละสดสดนะครับอาหารทะเลสดสดใครมีโอกาสนะไปกันได้เพราะว่าผมไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าตรงที่ท่าเทียบเรือตันหยงโปนี่ตรงสะพานสายรุ้งหรือเปล่าคุณตรงรักที่เราไปวันก่อน
1: ใช่ค่ะทีมงาน
0: แต่ว่ารู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสะพานเริ่มชำรุดนะก็น่าจะมีการซ่อมแซมกันแล้วเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวยังไง สุดสัปดาห์ถ้ามีเวลาผมจะตามรอยท่านรองนายกไปที่สะพานท่าเทียบเรือตันหยงโปไปถ่ายรูปกันกับกั้งยักษ์เห็นไหมคุณที่เป็นอนุสาวรีย์กั้งยักษ์ขนาดใหญ่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็จากนั้น 16:30 นาทีก็จะเป็นการเปิดงานรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัดที่โรงเรียนบ้านป่าเต๊ะตำบลเจ๊บิลังอำเภอเมืองสตูลเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยท่านก็จะตีรถมาเลยนะไม่แน่ใจว่าท่านตีรถหรือว่านั่งคอมาคุณลักษณ์19:00 นท่านมีนัดเปิดงานสมาคมศิษย์เก่าหาดใหญ่รัฐประชาสันที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันหรือว่ายรสข้างอสมทตรงนี้นี่เองนะครับนี่คือภารกิจ2วันของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่สงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลนะครับก็นำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะครับแล้วก็ได้ติดตามข่าวสารวันนี้มีข่าวสารจากดีเจอสมทสายใต้จากจังหวัดไหนบ้างครับคุณนงลักษณ์วันน
1: ี้ก็มีค่ะจากยะลาก็มีนะคะดีเจน้องฟ้านะคะรวมไปถึงคุณน้องกะเพราด้วยเนาะสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีดีเจดิวด้วยนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพูดถึงคุณพูดเรื่องของก้างเงินไปเนี่ยในส่วนของสงขลาของเราเนี่ยก็เขาเรียกว่า เรื่องของการไปดูกุ้งอะคุณ
0: ที่ไหนไปดูกุ้งที่ไหนคุณ
1: ช่องทางการจำหน่ายกุ้งไงนะคะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
0: เนี่ยผมจะไปถึงบ่อที่พอดีมีเพื่อนทำบ่อกุ้งแล้วก็ทำปูดำด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นครับบอกว่าเนี่ยมีราคาพิเศษเลยเขาบอกว่าไม่มี
1: อ้าว
0: แม้ว่าเป็นเพื่อนกันก็ไม่มี
1: ถ้าอย่างนั้นจะเราจะไปทำไมอ่ะคุณ
0: เขาบอกว่าของเขาเนี่ยคือ
1: แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ได้รับผลกระทบ
0: เขามีตลาดของเขาอยู่แล้วมีตลาดของเขาอยู่แล้วแม้แต่ว่าเพื่อนกันจะมาเอาในราคาพิเศษก็ไม่ได้แต่ว่ามีแบบแปรรูปไหมแบบกุ้งหงกุ้งแห้งก็ได้ เขาก็บอกไม่มีเพราะเขาไม่ได้เลี้ยงแบบลักษณะของกุ้งแห้งแต่ยังก็เป็นกุ้งฝอยก็ได้
1: หร
0: ือว่าลงไปถึงมีกุ้งเคยไม่กุ้งเคยเพราะมันไม่ได้กุ้งเคยนั่นคือมันเลี้ยงไม่ได้ไงคุณกุ้งเคยมันต้องจับมาจากในท้องทะเลสดๆแล้วก็เอามาหมักทำเคยกะปิเคยกุ้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกะปิเคยกุ้งก็ต้องที่นาทับอำเภอจันนะ
1: กะปิเขามีชื่อเสียง
0: ใช่แต่เพิ่นว่าบ้านเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณของปากพยูนไงรอยต่อสิงหานครปากพยูนพัทลุงรอยต่อสิงหานครสงขลาที่ปากขาดเนี่ยนะครับบริเวณนั้นก็เลี้ยงกุ้งกันเยอะทีเดียวผมก็กำลังมองหาอยู่เหมือนกันว่าตรงไหนบ้างที่จำหน่ายกุ้งราคาถูกคุณบอกผมหน่อยสิผมจะไป
1: คืออย่างนี้นิดนึงที่คุณพูดถึงว่าเขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็คือที่แบบว่าก็จะต้องไปเฝ้าบ่อกุ้งก็ไม่ได้กลับบ้านกับช่องอะไรใช่ไหม
0: ใช่
1: รู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะ
0: เพราะว่าไม่อย่างนั้นนี่คือเกิดเครื่องตีน้ำเนี่ยใช่ไหมที่ทำออกซิเจนเนี่ยมีปัญหาเนี่ยโอ้โหกุ้งตายยกบ่อนี่คือขาดทุนเป็นล้านแล้วคุณ
1: ค่ะ
0: ลงทุนไปเยอะ
1: ก็ฝากไว้สักนิดนึงในส่วนของจังหวัดสงขลานะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยต้องการจะนำกุ้งเนี่ยไปกระจายสินค้าเนี่ยก็ติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาได้คุณ
0: ครับ
1: นะคะก็คืออยู่ที่อำเภอเมืองสงขลานะนะก็รู้สึกว่าท่านก็รวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นความห่วงใยด้วยนะคะสำหรับพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยนะคะราคามันก็ไม่ค่อยดีไงนะคะทางมาเลเซียเขาก็ระงับการนำเข้า
0: จะให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะสำหรับทางมาเลเซียภายใน1เดือน
1: ค่ะ
0: เมื่อวานติดตามข่าวกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นคอแบบคอเป็นคอกุ้ง lobster เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่อย่างเรานี่คือก็บริโภคกุ้งกุลาดำกันอยู่เนี่ยก็มีปัญหากันเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าลูกๆถือว่าช่วงนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าพักบ้างนะ
1: พักบ้างซีฟู้ดบางทีมันแบบ
0: จากว่าการกินกุ้งเยอะจะทำให้เกิดอาการแพ้
1: ด้วย
0: อย่ากินเยอะนะลูกเพราะว่ามันแพ้กุ้งเดี๋ยวจะเป็นผื่นคัน
1: ไปกุ้งฝอยบ้างไปกุ้งกุ้งนากุ้งเล็กๆกุ้งอะไรแบบนั้น
0: ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้จังหวัดยะลานะครับโดยดีเจฟ้าเนี่ยรอส่งข่าวให้คุณผู้ฟังกันอยู่แล้ว
2: ปากใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วปากใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเราย
3: ะลาเดินหน้าขับเคลื่อนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพลัส รองผู้ว่ามูฮัมหมัดจี้โปร่งใสหนุนกีฬาพหุวัฒนธรรมสร้างสุขในพื้นที่เมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ณห้องประชุมศรียะลาอาคาร3ชั้น3ศาลากลางจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกันกรองโครงการภายใต้กิจกรรมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2519เพื่อร่วมกันพิจารณากันกรองและอนุมัติโครงการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกรอบนโยบายรัฐบาลในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากันกรองโครงการใหม่ซึ่งเป็นตำบลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีมติเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติโครงการรวมทั้งสิ้น3อำเภอ6ตำบลวงเงินรวม 2,261,930 บาทสำหรับโครงการเด่นที่ผ่านการอนุมัติในรอบนี้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอาทิอำเภอเมืองยะลาตำบลตาเซตำบลลำใหม่ตำบลสะเต็งนอกอนุมัติโครงการสนับสนุนกีฬาต่อต้านยาเสพติดการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งชนรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างความสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่อนาคตแชมป์ตำบลพร่อนอำเภอรามันตำบลกายูบอกเกาะตำบลบาลออนุมัติโครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าจากเชือกกล้วยและการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งชนรงค์อำเภอกรงปีนังตำบลห้วยกระทิงอนุมัติกิจกรรมอาชีพขนมดอกจอกและโครงการตลาดนัดชุมชนตำบลห้วยกระทิงในส่วนของอำเภอยะหาตำบลบาโรและตำบลยะหาที่ประชุมมีมติไม่ขอรับการสนับสนุนในรอบนี้รองผู้ว่าสำทับจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใสราคามันต้องใช่ไม่กระโดดนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยหลังการประชุมว่าโครงการที่แต่ละพื้นที่เสนอเข้ามาในวันนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาในเชิงหลักการเพราะตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างไรก็ตามได้กำชับและสั่งการให้คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบกลับไปทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ำว่าราคาของวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณดำเนินงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานสมเหตุสมผลอย่าให้ราคากระโดดสูงเกินจริงเด็ดขาดทุกบาททุกสตางค์ต้องตรวจสอบได้และโปร่งใสที่สุดนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วรองผู้ว่าจังหวัดยะลายังได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาพหุวัฒนธรรมโดยกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมกีฬาถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการหลอมรวมผู้คนที่มีความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงท้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาย้ำว่าทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติและขับเคลื่อนภายใต้กิจกรรมตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพลัสนี้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในกรอบนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างรายได้และการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณทุกก้อนลงไปถึงมือและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปช่อฟ้าชูแก้ประการอสมทยะลารายงานค่ะ
4: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
4: ภาคใต้บ้านเรา
0: ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงเรือใบณเขื่อนรัชประภา8กรกฎาคมนี้ครับที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จไปทรงเรือใบฟาอีสต์28Rในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเดือนมิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบภารกิจและแนวทางในการดำเนินงานตามคำสั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยในด้านสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการต้อนรับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการประชุมกันไปที่ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นาวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเพื่อจะเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ได้ดำเนินโครงการนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะประชาสัมพันธ์นะคะส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวอำเภอท่าศาลาของนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดด้วยนะคะนะคะแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองกระจายรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวนะคะโดยชุมชนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะพร้อมทั้งจะเรียกว่าดำเนินกิจกรรมประจำปีเพื่อเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะมีการจัดแถลงข่าวในวันที่4กรกฎาคมนี้เวลา 17:30 น.ณ ลาดกำแพงเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและกำหนดจัดกิจกรรมก็คือวันที่25และวันที่26กรกฎาคม2519นี้ที่นะคะหาดบวรและหาดบ่อนนตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: วันพรุ่งนี้รายการ2รายการที่เราจะต้องได้ติดตามรับฟังกันตอนเที่ยงครึ่งก็คือบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับก็ติดตามน้องคนเก่งกันได้เลยของจังหวัดสงขลาจะเป็นใครส่วนรายการนะครับแดนดินถิ่นใต้บ่ายโมงเนี่ยใครที่กำลังติดตามประเด็นเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มอเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาออกข่าวทางช่อง9มาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงทางคลิปที่มีการนำมารีรันให้ได้ตามกันหน้าเพจ Facebook ของอสมทสงขลาเราจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันในห้องส่งกับรายการแดนดินถิ่นใต้ในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงนะครับติดตามรับฟังกันด้วยครับส่วนในเรื่องของโครงการอบรมนะครับคอมมูนแม็กซ์2026ในวันที่20สิงหาคมนี้ยังคงเปิดรับสมัครกันอย่างต่อเนื่องนะครับเต็มปุ๊บก็คือจะปิดรับสมัครทันที100ที่นั่งเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวทีมงานของอสมทเราก็จะเริ่มในการเลือกเมนูอาหารแล้วนะครับที่จะเป็นเมนูที่ดีเจแจ็คชอบเป็นพิเศษเลย
1: ต้องเป็นสากลคุณ
0: ใช่ไงก็เลือกเป็นแบบเมนู
1: คุณจะชอบคนเดียวไม่ได้
0: ใช่ก็ต้องผมมั่นใจว่าเมนูที่ผมเลือกเนี่ย
1: ทุกคนต้องชอบ
0: ทุกคนต้องชอบแต่ว่าถ้าวันจริงเนี่ยเกิดไม่ชอบก็ถือว่าเป็นคุณต้องรักเป็นคนเลือกได้ไหม
1: ก็เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน
0: โอเคเพราะฉะนั้น
1: มันต้องรับผิดด้วยไม่ใช่รับชอบอย่างเดียว
0: รับชอบสิตอนนี้นะครับยังไงก็ติดต่อทักแชทกันเข้ามานะครับรับองค์กรละ3ที่นั่งเท่านั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 8:00 นจนถึง 5:00 นเย็นอบรมที่โรงแรม Southern Airport หาดใหญ่นะครับตามนี้ย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณก็เดินทางมาเองมาเจอเพื่อนๆ เพราะว่าแต่ละองค์กรที่ติดต่อกันเข้ามาคุณนุ่งรัก
1: ค่ะ
0: ระดับตัวท็อปทั้งนั้นเลย
1: โหแล้วต้องบอกว่าคือ3นี่น้อยไปคุณก็เลยกระจายกันไป
0: งานนี่คือคุณได้เครือข่ายคุณได้แลกเปลี่ยนกันแน่นอนเพราะว่าแต่ละองค์กรที่เชิญมานี่คือ
1: มากันหมด
0: มากันฮะ
1: มากันทุกที
0: ่มากันทุกที
1: ่
0: กลัวว่าจะเกินถ้าเกินนี่คือเดี๋ยวจะ ต่อเก้าอี้ให้นั่งข้างดีเจนงรัก
1: ฮะมันเพราะว่ามันจำกัดที่นั่งด้วยคุณ
0: จำกัดที่นั่ง
1: ใช่
0: นะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่หน้าเพจ Facebook อสมทสงขลาแล้วก็เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลากันไปก่อนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับบอกข่าวเยาวรุ่นแล้วก็บ่ายโมงแดนดินถิ่นใต้กับอสมทสงขลาขอบคุณทุกสถานีในเครือข่ายภาคใต้ทุกจังหวัดคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินโต้เท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองบอกไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นทางการเงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้กระทบคนสุจริตว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าสรุปเช่นนั้นตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่นี่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยส่วนในฐานะที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดถือกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้องส่วนมั่นใจได้ว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้นายอนุทินกล่าวว่าก็ต้องมั่นใจเพราะพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตว่าเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีหากพบบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลจะดำเนินการให้ถึงที่สุดผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กรรมใครก็กรรมมันสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตถือว่ามีความผิดทีมกรุ๊ปทางแก้สารพิษในลำน้ำสายและกกมืดมนประเทศต้นน้ำไม่ร่วมมือนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีมกรุ๊ปกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทยชี้สารหนูตกค้างในลำน้ำสายและลำน้ำกกแก้ยากเพราะประเทศต้นน้ำไม่ให้ความร่วมมือแนะรายงานและแจ้งเตือนภัยด้านสารพิษให้ประชาชนทราบแบบเรียลไทม์นายชวลิตอธิบายว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักข้ามพรมแดนด้วยผลการศึกษาชี้ว่าเป็นสารหนูมาจากกิจกรรมเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาที่ไทยเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้การขอความร่วมมือในการแก้ไขที่ต้นน้ำยังไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือและป้องกันตนเองคือการสร้างสถานีตรวจวัดแบบต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาเตือนภัยประชาชนของเราเองอาทิถ้าระดับสารหนูในลำน้ำสูงมากระดับสีแดงต้องแจ้งประชาชนไม่ให้นำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคหากเป็นระดับสีส้มสามารถนำน้ำมาใช้ได้ในบางเรื่องส่วนสีเหลืองห้ามดื่มกินพร้อมแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรมีแหล่งน้ำสำรองอย่างน้อย7วันเช่นเดียวกับประปาชุมชนควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเองให้เพียงพอในการดื่มกินหรือการเกษตรประมาณ1อาทิตย์

0: ซึ่งภาครัฐมีส่วนสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเงินทุนดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
14: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: คุณกำลังฟัง Mcot Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
16: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234

เริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเข้าสู่ในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยนะครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับเรื่องของการค้าแล้วก็การละเมิดทางเพศเยาวชนออนไลน์ในประเทศไทยนะครับนอกจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้ร้ายเนี่ยได้เข้าถึงเหยื่ออย่างง่ายดายแล้วนะครับยังเอื้อให้พวกเขาเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการขายภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอล่วงละเมิดทางเพศให้แก่สื่อลามกเยาวชนออนไลน์ได้อีกด้วยนะครับทีนี้โอกาสการสร้างรายได้นี้เนี่ยได้สร้างผู้ร้ายกลุ่มใหม่นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชอบการทารุณกรรมเยาวชนโดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าเป็นการกระทําไปเพราะว่าเห็นเป็นช่องทางในการสร้างรายได้นะครับเนื่องจากการขายแล้วก็ซื้อภาพอนาจารเด็กแล้วก็เยาวชนเป็นอาชญากรรมราคาของสินค้าประเภทนี้ในตลาดมืดเนี่ยจึงค่อนข้างสูงนะครับพวกเขาก็ยังสามารถที่จะประกอบธุรกิจนี้ได้ต่อไปในตราบใดที่ยังมีความต้องการในตลาดนะครับวันนี้หากคุณหรือว่าบุคคลใกล้ชิดนะครับตกเป็นเหยื่อหรือว่าพบเห็นเบาะแสการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์นะครับสามารถขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเหตุได้นะครับที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1599 1599หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ police pctแล้วก็มีในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่1212สายด่วนปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับ1212นะครับอันนี้แจ้งได้เลยนะครับแล้วก็มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-589-9111 02-589-9111นะครับมูลนิธิปวีณาหงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับโทร1134-1134แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ034-900-561-4 034-900-561-4 สายด่วนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะครับที่โทร1111-1111กด771111กด77นะครับปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะพบเห็นเบาะแสหรือว่าจะขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์076212726 076212726ด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาต่อกันอีก1เรื่องนะครับในส่วนของอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็บูรณาการหลายหน่วยงานเข้าจับกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์นะครับที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์เขาแดงนะครับที่ลาวัยนะครับหลังมีการพบว่ามีการลักลอบถางแล้วก็แบ่งที่ดินของรัฐเพื่อครอบครองนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับโดยการปฏิบัติการเนี่ยเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังนะครับทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยก็ร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับที่ราวัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับหน่วยป้องกันรักษาป่านะครับก็เข้าตรวจนะครับในพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์เขาแดงจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบผู้ต้องหา3คนกำลังถางพื้นที่นะครับแล้วก็มีการปักเสาคอนกรีตนะครับแล้วก็ขึงเชือกแบ่งแปลงเพื่อที่จะครอบครองพื้นที่ของรัฐนะครับรวมกว่า7ไร่1งาน61ตารางวานะครับทีนี้เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมพร้อมกับตรวจยึดของกลางนะครับแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาบุกรุกแล้วก็ยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับรวมถึงข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วก็พระราชบัญญัติป่าไม้ทางด้านอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์แล้วก็พื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันทรัพยากรของรัฐแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หยิบมาอัปเดตกันในช่วงนี้นะครับมาอีกสักเรื่องนึงนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าททเนี่ยร่วมกับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับก็มีการเปิด
เที่ยวบินนะครับปฐมฤกษ์เส้นทางบินตรงเลยนะจากนครโฮจิมินห์สู่ภูเก็ตอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนะครับพร้อมกับกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากภูมิภาคเอเชียภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับวันที่2กรกฎาคมเนาะนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็มอบหมายให้ท่านรองสุวิทย์พันเสงี่ยมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปร่วมในการต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่อาคารผู้โดยสารสาขาผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะครับก็จะมีเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยนะครับผู้บริหารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งรัฐแล้วก็เอกชนร่วมนะครับในงานนี้นะครับเที่ยวบินปฐมฤกษ์หมายเลข VN612 นะครับเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเมื่อเวลา 17:50 นะครับด้วยเครื่องบิน Airbus A321 พร้อมนำนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามจำนวน152คนนะครับเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ตเป็นเที่ยวบินแรกนะครับสำหรับเส้นทางบินตรงนะครับนครโฮจิมินห์ภูเก็ตสายการบินเวียดนาม Airlines นะครับจะให้บริการสัปดาห์ละ4เที่ยวบินนะครับก็จะมีวันอังคารพฤหัสบดีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะครับซึ่งการเปิดเส้นทางบินครั้งนี้นะครับเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างททท.และก็สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมทางอากาศระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับโดยมีเป้าหมายขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพและก็สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาตินอกจากนี้ทางททท.เนี่ยยังเตรียมเดินหน้ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการนำผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและก็สื่อมวลชนจากเวียดนามเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจและก็ประชาสัมพันธ์แคมเปญท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเวียดนามและก็ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหยิบมาอัปเดตกันในช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับ

มท.เพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234

0: commercial break.
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษ

0: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอ 101.5 อสมทภูเก็ต
5: อสมท.เพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234 0

อยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะฮะ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับหลายคนน่าจะได้เห็นภาพข่าวตามโซเชียลกันแล้วนะครับที่ป่าตองนะครับก็มีเหตุของหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดนะครับแล้วก็มีเปลวเพลิงลุกลามสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะครับในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตองนะครับเมื่อวานนี้ก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงไหม้ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะหลังเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดนะครับจนเปลวไฟเนี่ยลุกลามสร้างความเสียหายในวงกว้างนะครับก็ย้ำเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของอัคคีภัยในช่วงฤดูฝนด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับสักเวลาประมาณ 17:30 นะครับหลังจากที่รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ป่าตองก็ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตองนะครับระดมรถดับเพลิงจำนวน5คันนะครับพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงนะครับในส่วนของรองนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนะครับผู้กำกับดูแลงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้รับแจ้งเหตุเพียง5นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าพื้นที่พร้อมรถดับเพลิงทันทีนะครับทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าร้านอาหารนี่จะได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างก็ตามนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับทางเทศบาลเมืองป่าตองเนี่ยขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับก็มันตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในอาคารแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะพร้อมเพิ่มความระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุแล้วก็ความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับพร้อมกันนี้นะครับทางเทศบาลเมืองป่าตองนะครับได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทั้งตำรวจสภ.ป่าตองเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังจนสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็คลี่คลายเหตุการณ์ได้อย่างด้วยความเรียบร้อยนะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้เห็นข่าวมาแล้วล่ะนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเดินหน้าพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่ของบ้าน5หลังนะครับซึ่งในพื้นที่บ้านคอเอ็นนะครับที่ไม้ขาวถลางเนาะหลายคนอาจจะติดตามข่าวนี้อยู่นะครับโดยยืนยันดำเนินการตามหลักเกณฑ์ระเบียบแล้วก็ข้อกำหนดมาข้อกฎหมายอย่างโปร่งใสให้เป็นธรรมนะครับแล้วก็คำนึงถึงสิทธิ์ของประชาชนควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สาธารณะนะครับเมื่อวันที่2ก็คือเมื่อวานนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มอบหมายให้กับท่านรองรอมฎอนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่ของบ้านทั้ง5หลังในบ้านคอเอ็นนะครับที่ไม้ขาวถลางนะครับก็การดำเนินการครั้งนี้เป็นการสืบเนื่องจากมิติที่ประชุมมตินะครับจากมติที่ประชุมเมื่อวันที่30มิถุนายนซึ่งก็เห็นชอบให้รับพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่ของบ้านทั้ง5หลังนะครับโดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพบว่ามีบ้านจำนวน2หลังที่มีการปรับปรุงแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากข้อมูลที่เคยยื่นไว้ซึ่งในส่วนดังกล่าวเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเอกสารข้อเท็จจริงแล้วก็คุณสมบัติของผู้ยื่นขออย่างรอบคอบก่อนพิจารณาอนุญาตให้อยู่อาศัยต่อไปตามกฎหมายนะครับจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำว่าทุกขั้นตอนของการดำเนินงานยึดหลักนิติธรรมความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของรัฐควบคู่กับการดูแลสิทธิของประชาชนอย่างเหมาะสมนะครับก็เป็นเรื่องของข่าวสารนะครับที่หยิบมาอัปเดตในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ไปติดตามรายการกันต่อนะครับในช่วงต่อไปนะครับในช่วงนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: MCOT News.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วคนขับรถส่งยาให้มีนาแอร์โฮสเตสประวัติไม่ธรรมดาคดีร้ายแรงคุกตลอดชีวิตพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามคดีที่แอร์โฮสเตสสายการบินดังถูกจับกุมตัวพร้อมยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสืบสวนทราบว่ากล่องพลาสติกที่ซุกซ่อนยาเสพติดถูกจัดส่งมาให้กับนางสาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569โดยผู้ที่มาส่งนั้นเป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวและสวมฮู้ดปิดบังศีรษะต่อมาได้ติดตามรถยนต์คันดังกล่าวจนสืบทราบเจ้าของรถแล้วเป็นชายวัย59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีประวัติเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพเมื่อปี2540ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นได้ยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569จริงให้การว่าขับรถรับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวโดยนั่งมาด้วยกันล่าสุดพบรถยนต์คันดังกล่าวแล้วจอดอยู่ภายในอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนกระจกรถเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดมาตรวจสอบเพื่อทำการขยายผลต่อไปจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนให้เป็นค่าหิ้วกับนางสาวมีนานั้นรวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ในส่วนของรถยนต์ที่ตรวจยึดมานั้นจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาทำการตรวจเก็บหลักฐานภายในรถนายกเตือนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดือนที่2มาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะดำเนินการเต็มที่เพื่อให้คุณภาพของทุกคนดีขึ้นตามลำดับโดยตอนหนึ่งกล่าวว่านี่ต้นเดือนไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วรู้แล้วว่าเดือนที่แล้วใช้เกลี้ยงไปตั้งแต่วันที่3แล้วครั้งที่2มาแล้วอย่าลืมไปใช้คนที่คิด 30-40 คือนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปรบมือให้กำลังใจจะได้คิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องเงินใช้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวนายอนุทินเล่าว่าอย่าคิดว่าตนไม่ตื่นเต้นเป็นนายกมีเงินเดือนแสนกว่าบาทจริงๆก็ไม่ต้องใช้แต่มีวันหนึ่งไปซื้อน้ำแตงโมปั่นที่โอท็อปเมืองทองติดป้ายไทยช่วยไทยอยากจะลองเท่ากับวันนั้นใช้เงิน20บาทซื้อแตงโมปั่น50บาทสรุปจึงซื้อรวม10แก้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปใช้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันรัฐบาลจะพยายามหาสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจแข็งแรงมีเงินหมุนในระบบมากขึ้นเท่าที่ความสามารถของรัฐบาลมีไม่เป็นการแบกภาระเกินไปและต่อให้รัฐบาลกู้เงินมาแต่รัฐบาลก็เป็นคนจ่ายเงินคืนจุลพันธ์เผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามอีก1ปีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือคบต.ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศให้เพียงพอรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจไม่ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกิจการของนายจ้างสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศคบต.จึงมีมติเห็นชอบในหลักการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึง11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.

0: เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
8: ตุ๊กแก
9: ่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะผมจินภัทรมาแล้วนะครับแต่ว่าเฉพาะชั่วโมงกว่าๆนะครับมาเฉพาะเสียงเดี๋ยวตัวจริงจะมาน่าจะสักประมาณหลัง 4:00 น.เพราะว่าวันนี้มีอีก1งานที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้ผมไปพิธีเปิดงาน Phuket Health Expo 2026ที่จัดขึ้นที่ Central Phuket ใช่มั้ยฮะตั้งแต่วันที่1ครับซึ่งงานจะมี5วันครับ 1-5 กรกฎาคมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะวันที่3เนี่ยจะมี1กิจกรรมที่กำลังจะไปทำข่าวก็คือเวิร์คช็อปถุงสมุนไพรหอมรักทะเลซึ่งจะมีแกสรับเชิญพิเศษก็คือคุณทรายสมุทรนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่พูดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งครั้งนี้เขาจะมาพูดด้วยนะภายใต้แนวคิด Longevity สุขภาวะเพื่อชีวิตที่ยืนยาวเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดแล้วก็บรรยากาศมาฝากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ฝากเสียงไว้ก่อนนะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีโอกาสแวะไปเชิญได้นะที่มินิคอนเวนชั่นฮอลล์นะฮะเซ็นทรัลฝั่งใหม่ครับอยู่ตรงชั้น3ไปดูคุณทรายสมุทรนะฮะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งงานนี้เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากคุณทรายก็แล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมนะฮะมีบูธต่างๆนี่เยอะมากๆนะฮะเห็นก็บอกว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยกว่า 5,000 คนตลอดทั้ง5วันเลยก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาทถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับอ่ะขอแวะไปทำข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวสักประมาณ 4:00 น.เศษเนี่ยจะกลับมาจัดรายการตามปกติที่นี่อสมทภูเก็ตส่วนตอนนี้เพิ่มเติมเพลงก็เหมือนเดิมได้เลยนะ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์ได้ทางเพจ Mcord Radio Phuket นะครับ

ฟังครับวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยแผลจากศัลยกรรมความงามครับแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าคีลอยได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นทำร้ายคุณนะฮะผมแนะนำ Reback ซิลิโคนเจลครับผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นเขาจะมีสารก่อแผ่นฟิล์มครับจะไปครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับช่วยปกป้องแผลจากน้ำแล้วก็ฝุ่นละออง Reback เนี่ยเนื้อเจลเขาจะแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหา Reback ได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้เลยนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัท Biofarm Chemical จำกัดอย่าลืมนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับนักอนุรักษ์และก็ผู้รักธรรมชาติมาฝากด้วยนะฮะหลังจากที่ลูกเต่ามะเฟืองจากรังแรกนอกฤดูกาลของแม่นโมซึ่งถือว่าเป็นแม่เต่ามะเฟืองขวัญใจแห่งหาดท้ายเมืองจังหวัดพังงาเนี่ยทยอยฟักออกจากไข่ได้สำเร็จนะฮะเมื่อคืนวันที่30มิถุนายนใช้เวลาฟัก63วันเลยนะครับซึ่งรังนี้เนี่ยนะฮะเป็นรังที่แม่นโมเนี่ยขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่29เมษายนนะฮะภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยในปีนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ฟังได้ตามข่าวแม่นโมเนี่ยขึ้นมาวางไข่แล้วรวม6รังด้วยกันนะฮะนั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่หาดท้ายเหมืองนะฮะมันเหมาะมากๆกับการขยายพันธุ์เต่ามะเฟืองนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยทะเลอันดามันอยู่ในช่วงมรสุมใช่ไหมครับมีฝนตกหนักลมแรงแล้วก็คลื่นสูงเจ้าหน้าที่ก็เลยนำน้องเต่ามะเฟืองทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่บ่ออนุบาลชั่วคราวก่อนนะฮะเพื่อให้สัตวแพทย์เขาตรวจประเมินสุขภาพแล้วก็ความแข็งแรงก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติถ้าเกิดว่าสภาพเอื้ออำนวยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยากเชิญชวนนะมาร่วมส่งกำลังใจให้ลูกเต่ามะเฟืองของแม่นโมทุกตัวเติบโตแข็งแรงแล้วก็ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของท้องทะเลอย่างปลอดภัยได้เร็วๆนี้ก็เป็นข่าวดีนะฮะที่หลายคนก็ติดตามข่าวของลูกเต่ามะเฟืองแม่นโมว่าเมื่อไหร่จะฟักสักทีนะฮะตอนนี้ฟักแล้วนะครับใช้เวลานานอยู่นะ63วันด้วยกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เอามาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะครับ

0: MCOT Radio Top Chart Top Chart
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รวจทั้ง 100% ไม่ได้หวั่นกระทบนักท่องเที่ยวนายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณ์ก่อนกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ว่าตนจะเสนอมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการตรวจผู้โดยสารขาออกทั้งนี้เพิ่งได้รับสุนัขเคนายจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีก่อนปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว2ตัวและอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสถูกจับจะต้องมีการเอ็กซเรย์แต่เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทาง85ล้านคนและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกหากบริหารความเสี่ยงไม่ดีจะต้องตรวจสอบทุกคนจะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของการเดินทางรวมถึงก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำสุนัขเคนายไปตรวจสอบผู้โดยสารขาออกพร้อมเปิดเผยว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมากเพราะไม่ได้ตรวจเจอกับลูกเรือพร้อมยืนยันว่าเรามีการจับกุมอยู่ตลอดรวมถึงมีการนำสุนัขเคนายและเทคโนโลยีไปตรวจกับวัสดุพันธุ์มากกว่าแต่เมื่อเรามีความเข้มงวดในส่วนนี้มากขึ้นคงมีการเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อถามว่าจะเพิ่มความเข้มงวดกับลูกเรือบนเครื่องบินหรือไม่ยอมรับว่าคงจะเป็นแบบเมื่อก่อนไม่ได้เพราะมีอดีตเราไม่ได้ตรวจสอบยาเสพติดกับลูกเรือเนื่องจากความเสี่ยงต่ำและบุคคลเข้าทำงานก็ได้รับการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมส่วนการแก้ไขปัญหาต้องมีการพูดคุยกับหลายภาคส่วนซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอยู่แล้วทางนี้ยอมรับว่าจะต้องมีการเพิ่มมาตรการและเข้มงวดกับผู้โดยสารขาออกมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเราเข้มงวดกับผู้โดยสารขาเข้าเป็นหลักตม.สนามบินกัดไม่ปล่อยแกะรอยพาสปอร์ตปลอมขยายผลทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งคนไปยุโรปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดเผยผลการสืบสวนและขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ2คดีสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลอมและสวมใช้หนังสือเดินทางรวมถึงขบวนการนำเด็กชาวศรีลังกาไปทำสูติบัตรและหนังสือเดินทางมาเลเซียเพื่อนำไปใช้เดินทางเข้าสู่ประเทศแถบยุโรปโดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดผ่านสำคัญพันตำรวจเอกพงศธรพงษ์รัชตะนันรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงกลางปี2569กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการใช้หนังสือเดินทางปลอมและตราประทับปลอมได้มากกว่า200คดีพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว12เครือข่ายและคดีล่าสุดถือเป็นเครือข่ายที่13สำหรับคดีแรกเป็นขบวนการในหน้าชาวศรีลังกาที่รับจัดหาช่องทางย้ายถิ่นฐานไปยุโรปขบวนการมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นระบบทั้งกลุ่มในหน้าและหัวหน้าขบวนการกลุ่มลูกค้าและผู้ดูแลลูกค้าและผู้รับจ้างหรือม้าอัตลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางในประเทศตะวันตกมีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้เดินทางจริงจากการสืบสวนพบว่าขบวนการนำหนังสือเดินทางปลอมที่ใช้รูปแบบของผู้เดินทางแต่ข้อมูลชีวประวัติเป็นของผู้ถือหนังสือเดินทางตัวจริงมาใช้ร่วมกับบัตรโดยสารเครื่องบินที่ออกในชื่อผู้ถือหนังสือเดินทางจริงเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบก่อนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการปลอมหนังสือเดินทางการสวมอัตลักษณ์การลักลอบเดินทางไปประเทศที่3และการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการก่ออาชญากรรมอย่างเข้มข้นคปภ.ประสานบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมเหตุคณะสงฆ์ถูกกระบะชนที่มุกดาหารนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถกระบะเฉียวชนคณะพระภิกษุที่จังหวัดมุกดาหารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแก่ผู้ประสบภัยและทายาทจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถยนต์คันเกิดเหตุได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่6มีนาคม2569ถึง6มีนาคม2570สำหรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาททั้งนี้หากภายหลังปรากฏผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวมีความรับผิดตามกฎหมายผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์โดยกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 80,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดรายละ 500,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นและกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: กต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
2: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
6: ้อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ู้ฟังครับจังหวัดภูเก็ตของเราเองนะฮะได้มีการเปิดเที่ยวบินตรงไปโฮจิมินห์ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากเผื่อคนจะไปเที่ยวโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะก็จะได้บินตรงจากภูเก็ตไปได้เลยนะครับเมื่อวานนี้มีเที่ยวบินแรกนะฮะเป็นเครื่องบิน Airbus A321 ก็นำนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม152คนเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางทททเองเนี่ยก็ไปต้อนรับนะฮะนักท่องเที่ยวเวียดนามในกรุ๊ปแรกนะฮะที่เดินทางมาที่ภูเก็ตของเราด้วยนะครับถือว่าเป็นการขยายตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยนะครับเห็นก็บอกว่าสายการบินนี้จะให้บริการ4เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะฮะก็จะมีวันอังคารวันพฤหัสบดีวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะฮะซึ่งทางทททเขาก็ตั้งเป้านะฮะจะดึงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเดินทางเข้าไทยเนี่ย 689,000 คนในปี2569นะฮะแล้วก็จะเดินหน้าทำตลาดแล้วก็จับคู่ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเราเนี่ยเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเวียดนามแล้วก็เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคอันดามันนะครับต่อไปก็คนเวียดนามมาเที่ยวภูเก็ตคนภูเก็ตไปเที่ยวเวียดนามก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับการบินตรงครั้งนี้นะครับ
1: สุด

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz กับผมจินภัทรชั่วโมงนี้ฝากเสียงไว้ก่อนนะแต่ยังคงขอเพลงได้เหมือนเดิมเลย076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำประกาศจากแขวงทางหลวงภูเก็ตกันหน่อยดีกว่าที่เขามีการปิดการจราจรอุโมงค์นะฮะทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ครับจนถึง15กรกฎาคมครึ่งเดือนเลยนะฮะแต่ว่าจะปิดเฉพาะช่วง2:30จนถึง6 โมงเช้าน่าจะไม่กวนในเรื่องของเวลาเดินทางมากเกินไปนักเพราะว่าเป็นช่วงค่ำด้วยนะครับก็จะมีอุโมงค์ทางลอดบางคูอุโมงค์ทางลอด3 กองอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรและอุโมงค์ทางลอด5 แยกฉลองเป็นการชั่วคราวเพราะว่าเขาจะไปจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกลนะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะในอุโมงค์นั่นเองนะครับเห็นว่าจะมีงานรื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิมที่เสื่อมสภาพออกแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดนะฮะมีการแจ้งเตือนไฟฟ้าดับระยะไกลก็ใส่ระบบตัวนี้เข้าไปนะฮะมีการติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถแล้วก็มีการปรับปรุงป้ายจราจรแบบปรับเปลี่ยนข้อความได้โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดก็5แห่งด้วยกันนะครับใน4อุโมงค์นะครับวันนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้2:30ถึง6 โมงเช้าอ่ะก็แจ้งให้ได้ทราบกันเผื่อบางคนอาจจะสัญจรในช่วงกลางค่ำกลางคืนน่าจะได้เลี่ยงเส้นทางด้วยนะครับ

0: commercial break.
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4:00 นถึง5:00 นช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990

งเพราะยังมีให้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะถึงจะมาเฉพาะเสียงแต่ว่าพี่ช่างเปิดเพลงพร้อมให้ฟังแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวเตือนภัยมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเป็นชาวลาวครับอายุ29ปีปรากฏว่าถูกพบเสียชีวิตภายในห้องเช่าคาดว่าจะนอนทับสายปลั๊กไฟที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือระหว่างนอนหลับนะครับซึ่งทางตำรวจสภ.ย่อยโนนสูงพร้อมกับคุณหมอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะก็ไปเจอผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่ภายในมุ้งนะฮะใต้ร่างก็จะมีโทรศัพท์มือถือและสายไฟเบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าการต่อสู้เพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทำงานในพื้นที่มาประมาณ2ปีก็สุขภาพแข็งแรงครับไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงใดๆนะฮะซึ่งทางตำรวจก็คาดว่าสายปลั๊กไฟอาจเกิดกระแสไฟรั่วครับจนทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับต้องรอผลชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้กับทุกคนนะฮะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังตรวจสอบสายชาร์จแล้วก็ปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงเลยการวางสายไฟหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จไว้บนที่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันได้ก็เอามาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุปราวันเลขาธิการปปส.เผยขยายผลแอร์สาวขนยามีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียไต้หวัน

โดยใช้ไทยเป็นทางผ่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสการบินไทยหิ้วยาเสพติดที่ถูกจับที่ออสเตรเลียว่าสืบนครบาลได้มีการติดตามตัวไรเดอร์เพื่อสอบปากคำติดตามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นอย่างไรขณะนี้กำลังติดตามอีกคนที่เหลือที่หิ้วกล่องพัสดุลงมาจากรถเก๋ง

0: าเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2คนที่เป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบว่ามีการจ้างไรเดอร์และแอร์โฮสเตสมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ยังขยายผลกันอยู่เพราะไทยเป็นแค่ทางผ่านทั้งคนขายและคนต่างประเทศที่รอรับยาก็จะติดต่อซื้อขายกันส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาบอกว่าส่งยาล็อตสุดท้ายวันที่28มิถุนายนหลังเคสส่งให้นางสาวมีนาได้ติดตามเจอครบหมดแล้วที่จับกลุ่ม3จุดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมรวมถึงก่อนหน้านั้นซึ่งกำลังขยายผลอยู่ซึ่งตั้งแต่จับมามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างขอให้รอฟังเพราะมีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากและให้รอฟังนายกรัฐมนตรีสั่งการวันนี้ก่อนเจเศรษฐ์กำชับสปท.ดูแลมาตรการความปลอดภัยทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนที่ขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนำยานพาหนะไปใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางบูรณาการหน่วยงานทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนรุธพงษ์โต้ภริษยันไม่ได้หนีตอบกระทู้สดกรณีหัวสว.พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายภริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าหนีตอบกระทู้สดเมื่อวานนี้เรื่องของคดีหัวสว.ว่าไม่ได้หนีการอภิปรายทั้ง3วันตนก็อยู่ที่สภาเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แต่ตนมีภารกิจเมื่อวานนี้และยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องหนีเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่พูดได้อยู่แล้วขอย้ำว่าเมื่อวานติดภารกิจแล้วเรื่องที่นายภริษฐ์ถามเป็นกระทู้สดด้วยวาจามองว่าควรจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแต่เรื่องที่ถามเป็นเรื่อง2ปีมาแล้วส่วนการที่นายภริษฐ์เอาเรื่องกลางมาถามในกระทู้สดมองว่ามีเจตนาอะไรที่มากกว่าเรื่องคดีหัวสว.หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าไม่ทราบแต่หากนายภริษฐ์อยากรู้รายละเอียดสามารถสอบถามคนอื่นที่รู้รายละเอียดน่าจะดีกว่านี้หากมาถามตนก็พูดในเรื่องของนโยบาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพ

0: ดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
2: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก
8: ่สุกันดาโพแก้วนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะรูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ามนุษย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพบมากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนขอเน้นย้ำนะคะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
9: พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานพมจ.ภูเก็ตโทรศัพท์076-212-726หรือสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10: ์พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงแล้วนะฮะหลังจากที่ฟังเทปเสียงตั้งแต่บ่าย2คิดถึงกันไหมเนี่ย16รายการกับ14นาทีนะฮะเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ด้วย365วันกับเครื่องบินกระดาษ BNK48 นั่นเองนะฮะเพลงน่ารักน่ารักนะครับ16รายการกับ14นาทีนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันครับ0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์ได้ทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตอยากฟังเพลงไหนส่งมาเลยชดเชยที่ปล่อยเสียงเอาไว้อย่างเดียวตัวไม่อยู่ตามใจทุกเพลงเลยดีป่ะ

รักแรกพบนะฮะจากบิลกินนะฮะจากหนังซองแดงแต่งผีนั่นเองนะครับช่วงนี้โดยช็อปมาเนียนะย้ำกันหน่อยดีกว่านะฮะก็พูดกันทุกวันนะฮะเผื่อบางคนที่กำลังมองหานะครับติดตั้งไฟเพิ่มนะฮะวันนี้แนะนำนะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะฮะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดจะเป็น LED แบบประหยัดพลังงานเลยครับคุณผู้ฟังครอบคลุมพื้นที่เยอะขนาดนี้ให้ความสว่างสูงคือเปิดปุ๊บสว่างทันทีนะฮะแล้วก็มาพร้อมแบตนะฮะที่ให้มาจุมาก 50,000 มิลลิแอมป์นะฮะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรอุปกรณ์มีให้ครบเลยนะฮะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกไม่หวั่นเลยครับเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับไปเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอนะแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED อีก2แล้วก็แว่นตากันแดดคละแบบอีก1นะฮะทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับเพลงนี้หลังไมค์ขอเข้ามานะฮะงานจากกลาชื่อเพลงไม่เห็นฝุ่น

พลงที่มีคำว่าฝุ่นทั้งสองเพลงเลยนะฮะเพลงนี้ฝุ่นเฉยๆครับ Big Ass และก่อนหน้านั้นไม่เห็นฝุ่นของกะลาที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามานะฮะเล่นให้ต่อเนื่องเลยนะครับมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาบอกว่าหนีไปไหนมานี่แสดงว่าไม่ได้ฟังเทปใช่ไหมเออเทปบอกแต่บ่ายสองแล้วว่าหนีไปไหนนะครับหนีไปทำงานนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยงาน Phuket Health Expo 2026เนี่ยยังคงมีต่อเนื่องหลังจากที่ทำพิธีเปิดไปแล้วเมื่อวันที่1ใช่ไหมฮะวันนี้ก็วันที่3แล้วเหลืออีก2วันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์4กับ5นะฮะกรกฎาคมก็ยังคงไปได้นะครับมีบูธเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเต็มไปหมดเลยนะฮะที่เซ็นทรัลทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะแล้ววันนี้ทรายสก็อตนะฮะก็ทรายสมุทร4ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นทรายสมุทรแล้วนะฮะก็เดินทางมาด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในครึ่งชั่วโมงหน้าดีกว่านะว่าทรายเขาพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งน่าสนใจมากๆนะฮะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M

มาแรงจริงเพลงนี้หลังจากที่นิวเอนทรีสูงสุดอันดับที่18ไปนะฮะสัปดาห์นี้นี่คะแนนยังไม่แผ่วเลยนะเดี๋ยววันจันทร์มาลุ้นกันนะตามหาคนหายของลาบานูนจะเข้าท็อป10หรือเปล่าจะกระโดดไกลไหมน่าลุ้นมากนะฮะวันจันทร์กับการรายงานชาร์ตนะครับ16:39 นนะฮะ

ใช้นักเลงที่เลือกเข้ามานะฮะพี่ออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงนะครับวันนี้เห็นไหมเปิดเพลงตามใจหมดเลยนะฮะตามหาคนหายใจนักเลงนะฮะดำสนิทก็ขอเข้ามาฝุ่นไม่เห็นฝุ่นโอ้โหเรียกว่าตามใจเป็นพิเศษเลยนะครับขอบคุณนะที่เลือกเพลงที่อาจจะไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่นะครับมาให้ได้ฟังกันในวันนี้ด้วยในวันศุกร์แห่งชาติของหลายคนใช่ไหมครับเมื่อเช้าเห็นดีเจชายก็ตั้งท็อปปิกเอาไว้นะครับวันนี้เป็นไงวันศุกร์นิยามของหลายคนส่วนใหญ่ก็จะกลับไปนอนใช่ไหมไม่มีใครแบบว่าวันศุกร์แบบขยันขันแข็งยังเลยอยากทำงานนะครับจนถึงนาทีสุดท้ายนะฮะเสาร์อาทิตย์ค่อยหยุดอะไรทำนองนี้ไม่มีเลยนะเท่าที่เช็คอ่านในคอมเมนต์ต่างๆนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของการทำงานนะฮะเมื่อช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาผมก็แวะไปทำอีกงานหนึ่งเหมือนกันนะฮะไปงานแถลงข่าวนะครับเพราะว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจนะฮะเพราะว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตสำหรับภูเก็ตเฮลท์เอ็กซ์โป2026นะฮะซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษก็คือทรายสมุทรนะฮะมาพูดถึงการอนุรักษ์ทะเลนะครับในงานภูเก็ตเฮลส์เอ็กโปด้วยช่วงหนึ่งเนี่ยนะคุณสายได้พูดถึงการบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะฮะคุณสายเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่ภูเก็ตเมื่อปี2022นะฮะตอนนั้นก็อยู่สักประมาณ2ปีนะฮะก็เห็นการบุกรุกป่าที่ค่อนข้างจะแปลกมากคุณสายบอกงั้นนะไม่รู้ว่าเขาได้สิทธิ์ในพื้นที่ตรงนั้นได้ยังไงก็คือว่าไปบุกรุกตรงแนวโขดหินเลยนะฮะแล้วมันก็เป็นเหมือนเชิงผาเหมือนหน้าผายกตัวอย่างอย่างเช่นแถวๆใกล้ๆแหลมพรหมเทพนะฮะเอ๊ะไปปลูกสร้างกันได้ยังไงนะฮะเป็นแนวโขดหินแบบนั้นนะฮะซึ่งคุณทรายบอกว่ามันเป็นการบุกรุกที่เกิดขึ้นบนเกาะของเราใช้คำว่าของเราเลยนะฮะซึ่งคนที่บุกรุกเนี่ยเขามีตัวตนนะเราสามารถคุยกับเขาได้นะฮะซึ่งการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดเนี่ยคุณสายบอกว่าคือการใช้เสียงของเรานั่นเองนะฮะอยากจะถามว่าทำไมตอนนั้นเนี่ยที่เขาบุกรุกถึงไม่มีใครต่อต้านเขานะฮะพอเขาบุกรุกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถึงเป็นข่าวขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมมองว่ามันก็มีนะแต่ว่าการต่อต้านอาจจะเป็นส่วนน้อยเสียงอาจจะไม่ดังพอนะฮะมันต้องดังนะครับแล้วทีเนี้ยคุณสายก็พูดถึงระบบข้าราชการด้วยนะฮะในเรื่องของการขออนุญาตต่างๆทำไมถึงปล่อยให้ อนุญาตแล้วก็ปลูกสร้างกันได้นะฮะมันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างแปลกมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดคือการใช้เสียงนะฮะถามไปถึงบุคคลคนนั้นถามไปถึงหน่วยงานถามไปถึงเจ้าหน้าที่นะฮะเนี่ยใช้เสียงให้เป็นประโยชน์จะเป็นเสียงลักษณะไหนก็ตามแต่เป็นกระบอกเสียงผ่านสื่อหรือว่าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเองทั้งหมดเนี่ยทำได้หมดผ่านเสียงของเรานะฮะก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ที่ดีนะฮะชวนสังคมไม่เงียบต่อการทำลายธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นเวทีครั้งนี้ในงานภูเก็ตเฮลท์เอ็กซ์โป2026นอกเหนือจากจะมาคุยเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณทรายซึ่งเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะฮะก็มาพูดเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะฮะคุณทรายบอกว่าช่วยเบรกแกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดไปถึงเรื่องนอมินีเรื่องโน่นนี่จริงๆแล้วมันก็เป็นข่าวตามที่เราได้ติดตามที่เราได้เสพมันอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็ถ้าพูดเยอะไปเดี๋ยวมันก็จะออกนอกกรอบของงานเขาอะนะฮะซึ่งในงานวันนี้เองเนี่ยนะครับคุณทรายนะฮะก็ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนะฮะเป็นถุงสมุนไพรรักทะเลนะครับอันนี้น่ารักมากนะฮะเป็นการปลุกพลังให้

ลดขยะในทะเลนะครับแล้วก็มาทำถุงสมุนไพรกันเป็นเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะก็มีแฟนคลับที่เขาใช้ชื่อว่าด้อมปลาน้อยน่ารักดีเนาะนะครับนะฮะเป็นผู้โชคดีนะฮะประมาณสัก40กว่าคนนะฮะที่ไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับคุณทรายนะฮะก็เป็นการบรรจุสมุนไพรไทยสูตรพิเศษที่เขาพัฒนาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะเขาต่อยอดองค์ความรู้จากคัมภีร์แพทย์แผนไทยที่มีอายุกว่า100ปีให้เราได้เห็นกันนะฮะแล้วก็มีแบรนด์ยาหยีก็นำแนวคิดอัพไซคลิ่งนะฮะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษผ้าเหลือใช้ก็แปรรูปเป็นถุงสมุนไพรแล้วก็ได้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมารวมเข้าไปอีกนะฮะผ่านฝีมือนะฮะของบรรดาแฟนคลับต่างๆที่เข้าไปร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้รวมไปถึงฝีมือของคุณทรายด้วยนะฮะก็เป็นงานที่น่ารักดีนะฮะเป็นการตระหนักแล้วก็รู้ในเรื่องของแนวคิดการอนุรักษ์ทะเลแล้วก็ลดปัญหาขยะทางทะเลนะครับก็เอามาฝากกันส่วนภาพนะฮะคุณผู้ฟังก็คลิกเข้าไปดูได้ทางหน้าเพจของอสมทภูเก็ตได้เลยสรุปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ความจริง
1: ต้องโทษดาวครับพี่เบิร์ดธงชัยมากินไตนะฮะนี่ก็เลือกเข้ามาอีกเพลงหนึ่งที่เลือกเข้ามา

0: เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะฮะกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะฮะน้องเติ้ลกับเพอร์พีสร้องเอาไว้นะครับ
1: กว่าจะมีความรักที่แท้ทุกสิ่งเรื่องจริงคือฉันและเธอกว่าจะได้มาพบมาเจอต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่

เวอร์ชันนี้ก็ดีงามเลยนะฮะปกติก็จะคุ้นกับต้น First One ใช่ไหมครับในเพลงกลิ่นฝนนะครับที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาจนติดชาร์ตท็อป5ของเราในสัปดาห์ล่าสุดตอนนี้ต้นนะฮะร้องกับ Per Piece นะฮะกับ

0: Radio 101.5
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผบ.ตร.เผยยังไม่ได้คุยในแพทย์ทวีสินหลังยื่นหนังสือลาออกจากราชการสู้คดีชั้น14ปัดไม่มีเรื่องการเมืองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยื่นหนังสือลาออกจากราชการจากกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพันตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินส่วนมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ผบ.ตร.กล่าวว่าไม่ได้มีอะไรส่วนการยื่นหนังสือลาออกครั้งนี้เป็นเรื่องของความน้อยใจที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.หรือไม่ผบ.ตร.ไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นรถออกไปทันทีปปช.ชี้มูลนพรัตน์ระพู

เบิกเงินบูรณะวัดไทยเดนวัดไทยเดนมาร์กวัดพุทธคยาอินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายกรณีร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและ

0: ินเดียปี2555ถึง2556โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการไต่สวนปรากฏว่าในปีงบประมาณ2555นายวัศวัตกิติธีรสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนาสงเคราะห์ได้เสนอบันทึกขออนุมัติการจ่ายเงินประจำงวดลงวันที่16พฤษภาคม2555เพื่อจัดสรรอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปให้กับวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์ก3ล้านบาทตามที่นายนพรัตน์และนายเฉลิมพลมีศิลารัตน์ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานสั่งการโดยได้พิจารณาและลงนามในบันทึกเพื่อเสนอต่อนายนพรัตน์ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในวันเดียวกันทั้งที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยไม่ถือว่าเป็นวัดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณให้ได้ปปช.พิจารณาและชี้มูลการกระทำของนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์นายพนมศรศิลป์นายเฉลิมพลมีศิลารัตน์และนายวศวะกิติธีรสิทธิ์มีมูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงให้การไต่สวนให้ส่งการไต่สวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและส่งผู้บังคับบัญชาเอาผิดทางวินัยและแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทหารพรานปะทะสนั่นป่าแม่อายกระบวนการดับ4ศพยึดยาเสพติด17เป้พันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองจะมีกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมาข้ามเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณด้านตรงข้ามบ้านหลักแต่งบ้านคอกวัวตำบลมาริกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เย็นวันที่2กรกฎาคมจึงจัดกำลังปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนในเวลา 19:30 นตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 7-10 คนเดินเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนดังกล่าวได้ยิงใส่ฝ่ายทหารพรานจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนื่องจากเป็นยามวิกาลหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าฟ้าเปิดชุดปฏิบัติการจึงเข้าตรวจพื้นที่พบว่ามีผู้เสียชีวิต4ศพปืนยาว3กระบอกคาดว่ากลุ่มขบวนการอีกส่วนหนึ่งสามารถหนีรอดไปได้ตรวจพบแป้น17ใบบรรจุยาบ้า1,162,000 เม็ดเฮโรอีน22แท่งรวมน้ำหนัก7กิโลกรัมฟินดิบ24จอยน้ำหนัก32กิโลกรัมรวมเป็นมูลค่าหลายล้านบาทส่วนฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือไอทีมีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
1: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
0: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันที

0: ียนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

The Script นะฮะ Man in the Arena ครับไม่ได้ฟังนานละครึ่งเดือนได้ละมั้งเปิดไม่ได้นะฮะเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วก่อนหน้านั้น Freehand เมื่อถูกคนพบนะฮะ2เพลงแบบมีจังหวะกันหน่อยเนาะในช่วงเวลาที่หลายคนเลิกงานละวันศุกร์แห่งชาติหรือเปล่าวันนี้หรือว่าเป็นวันศุกร์ที่รถติดเหมือนเดิมนะฮะสู้ๆกันต่อไปนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าฝนกำลังมาอีกแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะกำลังเข้ามาในเมืองใช่ไหม นะครับเมื่อสักครู่นี้ยังมีแสงแดดนิดๆอยู่เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มครึ้มมาแล้วนะครับล่าสุดทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็แจ้งเตือนมาแล้วนะฮะจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในพื้นที่ภูเก็ตครับวันนี้เลยฮะ3 4 5กรกฎาคมนะครับ3วันนี้มาเต็มแน่ๆนะฮะเห็นว่านอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ย

ก็ยังมีจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยเช็คอากาศดีๆนะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับด้วยความห่วงใยนะฮะ

ซาวด์แทร็กฟาส7ที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาครับวิสคาลิฟาคาลิพุทนะฮะและนี่คือ See You Againช่วงนี้กระแสบอลโลกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่มาถ่ายทอดเอาช่วงค่ำๆจนถึงตอนเช้าเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะเงียบๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ่ายทอดเอาเป็นช่วงติดหัวค่ำเหมือนกับเมื่อก่อนคือโซนไทม์เวลามันต่างกันนะอันนี้เข้าใจได้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่มันก็จะมีพวกบรรดาร้านรวงต่างๆใช่ไหมที่หลายคนก็จะไปดูกันนะฮะไปเป็นกลุ่มนะเชียร์กันสนุกเลยนะครับตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเวลามันไม่ได้จริงๆนะฮะแต่ว่ากิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ซึ่งทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอยากเชิญชวนนะมาร่วมภารกิจนี้กันนะครับลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า2.6 ล้านนะฮะคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจแล้วก็ซื้อแพ็กเกจ mcot super fan นะฮะรับสิทธิ์เชียร์ทีมโปรได้เลยแพ็กเกจเริ่มต้น20 บาทเท่านั้นจะได้10 สิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้มากกว่านั้นเนี่ยแนะนำแพ็กเกจสูงสุดเลยครับ MCOT Superfan Diamond อันนี้จะได้300 สิทธิ์แล้วเชียร์ได้เลยนะฮะจะเลือกทีมโปรดในแต่ละแมตช์ก็ได้

ว่ามั่นใจว่าทีมเนี้ยที่เรารักเนี่ยคว้าแชมป์โลกก็เลือกไปเลยทั้ง300สิทธิ์ก็ได้นะครับทุกสิทธิ์เนี่ยนะฮะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลใหญ่ครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ Farison EV MPV Super Van 1รางวัลครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC35 รางวัลรางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งรางวัลที่4เป็น Go Gift Voucher จาก Super Rich5รางวัลนะฮะรวมมูลค่าก็2ล้าน6เลยนะครับแล้วก็มีภารกิจพิเศษสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกเนี่ยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะครับ

ชียร์ทีมไหนอย่าเก็บไว้ในใจนะมาร่วมสนุกกับอสมทนะฮะยิ่งโหวตยิ่งมันจริงนะฮะได้ของรางวัลด้วยแอบเสียดายญี่ปุ่นตกไปซะแล้วเนาะแอบเชียร์อยู่เนี่ยลิซ่าแอนิต้าและก็เรม่าครับนี่คือ Goals นั่นเองเมื่อกี้แจ้งคุณผู้ฟังไปเรื่องของฟ้าฝนไม่เป็นใจระวังดินโคลนถล่มใช่ไหมฮะล่าสุดเจ้าท่าภูเก็ตก็ออกประกาศมาอีกหนึ่งฉบับครับเรือเล็กบริเวณในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยควรงดออกจากฝั่งนะฮะแล้วก็เรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า10เมตรอันเนี้ยห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดเลยครับวันนี้แหละฮะ 3-6 กรกฎาคมนี้มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ

มีอินบ็อกซ์มาบอกว่าเปิดได้ครบ7คนเลยป้าโทเอาอย่างงั้นเลยเหรอไว้ช่วงฟิลดิอีโมชั่นดีกว่าเป็นฟิลก็อดเซเว่นดีไหมแต่ว่า7คนก็ต้องเลือกมา3คนสินะฮะเลือกเยอะกว่านั้นได้เหรอ นะฮะวันนี้ไม่มี feel the emotion นะเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะฮะติดภารกิจข้างนอกนะครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เปิดเพลงไฟเขียวนะฮะแบมแบมที่ได้อิงวรันธรมาร่วมฟีดด้วยนะฮะก็เลยทำให้คิดได้ว่าอิงเนี่ยนะครับมีความผูกพันกับไฟเขียวไฟแดงหลายคนคงจำได้ใช่ไหมเพลงแรกของอิงเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับไฟเขียวไฟแดงด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าได้ดูคอนเสิร์ต30ปีนะครับของบรรดาศิลปินที่อายุครบ30เนี่ยอิงก็ร้องเพลงนี้เอาไว้ด้วยก่อนมาลิบานนะฮะอันนี้ก็เกี่ยวไฟเขียวไฟแดงเหมือนแบบว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตให้ต้องมาร้องไฟเขียวกับแบมแบมเลยเนาะ

0: Tech Amazing Grand Sale ช็อปให้คุ้มตั้งแต่4กรกฎาคมถึงตุลาคม69กับสินค้าลดสูงสุด 30-50% ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้ามือ1มือ2ของฝากรองเท้าเครื่องประดับและอีกมากมายสายกินอิ่มอร่อยกับสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านอาหารกว่า200ร้านราคาสบายกระเป๋าเที่ยวกินช็อปครบจบในที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวิกเอนไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดของภูเก็ตเปิดทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มแล้วพบกันที่ตลาดท้ายรถนาคาย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้น

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

น้องนุ่นนิวนะฮะกับเพลงปักใจครับแล้วก็ตินกับเพลงก็คงมีสักวันหนึ่งนะสองเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะครับ5โมงเย็นกับ43นาทีนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันหนึ่งที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเขาเปิดจวนนะครับให้กับประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะฮะเข้าไปนะครับเข้าไปส่งปัญหาข้อเสนอแนะรวมไปถึงความคิดเห็นให้กับทางท่านผู้ว่านะแต่ว่าบางคนเองก็อาจจะไม่สะดวกนะฮะติดงานบ้างนะครับติดภารกิจบ้างนะฮะทีนี้ท่านผู้ว่าเขาก็เลยให้สแกน QR code ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปสแกนได้ทางหน้าเพจของอสมทภูเก็ตนะครับไปบอกปัญหาไปเสนอสิ่งที่อยากให้ผู้ว่าทำนะฮะสแกนแล้วก็เขียนไปได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องส่งตรงถึงผู้ว่าแน่นอนนะฮะแล้วจะรับฟังเสียงประชาชนแล้วก็จะนำปัญหาทั้งหมดเนี่ยมาแก้ไขก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ท่านเปิดจวนผู้ว่าแล้วก็มี QR code ด้วยสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่สะดวกหรือว่าไม่อยากจะเปิดเผยตัวก็ลองเข้าไปสแกนแล้วก็แจ้งปัญหาดูได้เลยนะครับทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับ

รู้สึกเพลงนี้จะเล่นเพลงในชาร์ตทั้งหมดเลยนะฮะรักกันครั้งสุดท้ายเป๊กผลิตโชคแล้วก็คำนั้นของนนทนนท์ด้วยนะครับเดี๋ยวเพลงสุดท้ายวันนี้ที่จะเล่นให้ฟังคือเพลงที่ถูกถามเข้ามาเยอะที่สุดเฉพาะวันนี้นะผมแอบเช็คคะแนนมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงช่วง5:15 นที่ผมเช็คคะแนนมาเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นเพลงอะไร

จำไว้น้องอิงนะครับใกล้จะ18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวส่งไปครบธงชาตินะแล้วก็ฟังสรุปข่าวที่น่าสนใจผมหยุดเสาร์อาทิตย์2วันนะเจอกันอีกทีนึงก็วันจันทร์พร้อมการรายงานชาร์ต MCOT Top 20 Hit ครั้งต่อไปเป็นครั้งที่843นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพลงไหนเข้ามาอยู่ในชาร์ตพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันในการส่งคะแนนเข้ามานะครับส่วนคะแนนที่ถูกถามเข้ามาเยอะที่สุดนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะ8โมงจนถึง17นาฬิกา15นาทีที่ผมเช็คเฉพาะคะแนน request ที่ inbox มาทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตเท่านั้นเพลงที่ได้คะแนนเยอะที่สุดวันนี้คือเพลงนี้ครับอันนี้ยังไม่รวมคะแนน Airplay นะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะกลิ่นฝนของเติ้ล First One โอ้โหแฟนคลับเขาถล่ม

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าว

0: ที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม3 นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้พบกันวันศุกร์นะครับ3 กรกฎาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
2: ก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ตามกันวัน2วันต่อครับพี่ไพศาลวันนี้ครับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นของแอร์สาวก็ท่านก็ประกาศสงครามยาเสพติดแล้วนะฮะแล้วก็จะขันน็อตนะฮะล้อมคอกให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นประเด็นเรื่องของคนที่กำลังหาอยู่ใส่ฮู้ดเอาของมาให้กับแอร์มีนาเนี่ยนะฮะพี่ไปสาร
3: ได้คนขับรถแล้วไม่ใช
2: ่ได้แล้วครับได้แล้วเป็นคนไทย
3: แต่ว่าคนที่ยกกล่องเอาไปวางในคอนโดยังหาไม่เจอ
2: ใช่ครับกำลังเร่งตามตัวอยู่นะครับไปจับได้ที่นู่นเลยฮะที่เมืองเลย
3: อยุธยาน
2: ะเมืองเลยไม่ใช่เหรอฮะมันมีคนลาวคนหนึ่งอ่ะพี่เบสาร
3: อ๋อนั่นอีก2สามีภรรยา
2: ใช่ครับ
3: อันนั้นคือทอดที่2
2: อ๋อมาอีกทอดนึงเหรอฮะ
3: คนขับรถมาเนี่ย
2: ครับ
3: จะเชื่อมโยงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นทอดที่ไม่ใช่ทอดที่2อ่ะทอดที่3ทอดที่4
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: คนนี้คือ
3: ไปส่ง
2: อายุ59 ปีนี่ใช่ไหมฮะ
3: เคยติดคุก
2: ตลอดชีวิต
3: เคยติดคุกข้อหาค้ายาเสพติดนี่แหละ
2: อ๋อคนนี้
3: ตลอดชีวิตแล้วติดจริงติดแค่20 ปี
2: แล้วก็ออกมา
3: ก็มามีอาชีพขับรถแล้วขับรถอะไรล่ะคล้ายๆ
2: เหมือนผ่านแอปพลิเคชันอย่างนี้แหละ
3: น่าก็จะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: คือไอ้เคสเนี้ยเขาบอกว่าไม่ผ่านแอปพลิเคชันรับงานนอกฮะ
3: แต่หมายถึงว่าเขามีขับในแอปมีแอปพลิเคชันเขาอยู่
2: ใช่ครับ
3: มีแพลตฟอร์มเขาอยู
2: ่มีแพลตฟอร์มอยู่แต่ว่า
3: เคสเนี้ยเป็นเคสที่รู้จักกันสนิทกันใช่ไหม
2: หลุดออกมาจาก
3: ในโรตัสอะไรเนี่ยนะ
2: ใช่ครับคือคนขับแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างนี้พี่ไพศาลถ้าเราขับกันไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีโอ้โหแอปพลิเคชันมันหัก 40% น่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมต้องไปรับคุณทุกวันงี้ใช่ไหมเอานอกแอปพลิเคชันไปเลยผมให้คุณเต็มๆเลยตกลงราคากันได้เลยนะ
3: ทราบว่ามีทำอย่างนั้นกันอยู
2: ่ครับ
3: ก็คนที่พาไปแล้วเนี่ยเห็นว่ารู้จักกันเขาให้ตามที่ว่าให้ปากคำนะ
2: ครับ
3: เขาบอกว่าผู้สำเนียงไทยไม่ค่อยชัดเจน
2: ครับ
3: อาจจะเป็นคนไทยประเภทที่ชนเผ่า
2: ไปบนพื้นที่สูงอะไรประมาณนี้เหรออ
3: ะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ไม่รู้ชื่อจริงไม่รู้นามสกุลจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าโลตัส
2: ครับ
3: เขาเรียกนายคนนี้ว่าโลตัส
2: ครับ
3: แล้วก็เคยใช้บริการกันมาในวันนั้นเนี่ยที่มาส่งที่คอนโดของแอร์สาวน่ะ
2: ครับ
3: ไปส่ง2จุดเป็นกล่องคล้ายคลึงกัน
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในจุดที่2ด้วยนอกจากเอามาให้ไม่รู้ของในกล่องมีอะไรนะแต่ไปจุดที่2ด้วยแล้วจุดที่2เนี่ยปรากฏว่าปปส.เขาเช็ครู้แล้วว่ามาส่งให้กับใครแล้วปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยบินไปออสเตรเลียละ
2: โอ้จะโดนไหมน่ะ
3: ก็ถ้ายังไม่มีคดีก
2: ็ครับ
3: บินไปแล้วแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขารับไม่รับนะ
2: ครับ
3: ฟังคล้ายๆกับว่าเขาปฏิเสธในท้ายที่สุดเขาปฏิเสธหรือยังไงคือเอากล่องมาแล้วเราคงจะดูแล้วเขาก็ส่งคืน
2: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่คุยกันนะพี่เบสารแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาไปจับเพิ่มอ่ะที่ได้มา10 กิโลอ่ะใส่ในเสื้อกันหนาวใส่ในซองกาแฟใส่ในไอ้พวกอะไรต่างๆที่เป็นสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยประมาณนี้นะครับเป้าหมายหลักของเขาในการที่จะไปหาคนหิ้วนะฮะสจวตแอร์นักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์ที่จะเดินทางไปไต้หวันกับออสเตรเลียเนี่ยครับเนี่ยครับเป้าหมายของเขาอยู่อย่างนั้นเลยไม่แน่ใจ
3: มี2ประเทศใช่ไหม
2: ใช่ครับซึ่งนายเนี่ยนะฮะที่ควบคุมตัว

0: ได้เอาพัสดุไปส่งให้กับน้องเขาเนี่ยนะฮะที่ได้ค่าจ้างไป1,600เนี่ยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อแล้วในส่วนของค่าจ้างแล้วก็ผู้ว่าจ้างนะครับจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากกรณีของคนคนนี้นะฮะมีการปฏิเสธหลายคำถามเหมือนกันแล้วก็ยังให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนักนะครับวันนี้ตำรวจไม่ได้รับฟังเพียงคำให้การของผู้ถูกสอบสวนเท่านั้นแต่ว่าให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญเนื่องจากเป็นคดีระหว่างประเทศที่ต้องประสานความร่วมมือกับต่างประเทศส่วนกรณีของน้องมีนาเนี่ยนะฮะจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้หรือไม่ตำรวจยังคงเปิดไว้ทุกประเด็นครับและก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยนะฮะที่ควบคุมตัวเข้ามาสอบสวนได้เนี่ยนะฮะโอ้ประวัติเขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกศาลพิพากษาตลอดชีวิตแต่ติดจริง20ปีแล้วก็พ้นโทษออกมานะฮะแล้วก็เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ไม่แน่ใจว่าที่เขาปฏิเสธว่าเขาขนมาเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าของข้างในเป็นอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ค่อยปักใจเชื่อนะครับส่วนรถเก๋งที่ใช้ก่อเหตุชายคนนี้อ้างว่าเป็นรถของตนเองแต่ว่าจดทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นตำรวจก็อยู่ระหว่างขยายผลครับว่ามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างรวมทั้งตรวจสอบประเด็นหลังเกิดเหตุว่ามีการนำรถคันนี้ไปซ่อมที่อู่ที่อยุธยาทั้งที่อู่กรุงเทพก็มีอู่จำนวนมากเนี่ยครับก็ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขยายผลนะฮะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงตัวละครนะฮะที่ว่าโรสนะอีกคนหนึ่งอะพี่ไพศาลที่ทำหน้าที่เป็นแอดมินล่อลวงให้กับน้องมีนาเข้าร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะพลตำรวจตรีธีรเดชปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดฮะแต่ท่านก็ยืนยันเหมือนท่านนายกเลยว่าขบวนการเนี้ยมันเป็นขบวนการใหญ่ระดับสากลวิธีการเนี่ยฮะแผนประทุษกรรมเนี่ยหรือเรียกว่าลายเซ็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มเนี้ยมันรูปแบบเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์เลยว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะฮะมันเป็นเครือข่ายโยงใยนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบเลยตำรวจต้องทลายไอ้ขบวนการเหล่านี้ให้ได้นะครับ
1: แต่วันนี้คุณณรงค์ได้เห็นข่าวไหม
0: ครับ
1: ที่ความบัวยังไม่ทันหายความกระบือเข้ามาแทรกนะ
0: ครับ
1: เนี่ยผมเห็นสองจุดใหญ่ๆนะ
0: มีอะไรบ้างพี่พิสาร
1: มติชนเขาบอกงามหน้าเยอรมนีโปรแลนด์จับแก๊งรอบขนกัญชา
0: ครับ
1: 1.2 ตัน 1.2 ตันก็ 1,200 กิโลนะ
0: ครับ
1: ส่งจากไทยฮะใส่ตู้ขนอิฐนะ
0: ฮะ
1: tvpworld.com รายงานว่าตำรวจโปรแลนด์และเยอรมนีได้ร่วมกันทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศโดยยึดกัญชาได้เกือบ 1.2 ตันซึ่งมูลค่าในตลาดมืดประมาณ12ล้านยูโรหรือกว่า456ล้านบาทที่ถูกซุกซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กของเยอรมนีและมีปลายทางที่ประเทศโปรแลนด
0: ์ครับ
1: กลุ่มผู้ค้ายาข้ามชาติได้ปกปิดการขนส่งยาเสพติดจำนวนมหาศาลโดยใช้สินค้าที่ซื้อเชิงที่ซื้อขายเชิงพาณิชย์ที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับซ่อนกัญชาไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐศิลาแรงการยึดกัญชาครั้งนี้เน้นให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรใช้ประโยชน์จากเส้นทางการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้จากผู้ต้องสงสัย8คนที่ถูกจับกุมมี6คนยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำระหว่างรอการพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ระบุว่าการสืบสวนยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นและคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดรวมถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพื่อการสืบสวนร่วมกันระหว่างประเทศและมีความคืบหน้าให้มีความคืบหน้ามากขึ้น
0: โอ้โห
1: นะก็มาต้นทางมาจากประเทศไทยมาทางเรือใส่ตู้คอนเทนเนอร์มา
0: บรรทุกอิฐไป
1: บรรทุกอิฐไอ้นะฮะศิลาแรงนะฮะ
0: ศิลาแรงฮะครับครับ
1: ไอ้ที่เราเห็นตามปราสาทขอมทั้งหลายนั่นแหละ
0: ครับ
1: นั่นแหละเขาใช้ศิลาแรง
0: ครับ
1: อันนี้ก็คงจะเอาไปใช้ในงาน

0: ก่อสร้างเขาอะนะ
1: อ่าฮะ
0: ของฝรั่งเขาก็ถือว่าเป็นของแพง
1: โอ้มันสวยนะพี่ชาพี่ฐาน
0: ก็คงจะเป็นของแพงเขาละ
1: ครับ
0: ก็เอาไอ้นั่นใส่ไปตู้แล้วก็บังๆไว้ข้างหน้าข้างหลังก็เป็นกัญชา 1.2 ตันนะ
1: ครับ
0: ไม่พอนะฮะยังมีอีกพร้อมๆกันเลยนะ
1: ครับ
0: ผู้จัดการบอกไทยดังไม่หยุดอินโดนีเซียยึดช่อดอกกัญชาต้นทางจากไทย 3.37 ตันอันนั้น 1.2 อันนี้ 3.37 ตัน
1: 3,000 เกือบ4กิโลกี่เกือบ 4,000 กิโลฮะ
0: รวบคนเดินของอีก12รายด้วย
1: ครับ
0: อันนี้อินโดนีเซียนะสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียหรือว่า BNN แถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่พร้อมตรวจยึดของกลางช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวม 3.37 ตันโดยระบุว่ากัญชาล็อตนี้กัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยและสามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้12รายเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่าของกลางถูกลำเลียงผ่านเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก่อนใช้ปฏิบัติการส่งมอบภายใต้การควบคุมเพื่อติดตามเครือข่ายจนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหลายรายทั้งผู้ขับรถบรรทุกผู้ดูแลโกดังผู้ประสานงานด้านขนส่งและผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจยึดรถบรรทุกและของกลางเพิ่มเติม BNN เนี่ยก็หน่วยปปส.เข้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ระบุว่าช่อดอกกัญชาทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายจำหน่ายเพื่อการเสพโดยตรงแต่ถูกเตรียมนำไปสกัดสาร THC สำหรับใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
1: โอ้โห
0: ก่อนกระจายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศอินโดนีเซีย
1: ผมก็นึกว่ามาหยดแก้บอมบัด
0: ไปใส่เป็นผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ทางการอินโดนีเซียยังอยู่ระหว่างติดตามผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติอีก2รายซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผู้บงการเครือข่ายต่างประเทศพร้อมขยายผลเพื่อสืบสวนเส้นทางการลักลอบขนส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งนี้การที่ทางการอินโดนีเซียระบุว่าช่อดอกกัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยเป็นข้อมูลจากการแถลงของหน่วยบังคับใช้กฎหมายของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี
1: ้ครับ
0: ก็มันก็ไม่ยากหรอกครับเพราะมันมาทางเรือ
1: ครับคนเยอะเลย
0: ใส
1: ่
0: ตู้คอนเทนเนอร์มาก็ถ้ารู้ว่ามันมาจากท่าเรือไทยก็รู้เลยแล้วชัดเจน
1: ครับคือบ้านเราแม้ปลดล็อกไปแล้วใช่ไหมพี่ปิศาจแต่ว่าการนำเข้าส่งออกยังเป็นความผิดอยู่แล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยเอาท่านึกเนี่ยนะฮะเขายังเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่เขาเลยย้ำเตือนกันครับจะเดินทางเนี่ยไอ้ลูกอมไอ้น้ำมันกัญชาที่เอาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยคุณอย่าเผลอพกติดตัวไปนะเพราะว่ามันมีความผิดมหันต์ในประเทศอื่นๆบ้านเราปลดล็อกตรงนี้ไปแล้วไงฮะตามตรอกซอกซอยก็จะมีคาเฟ่กัญชาอยู่อ่ะพี่เบสานเห็นไหม
0: ก็คุณอะไรอ่ะที่เป็นที่เขาออกรายการหนกระแสของหนุ่มกัญชัยอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ที่เป็นสาวสองอ
1: ่
0: ะอันนั้นเขาไปโหลดของแทนเพื่อนของเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปอ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นในนั้นฮะคุกกี้
1: อ๋อคุกกี้กับไอ้กับ
0: คุกกี้กัญชาคุกกี้กัญชา
1: ครับ
0: เอาเข้าฮ่องกง
1: ครับ
0: ประมาณสักเป็นสิบพออ่ะ
1: ครับ
0: เป็นสิบพอคงไม่ใช่เอาไปกินเล่น
1: อ
0: ่ะคงจะเอาไปขายอ่ะ
1: ครับ
0: คุกกี้กัญชาเอาออกไปจากเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิ
1: uh-huh.
0: แล้วก็ไปอ้างว่ากระเป๋าตัวเองน้ำหนักเกิน
1: โอ้ oh, ให้เพื่อนช่วยโหลดให้
0: เพื่อนน้ำหนักยังพอมีก็เลยฝากโหลดในนามเพื่อน
1: ครับ
0: ทางตม.ของฮ่องกงก็รวบโดนระหว่างต่อสู้คดีต้องไปติดคุกอยู่ฮ่องกง14เดือนกว่าจะรอดมาได้ด้วยอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนโหลดของที่สุวรรณภูมิ
1: ไม่ใช่ของเขาใช่ไหม
0: มันเห็นภาพมันอธิบายได้ชัดจนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้อง
1: ครับ
0: จึงได้กลับบ้านได้แต่ว่าระหว่างต่อสู้คดีก็14 เดือน
1: คือผสมไม่รู้มากน้อยขนาดไหนนี่พี่เพศานไอ้ตอนแถลงข่าวตอนที่กำลังดังๆเรื่องของการปลดล็อกกัญชาจะมีภาคเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกับขนมที่ไม่ใช่คุกกี้อ่ะเหมือนเค้ก

0: เอกเขาเรียกว่าอะไรนะบันนี่หรืออะไรเนี่ยประมาณนี้พี่ไพศาลแล้วผู้สื่อข่าวไปแถลงข่าวแล้วไปชิมนะฮะเนี่ยฮะเป็นสุภาพสตรีของใกล้ๆเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหอาการมันขึ้นเพราะไม่รู้ว่ามันผสมมันมากน้อยขนาดไหนเงี้ยลุกเดินไม่ได้ครับต้องประคองกันออกมาเลยฮะอันนี้อันตรายจริงๆแล้วมันยิ่งแปลงรูปมาเป็นขนมเนี่ยเด็กเล็กคนไม่รู้อินโนอินเนคนอาจจะมีโรคประจำตัวอันตรายพอสมควรอยู่นะ
1: ใช่
0: มันก็เลยต้องมีข้อกำหนดว่าไอสารไอที่จะต้องใส่ไปมันควรขนาดไหนใส่อาหารใส่ได้แค่ใบห้ามเอาช่อดอกเข้าไปใส่ในอาหารนะที่จะชูรสอะไร
1: แต่ฮ่องกงนี่เขาห้ามเลย
0: ห้ามเลยใช่ไหม
1: ผสมก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะกัญชาไม่ได้เลย
0: ครับ
1: เป็นของเป็นยาเสพติดเขายังเป็นยาเสพติด
0: โอ้ของบ้านเราเนี่ยนะฮะเมนูอาหารเอาใบเดี๋ยวไปปรุงได้ชูรสได้นะฮะเราปลดล็อกไปแล้วไงครับ
1: มันดูตามนี้แล้วมันใหญ่กว่าเรื่องของแอร์มีนานะ
0: ครับ
1: ท่านนายกก็ยังกวดขันอยู่เฉพาะกรณีของแอร์มีนาก็ต้องทราบด้วยว่ามันไม่ได้ออกเฉพาะท่าอากาศยานมันไม่ได้ใช้เฉพาะแอร์อย่างเดียวนะ
0: ไปทางเรือ
1: มันโหลดกันใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปเลยนะ
0: ไปเป็นตันๆเลยนะฮะ
1: แล้วไปกันเป็นตันๆเลยนะเขาไปจับได้ทั้งที่เยอรมันโปแลนด์ทั้งที่อินโดนีเซีย
0: อันนี้ถ้าข้อวิพากษ์วิจารณ์ความละหลวมเนี่ยแสดงว่านอกเหนือจากท่าอากาศยานกรณีที่จะเอาสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรเรามีปัญหาสิครับถ้าอย่างนี้สำแดงเท็จอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
1: หน่วยงานที่จะต้องดูแลอย่างน้อยก็ต้องมีศุลกากรมี
0: ครับ
1: ท่าเรือเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของหน่วยงานของท่าเรือใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนการท่าเขาต้องมีระบบแบบสินค้าที่จะส่งออกไปมันก็ต้องมีการตรวจตาอยู่แล้ว
0: ก็เข้มงวดขนาด
1: ความสามารถของเราตรวจได้ขนาดไหนเท่านั้นแหละ
0: เข้มงวดขนาดไหนพี่ไพศาลเคยไอจำนี้ได้ไหมฮะกรณีหมูราคาตกอ่ะแล้วก็มันเกลื่อนไปเต็มท้องตลาดร้านหมูกระทะ99บาทไม่อิ่มไม่อั้นน่ะยังมีก่อนหน้านี้ครับพอไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ดูเนี่ยนะโอ้สำแดงเท็จกันทั้งนั้นเลยมันคือเนื้อหมูฟรีซมาไม่รู้จะกี่ปีค้างอยู่ครับมันทำให้ผู้เลี้ยงหมูในไทยเราอยู่
1: ตอนน
0: ั้
1: นสำแดงว่าเป็นอะไรนะ
0: สำแดงเป็นสินค้าประเภทอื่นหมดเลยเปิดออกมากับคือเนื้อหมูฮะนั่นแหละครับ
1: ก็รู้สึกศุลกากรก็เคยยอมรับว่าไอ้เรื่องเขาไม่สามารถตรวจได้ทุกตู
0: ้ครับ
1: ก็เคยพูดนะ
0: ครับ
1: ทั้งเครื่องมือทั้งกำลังคนอะไรไม่เพียงพออะไรต่างเพราะว่างั้นนะ
0: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลช่วงหน้าดูคำพูดของนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่นั่งประชุมหาหรือแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะฮะพักครู่เดี๋ยว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
6: มาดูที่นายกวันนี้แถลงใช่ไหมฮะ
5: ก็ประชุมครั้งแรกนะฮะกับทางปปส.ท่านนายกบอกอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยขอไตรมาสสัก1 รอบนะฮะจะคุยกันนะครับเพราะว่านายกลงมาดูปปส.ด้วยตัวเองแต่หากมีประเด็น

0: ำคัญอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมฟังพี่ไพศาลเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกอาจจะเรียกประชุมเพิ่มก็ได้นะครับนายกบอกอย่างนี้การเข้ามากำกับดูแลคณะกรรมการชุดนี้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทําทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการทําให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันและก็ปราบปรามและกําจัดให้หมดไปภายใต้ขอบเขตที่มีอยู่ครับขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้ถือเป็นวาระชาติเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ไขรวมถึงจะใช้โอกาสสถานะที่ตนเองอยู่นี่นะฮะจะเชื่อมโยงงานทุกหน่วยงานเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดให้ได้นะครับนายกบอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับมีการแถลงข่าวป้องกันปราบปรามจับกุมกันทุกเดือนเพื่อให้เป็นอุปสรรคให้การลำเลียงสู่ปลายทางมันยากขึ้นแต่จะต้องกำจัดต้นทางให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องไล่จับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากรและก็งบประมาณโดยเบื้องต้นหารือกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับยืนยันว่าจะไม่นำชีวิตของบุคลากรไปเสี่ยงฉะนั้นต้องไปปราบตั้งแต่ต้นต่อซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมา10เดือนแล้วด้วยนะฮะสิ่งที่รู้สึกเสมอก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานเขาทุ่มเททำงานจริงผมมั่นใจหน่วยงานราชการทั้งหลายไม่มีนอกไม่มีในแน่นอนและทุกคนก็นำข้อสั่งการของผมไปปฏิบัติทุกคนและทุกคนก็ปฏิบัติด้วยความทุ่มเทผมไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนหรือมีพิษอะไรขึ้นมาที่จะทำให้แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนั้นมีอุปสรรคนะครับก็ประมาณนี้ก็เกริ่นไปเรื่อยๆนี่นะฮะก็คือขอให้ช่วยกันนะครับสิ่งที่เราทำเรื่องนี้นะฮะที่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องถูกตรวจเป็นพิเศษหรือว่ามีวีซ่าพิเศษเนี่ยเพราะเรามีปัญหาเรื่องนี้ครับทุกคนเขาไม่เชื่อเราแล้วไงพี่ไพศาลถือพาสปอร์ตโอ้เล่มสีน้ำตาลมีตราคุดใช่ไหมตรวจเข้มหน่อยเพราะว่าโหมีประวัติมีข่าวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ตรงนี้ให้ได้ครับถ้าเราไม่จำกัดเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเวลาต่างชาติเห็นพาสปอร์ตไทยในท่านนายกบอกเลยนะฮะเขาจะผายมือขอตรวจสอบก่อนถือเป็นความเสียหายตามมาเพราะปัญหายาเสพติดจะนำมาสู่อาชญากรรมสังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็จะไม่มาด้วยนะครับเรื่องเร่งด่วนก็คือขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดหลังเกิดกรณีแอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนายกบอกว่ามีคดีคนไทยถูกตั้งข้อหามา6คดีแล้วนะครับที่ออสเตรเลียนะฮะพี่ไพศาลอาจจะยังไม่เป็นข่าวแต่ว่าน้องแอร์สาวคนนี้ข่าวทำให้เราตื่นตัวขึ้นมาพอเจอข้อมูลว่าโอ้โดนไป6คนแล้วเหรอ6คดีแล้วเหรอเนี่ยนะนายกบอกว่าภาพลักษณ์ประเทศมันเสียหายดังนั้นจะต้องมีมาตรการเพื่อทำให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีการตอบสนองกับเรื่องนี้รวมถึงมีมาตรฐานที่เพียงพอนะที่จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่นายกประชุมวันนี้ครับพี่ไพศาล
1: คืออันนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนอย่างเดียวสิมันเป็นเรื่องของระบบการค้าระหว่างประเทศด้วย
0: คือก่อนหน้านี้เอาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยเรามีความร่วมมือกับทุกประเทศในการกำจัดสารตั้งต้นนะพี่ไพศาลคือที่ท่านนายกบอกก็คงต้องปราบตั้งแต่ต้นทางเลยก่อนหน้านี้เราจับได้เป็นตันพวกสารอะไรต่างๆที่สามารถเอาไปผลิตยาเสพติดได้เป็นมหาศาลน่ะมันก็จะออกจากตรงไหนไปได้พี่ไพศาลก็คือ1ผ่านมาที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะผ่านประเทศเราฮะจะไม่ผ่านไปแถวๆเพื่อนบ้านกัมพูชาสปป.ลาวพม่าไอ้วัตถุดิบต้นทางอ่ะสารเคมีต้นตอของการผลิตยาเสพติดจะไม่ผ่านไปประเทศอื่นจะผ่านบ้านเราฮะถ้าเราละหลวมพอลอดไปสู่ชายแดนได้แล้วก็ผลิตยาเสพติดมันก็ย้อนกลับมาที่บ้านเราไม่ว่าจะยาบ้าก็คือระบาดในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นยาเสพติดประเภทอื่นอย่างเฮโรอีนไอซ์ประมาณนี้เราคือทางผ่านส่งไปประเทศที่3เนี่ยที่เราเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือไอ้สารตั้งต้นเราแก้ไม่ได้เราจับกูไม่หมดพี่ไพศาลแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์รายวันเนี่ยนะฮะต้องลงไปถามฝ่ายคำมั่นคงดูครับเพราะเขาบอกเลยถ้าเอาคดีมาเปรียบเทียบตั้งเป็นสมมติฐานแล้วก็เคลียร์ลายคดีนะพี่ไพศาลส่วนใหญ่อาจจะเกินครึ่งด้วยมันมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องและวิธีการขนของเขา
1: ส่งเข้ามาเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะส่งไปประเทศที่3ครับเพราะว่าถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราแต่ถ้าเกิดเป็นยาเสพติดประเภทอื่นเราคือทางผ่าน
1: ยาเคยาไอซ์อะไรพวกนี้นะโคเคนพวกนี้นะ
0: ใช่ครับ

0: เว
1: เฮ
0: ลา
1: โร
0: เขา
1: อีนอะไรพวกนี้ออกไปข้างนอก
0: ใช่ฮะเวลาเขาขนกันลักษณะเนี้ยเขารู้เลยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงอ่ะไปวางระเบิดมุนที่ไปก่อเหตุไม่สงบจุดนี้หน่อยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจฮะตอนกลางคืนออกมาไม่ได้ครับกลัวโดนลอบกัดวางแผนซ้ําซ้อนเจ้าหน้าที่กลัวถูกอย่างนั้นนะฮะเช้าฮะจึงจะมาตรวจที่เกิดเหตุตรงนี้แหละครับมันเคยมีประวัติว่าที่ปัตตานีมันมีเหตุระเบิดใหญ่เกิดขึ้นกลางเมืองแล้วเจ้าหน้าที่ตอนนั้นยังไม่ได้ถอนกําลังออกนะพี่เบสารอีกมุมหนึ่งของขอบเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ไปจับยาได้เป็นตันๆเลยนะนั่นแหละครับพอสืบสาวเราเรื่องไปก็คือขบวนการที่ไปก่อเหตุบึ้มเนี่ยนะฮะกับขบว
1: ในช่
0: การขนเขาพวกเดียวกันครับพอเขารู้ว่าคนบึ้มไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ออกมาตรวจแน่นอนขนได้เลยคืนนั้นฮะ
1: อ๋อใช่มันก็กลายเป็นว่ามันก็เลยเอื้อประโยชน์กันนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่เขาเลยตั้งนี่ไงนี่คือภัยแทรกซ้อนไม่ว่าพวกค้าน้ำมันเถื่อนขนของเถื่อนผู้มีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองหรือความเห็นต่างโดยนั้นมันผสมกลมกลืนไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเลยเราต้องแยกเป็นรายคดีว่าคดีไหนคือความมั่นคงคดีไหนคือภัยที่มันมาแทรกซ้อนกับเหตุการณ์ใน3จังหวัดนะครับ
1: ครับแต่วันนี้นายกประชุมยังเน้นที่เรื่องแอร์
0: ครับ
1: ขนเฮโรอีนอยู่นะ
0: ฮะ
1: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกัญชาที่ส่งไปเยอรมันโป
0: ร
1: แลนด์หรือว่าอินโดนีเซียที่เขาบอกต้นทางมาจากประเทศไทยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไป
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
0: โอ้โหแล้วข่าวนี้มันก็จะกระฉ่อนโลกเลยนะ
1: มันก็จะไปรวมศูนย์ที่ทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยคนไทยก็มัวหมองนะเสียหาย
0: ครับ
1: คนก็มองว่าเราเป็นไอ้ทางผ่านหรือว่าเป็นในฮับของไอ้การกระจายส่งออกยาเสพติดทั้งกัญชาทั้งเฮโรอีนทั้งไอ้ยาอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวง
0: ครับ
1: เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เสียหาย
0: โอ้โหคือมองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหาพี่เบสารที่พี่เบสารบอกถูกเลยนะฮะความวัวยังไม่ทันหายความกระเบือเข้ามาแทรกเนี่ยนะฮะสอบก็ทุจริตนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปแล้วก็โกงกินถูกจับคาโต๊ะทำงานมีวันนี้เหมือนกันนะครับยาเสพติด
1: เรียกอะไรเรียกไอ้ใบอะไรป.3ใช่ไหม
0: ครับเรื่องของอาวุธปืน
1: ป.3นี่ขอซื้ออาวุธปืน
0: ครับคือ
1: ป.4นี่อะไรพก
0: ครับพกคือใบป.3เนี่ยเอกสารที่ขอในการยื่นอภิปรายห้าบาทเรียกไป10,000ฮะลดลงมาเหลือ8,000เขาอัดคลิปไปเลยนะฮะโอ้โหคำขอเนี่ย5 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณไปเรียกเขา
1: ผู้ใหญ่เขาบอกให้ช่วยหน่อยช่วย
0: ครับ
1: ยังไงต้องหมื่นหนึ่งนี้ช่วยกันแล้วเนี่ย
0: โอ้โหแล้วอาวุธปืนถูกที่ไหนแล้วฮะถ้าจะขอมีเนี่ยปืนหนึ่งก็ครึ่งค้อนแสนนะถ้าดีๆหน่อยก็เกือบแสนนะครับแล้วต้องมาเสียไล่ไปทางอย่างนี้อีกนะครับวันนี้ก็เลยไปจับกุมคาโต๊ะทำงานเลยนะพี่เพศาน
1: ครับมีญาติผมคนหนึ่งรู้สึกซื้อปืนมาแสนกว่า
0: ครับ
1: สมิธแอนด์เวสันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือของจริงๆเนี่ยรู้สึกจะ50,000-60,000อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปทำตกหาย
0: เอ้า
1: ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
0: หล่นลงไป
1: พุงไปแล้วมันตกอ่ะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็เลยไปฝากบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายบอกว่าช่วยประกาศหน่อยว่าใครพบ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ากำนันมาแจ้งบอกว่ามีคนพบแล้วเขาขอ30,000
0: เอามาคืนเนี่ยนะฮะ
1: บอกเขาขอ30,000
0: ครับ
1: ก็เลยรวมแล้วก็เป็นแสนกระบอกญาติผม
0: โอ้โหครับโอ้นายนี้ก็หมดอนาคตไปเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วครับ
1: ปลัดเนี่ยนะ
0: เป็นปลัดเนี่ยฮะใช่ครับ
1: ผู้ว่าถ้าไม่รีบเดี๋ยวจะภัยจะมาถึงตัวเลย
0: ครับ
1: ต้องรีบให้ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ครับ
1: โอ้ยหลักฐานชัดเลยนี
0: ่ครับ
1: เขาย้อนสอนก็อัดคลิปไปเพียบเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คนเขาคงโกรธเลยนะมาเรียกเขาอย่างว่าเขาโง่นะนะ
0: โอ้โหก็ไอใบคำขอเนี่ยมัน5 บาทนะฮะแต่เรียกไป10,000 บาทนะครับในการขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนฮะต่อมาโอ้ไม่เอาไม่เราลดราคาให้ฮะเป็นบุญคุณอีกนะลดเหลือ 6,000 ฮะเหลือ 6,000 ฮะตามธรรมเนียมค่าใบอนุญาตเนี่ยฉบับละ5 บาทเท่านั้นเองฮะ
1: แต่ว่าค่าขอค่าเอกสารใบ

0: ละพันไอ้ใบละ500อีก2ใ
1: บ
0: รวมเป็นพันรวมไปบวกเป็นเสร็จ 6,000
1: ผู้เสียหายอัดคลิปไว้ก่อนเอาไปแจ้งต่อปปช.จนนำมาสู่การยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติ
0: หมายจับ
1: ล่อซื้อเลยนะฮะเนี่ยฮะก็เนี่ยพักกันครู่นึงก็ได้ครับพี่เพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับคือเรื่องกัญชาของเรามันก็ยังไม่ทำให้มันเป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนนะ
6: ครับ
7: จะอนุญาตไม่อนุญาตอะไรยังไงก็ยังปล่อยปละละเลยกัน
6: คือระเบียบควบคุมใช่ไหมพี่ไพศาลที่
7: ระเบียบควบคุมมันทำให้มันก็เกิดความหละหลวมขึ้น
6: ครับ
7: เพราะว่าคนก็สามารถยังสามารถเข้าถึงได
6: ้ครับ
7: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเข้าถึงปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีสต็อกมีอะไรต่างๆแล้วมันก็กลายเป็นแหล่งที่ถึงขั้นว่าผลิตแล้วก็หรือนำเข้ามาแล้วก็ส่งออกต่อหรือผลิตแล้วส่งออกมันก็เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย
6: โอ้โหก็ถ้ามันเป็นลักษณะตันๆอย่างนี้ต้องปลูกกี่ไร่ล่ะครับเนี่ยกว่ามันจะได้มาขนาดนั้นนะพี่พิศา
7: ลก็ผมก็ทราบว่าเขามีคนเขาลงทุนปลูกกันอยู
6: ่อ่า
7: ตามที่ผมทราบนะ
6: ครับ
7: เขาก็ลงทุนปลูกลงอะไรกันอยู
6: ่เอาอย่างนี้ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาลักลอบปลูกลักลอบขายกันไม่แห่ขนกันมาบ้านเราเหรอครับเนี่ย
7: ของเราเขาห้ามนำเข้าใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ครับยังห้ามนำเข้าอย
7: ู่ส่งออกอยู่ใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ครับใช่ครับยังผิดกฎหมายอยู่ฮะ
7: ก็คือส่งออกจากไทยได้มันต้องมีแหล่งผลิตอ่ะ
6: ครับ
7: ถ้าผลิตไม่ได้มันก็ต้องมีการนำเข้ามาก็แสดงว่ามันก็
6: แต่นำเข้ามามันก็เป็นเพียงแค่กฎหมายศุลกากรนะพี่เปสารมันไม่ได้โดนเรื่องของยาเสพติดฮะ
7: ใช่นี่ก็เป็นมันก็กระโดนไปในชั้นคือ
6: ไม่ผ่านพิธีศุลกากร
7: เขาห้ามส่งออกมันก็คือเป็นสินค้าต้องห้ามนะ
6: ครับ
7: แต่ว่าเราก็เห็นอยู่ที่เขาจับได้เลยนะก็แสดงว่ามันก็ออกไปได
6: ้ครับ
7: ไอ้ที่จับไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่นะ
6: ก็นั่นนะฮะมีโทษไหมมีโทษนำเข้าส่งออกเนี่ยถ้าเกิดเขาจับได้นะฮะโทษตั้งแต่2 ปีถึง 15 ปีปรับ500,000 ถึง 1,500,000 บาทฮะอันนี้มาตรา75 วรรค 1นะฮะแล้วก็วงเล็บ2จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนี่นะอันนี้ก็คือกฎหมายในการนำเข้าส่งออกนะฮะแต่ว่าการใช้ในประเทศเนี่ยอย่างที่พี่ไพศาลห่วงใยก็คือมันมีทุกตรอกซอกซอยในเรื่องของไอ้คลินิก
7: ร้านกัญชา
6: ร้านกัญชา
7: อะไรเนี่ยนะ
6: ใช่ครับใช่ครับแต่ที่จะเอามาจับกันจริงๆเนี่ยมันคือกฎหมายของทางกระทรวงสาธารณสุขพรบควันก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่แน่ใจว่าสถิติตรงเนี้ยมันมีจับกันบ้างหรือเปล่าไง
7: ไม่ค่อยได้ยินอยู
6: ่ครับ
7: ได้ยินแต่ว่าก็ยังมีคนไปซื้อเสพอะไรกันต่างๆ
6: และไอ้น้ำจากใบกระท่อมนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะพี่เบสานถ้าอธิบายไปแล้วเนี่ยนะน้องๆเยาวชนคนทำงาน
7: ตอนนี้แอบขายได้ใช่ไหมแต่ก่อนเปิดเผยเลยเมื่อก่อนไม่ได้ใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาจากไหนเนี่ยเพราะเห็นอยู่นะพี่เบสานขับรถอยู่เนี่ยบรรดาพวกพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเวลาเขาจอดรถปุ๊บเนี่ยเขาเปิดเบาะเลยคงกระหายน้ำมากคว้าขึ้นมาน้ำก็สีน้ำตาลกันทั้งนั้นเลยฮะกระดกเนี่ยนะฮะ
7: คือแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ใส่ในถังไอ้ถังแช่
6: ครับ
7: ไอ้ถังแดงถังอะไรที่
6: ถังน้ำเงินถังแดงถังน้ำแข็ง
7: นั่นน่ะ แต่ก่อนก็วางกันโดดเด่นเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าถ้าจะขายก็เขาเก็บใส่ถังพวกนี
6: ้ครับ
7: ลูกค้าขาประจำมาก็เปิดหยิบให
6: ้โอยเขาไปกวาดล้างมารอบแล้วฮะ
7: ก็มีก็เป็นทำเป็นระยะทำให้รู้บ้างว่าพยายามจะปราบปรามอยู
6: ่ครับ
7: ครับก็เหมือนตำรวจจับซ่องโสเภณีก็จับเป็นระยะ
6: จับเป็นระยะนะ
7: เพราะมันไม่จับไม่ได้ว่ามันเดี๋ยวไม่ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ก็ยังถามว่ามีไหมก็มีตลอด
6: คือปลดล็อกไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งที่สังคมห่วงใยก็คือเรื่องของระเบียบเข้ามาควบคุมนะฮะจะให้มันอยู่ในกรอบในข้อจำกัดยังไงอย่างเช่นกัญชาเพื่อจะใช้ทางการแพทย์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องเป็นทางการแพทย์จริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะ walk in เข้าไปรู้สึกอะไรมีความเครียดไอ้ตรงนี้มันใครประเมินว่าคุณมีความเครียดจะเข้าไปในร้านประเภทนี้ครับ
7: ครับแต่ผมเชื่อว่านายกเนี่ยไอ้การที่จะมาพูดและกวดขันเรื่องนี้ก็จะยากนะ
6: ครับ
7: ในเรื่องข่าวที่ว่าไปจับกัญชาตำรวจเยอรมันกับโปแลนด์เขาร่วมมือแล้วจับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
6: ครับ
7: หรือว่าที่อินโดนีเซียเขาแถลงซะใหญ่โตเลย3กว่าตัน3ตันกว่าๆกับ4ตันเนี่ย
6: ครับ
7: ส่งทั้งใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปนะ
6: ครับ
7: นายกพูดก็เดี๋ยวคนก็จะย้อนถามเพราะมันเคยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยใช่ไหม
6: ครับ
7: ที่จะผลักดันในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่กันนะว่าถ้าจะแก้จริงมันก็ไม่ง่าย
6: ครับ
7: แล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมพูดตรงๆนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็มีบางคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าที่เขามากวดขันเนี่ยเพราะยาเสพติดอย่างเดียวนะแต่ว่าเขากลัวมากก็คือเรื่องกัญชา
6: ครับ
7: เพราะว่าคนของเขามาแล้วก็มันมีโอกาสสูงที่จะถือติดกระเป๋ากลับไป
6: โอ้ฮะ
7: คนออสเตรเลียมาแล้วก็มาเสพกันที่บ้านเราเนี่ย
6: ครับ
7: แล้วบางทีก็เกิดพกไปนิดหน่อยๆไปอะไรเงี้ยนะซึ่งของเขาถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ไง
6: เขาเห็นว่าบางประเทศเองเขาข้อห่วงจะมาอบรมจับสัมมนาเนี่ยพอขึ้นชื่อไว้ไปประเทศไทยแลนด์ดีกว่าไหมเนี่ยบางประเทศเขาบอกว่าไม่อยากให้พนักงานของเขามาเลยกลัวมาลิ้มมาลองอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลนะ
7: ก็มีอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน
6: ครับ
7: เราได้ยินอยู
6: ่
7: ครับมาดูเรื่องกรณีเด็ก11ขวบนะฮะ
6: ครับ
7: ผมเห็นมันมีคำถามอยู่2เรื่องนะคือเรื่องว่าเด็กขับรถได้อย่างไรกับเรื่องว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษหรือไม
6: ่ครับ
7: วันนี้เนี่ยเรื่องที่ว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่เนี่ยมีคุณยุพินใครพี่มายนะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารหรือว่าที่เขาเรียกว่าพ.บจ.มุกดาหารเนี่ยนะฮะได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเด็ก11ขวบที่ก่อเหตุขับรถแล้วไปชนพระสงฆ์ที่กำลังธุดงค์เดินธุดงค์อยู่เนี่ยเสียชีวิตให้รวมเป็นเสร็จตอนนี้เป็น10นะ
6: 10ครับก็คือท่านมรณภาพในจุดเกิดเหตุเลย5นะพี่เบสาร ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้4เมื่อเช้านี้ท่านมรณภาพเพิ่มอีก1ฮะเป็น10แล้วครับ
7: เป็น10ละแล้วก็ยังสาหัสอีก2นะ
6: ครับ
7: คุณยุพินเนี่ยบอกว่าเด็กชายคนนี้จดทะเบียนเป็นคนพิการประเภท7คือเป็นอ

0: ออทิสติกขั้นรุนแรงไม่สามารถสื่อสารรับรู้อะไรได้เลยสมควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและพบว่าขาดการรับยาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ทางพม.มุกดาหารเขายืนยันมาก็สรุปว่าเด็กคนนี้เป็นออทิสติกแล้วทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้รับตัวไปดูแลทางทีมแพทย์จะประเมินผลด้านสภาพจิตแล้วส่งมาให้ทางสภ.เมืองมุกดาหารใช้ประกอบทางคดี
1: ครับ
0: ซึ่งกระบวนการสอบสวนตัวเด็กทางสภ.เมืองอุบลจะเป็นเจ้าภาพสืบสวนสอบสวนร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเป็นสาวิชาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ตามในส่วนของพม.เด็กพิเศษจะไม่มีความผิดจะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับโทษ
1: อ
0: ันนี้สำหรับพม.อันนี้เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอาเด็กขับรถได้ยังไงผู้ปกครองอ้างว่าไม่เคยสอนไม่เคยเห็นเด็กขับนะลือกันไปถึงขั้นว่าเด็กเนี่ยขับยายไปขับรถไปส่งยายไปขายของเพราะยายเนี่ยขายของอยู่ตลาดสด
1: ครับ
0: ขายมาเป็น10ปีละไปถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาก็บอกไม่เคยเห็นเลย
1: อัน
0: นี้ก็น่าจะบอกได้ว่าคงถ้าอย่างนี้ข่าวอย่างนี้ก็ไม่จริง
1: ครับ
0: คือตอนนี้มันมีข่าวประเภทที่โซเชียลบ้างใครต่อใครบ้างออกมาโอ้โหข้อมูลเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกดูกันนะ
1: วันนี
0: ้ดูหน่อยว่าคนที่ให้ความเห็นหรือว่าคนที่มีข้อมูลเนี่ยมีตัวตนไหม
1: ครับ
0: มีตัวตนมีบุคคลอย่างเรื่องเด็กพิเศษเนี่ยอันเนี้ยพม.เขาเป็นคนให้สัมภาษณ์เอง
1: ว่าเขามีบัตรอยู
0: ่แล้วจะต้องไปลงทะเบียนกับเขาไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็พอโอเคสรุปว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกอันนี้แน่นอน
1: อ่าฮะคือวันนี้พี่เพศานผมมีโอกาสได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณหมอเดลสุริยะเดล
0: ทรีปาตี
1: ใช่ครับ okay. ใช่ครับก็คุณหมอเป็นจิตแพทย์เด็กเนี่ยนะครับคุณหมออธิบายอย่างนี้ฮะ11 12 13เนี่ยก็คือเด็กก้าวย่างเข้าสู่วัยรุ่นถ้าเด็กปกติเนี่ยอยากรู้อยากลองมีพลังเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นฮะอยากรู้อยากลองมีพลังอยากคิดอะไรก็ทำเลยนะฮะแต่ผลที่จะตามมาอะไรไม่รู้แต่เด็กเขาอยากทำอันนี้เด็กปกติเด็กพิเศษนะฮะถ้าออทิสติกเนี่ยเช่นเดียวกันครับเลือดวัยรุ่นมันร้อนแรงฮะอยากรู้อยากลองนะครับแต่ความยับยั้งชั่งใจมันไม่มีพี่ไพศาลนะฮะซึ่งพอเห็นกุญแจรถอยู่อย่างเงี้ยเด็กพิเศษเนี่ยโดยเฉพาะออทิสติกเนี่ยคุณหมอแยกประเด็นบิ๊กนะถ้าออทิสติกก็คือในการรับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะครับพัฒนาการช้าไปเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นออทิสติกที่IQ ยังปกติอันนี้จะเป็นเด็กพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยและคุณพ่อคุณแม่จะรู้เลยว่าลูกชอบอะไรพี่เบสันคุณหมออธิบายเลยนะฮะเด็กพิเศษกลุ่มนี้เวลาเขาฝังใจเขาชอบอะไรเนี่ยนะฮะเขามุ่งมั่นทำได้ดีกว่าคนปกติอีกนะครับ
0: ลงลึกเลย
1: ฮะอย่างเช่นปฏิทินไอ้พันปีเนี่ยวันไหนเวลาไหนตกฟากอะไรยังไงเขารู้หมดเลยนะฮะแป๊บเดียวสมองเขาไปเลยเพราะเขามุ่งทางนี้อย่างเดียวประเด็นที่สองถ้าเป็นจิตรกรวาดภาพชอบวาดภาพมากเนี่ยอาจจะวาดเก่งกว่าศิลปินอีกนะพี่สารเย็นเดียวกัน
0: แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
1: ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมุ่งทางนี้ทางเดียว
0: ไปเล่นดนตรีไปทำอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่ครับแต่ทางนี้เขาจะเก่งเป็นแบบไบรท์ไปเลย
0: ที่เขาสนใจแล้วจะลงลึกได้มาก
1: เช่นเดียวกับเรื่องของยานยนต์ถ้าเกิดอยากจะขับรถยนต์ชอบเครื่องยนต์กลไกมากเขามุ่งมาทางนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องมาฝึกขับรถเขาสามารถ
0: เขาดูทุกวันเนี่ยเห็นเขาสามารถ
1: แล้วทำได้เลย อันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่คุณหมอหยิบยกมาเพื่อจะมากรบกระแสว่าเอ๊ะไม่เคยฝึกหัดขับรถเลยเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนเลยแต่ขับออกไปนอกถนนได้ยังไงเนี่ย
0: ก็อาจเป็นไปได้สำหรับคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นก็คือไม่เคยขับเลยไม่มีทางหรอก
1: ครับใช่ครับ
0: ออกเกียร์หนึ่งก็สะดุดแล้ว
1: ครับ
0: เครื่องดับแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับเด็กพิเศษเนี่ยคุณหมอเดลผมก็ฟังอยู่นะ คุณหมอเดลบอกว่าเขาจะมีความสามารถที่ลงลึกไปได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเขานั่งแล้วเขาสังเกตว่าขับ

0: พวงมาลัยยังไงใส่เกียร์ยังไงเหยียบคลัตช์เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรไงเนี่ย
1: ดูอยู่ทุกวันน่ะ
0: คือถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งสนใจอะไรอย่างกว้างขวางด้วยบางทีมันไม่สามารถที่จะจดจำอะไรได้แม่นยำแต่เด็กพิเศษ
1: ทำได้เลย
0: ละเอียดยิบเลย
1: ใช่ฮะนี่คือทักษะเฉพาะทางสูงสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษถ้าเขามุ่งมาทางยานยนต์นะก็ทำได้เลยนะคุณหมอบอกอย่างน
0: ั้
1: น
0: อันนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายโอเค
1: ครับ
0: ผมก็ต้องให้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: เพราะว่าหมอสุริยะเดลเนี่ยท่านก็เป็นแพทย์เด็กนี่นะ
1: อ่าฮะ
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
1: ครับ
0: หมอเดลเนี่ยเรียกกัน
1: แต่ว่าความผิดก็ต้องมีนะคุณหมอบอกอย่างนั้นแต่เนื่องจากเรามีพรบคุ้มครองเด็กอยู่ไงครับก็เลยจะเข้ามาดูแลตรงนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กจะไม่มีความผิดเพราะมีพรบคุ้มครองเนี่ยแต่ว่าในแง่ของความรับผิดชอบเนี่ยนะผู้ปกครองครับก็จะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่คุณหมอเดียวก็ฝากไว้นะฮะว่าเจ้าหน้าที่รัฐคุณต้องเข้าไปช่วยดูแลผู้ที่เขาเสียหายด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไปยื่นร้องยื่นฟ้องอะไรกันเองทางการหรือว่าภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือไกล่เกลี่ยเยียวยาตรงนี้ครับและที่สำคัญคือน้องเมื่อได้รับการบำบัดดูแลจนบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาน้องมาดูแลหรือว่ากฎหมายจะเข้าไปดูแลน้องยังไงอันนี้ก็ต้องว่ากันไปด้วยนะครับ
0: ครับคือขนาดว่าเป็นหมอเด็กนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทราบคุณหมอก็ทราบว่าเด็กพิเศษเด็กออทิสติกเนี่ยมันคือเด็กที่มีคุณสมบัติยังไงนะ
1: ครับ
0: แต่คุณหมอบอกว่าอย่างนี้บอกเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเด็กปกติหรือเด็กพิเศษต้องถือว่ามีความผิด
1: ครับ
0: จึงเสนอให้มีการคุมประพฤติเด็กคนนี
1: ้
0: ให้ทำจิตอาสาตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ให้สังคม
1: ครับ
0: คือถ้าพูดอย่างนี้นะคุณหมอพูดหมายถึงว่าถ้าเกิดขนาดนี้ไม่ควรให้เด็กอยู่กับพ่อแม่ล่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อแม่อายายเนี่ยคงเอาไม่อยู่อะ
1: เอาไม่อยู่ใช่ครับ
0: คือต้องอยู่กับอะไรที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็เนี่ยใช้คำว่าต้องคุมประพฤติทำจิตอาสาตลอดชีวิตก
1: ็กรมคุมประพฤติต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เลยนะฮะและการเยียวยาต้องนอกเหนือจากสังคมแล้วที่เสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยตัวน้องเองก็ต้องเยียวยาด้วยเพราะตอนนี้จิตตกมาก
0: เพราะว่าผมคิดว่าเนี้ยคุณหมอคิดว่าโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีความผิดแล้วเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวไม่มีทางเลย
1: ครับ
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: อ่า
0: ไม่มีความพร้อมไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอต้องไปอยู่กับหน่วยงานที่เขาดูแลโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: เน
1: ี่ยก็แนวทางป้องกันนะฮะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กพิเศษอยู่นะครับก็คุณหมอแนะนำอย่างนี้นะฮะบรรดากุญแจรถกุญแจบ้านสิ่งของเสี่ยงอันตรายเก็บให้มิดชิดเลยที่เด็กไม่สามารถหยิบจับด้วยตัวเองแล้วก็ผู้ปกครองต้องสังเกตพฤติกรรมเรียนแบบหรือความสนใจที่มากผิดปกติของเด็กครับเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าลูกของเราเนี่ยเขาสนใจด้านไหนแล้วเขาจะเชี่ยวสนใจแล้วจะเขาจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ด้านนั้นโดยเฉพาะออทิสติกกลุ่มนี้พี่ไพศาลคุณพ่อคุณแม่รู้ดีก็ต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเช่นสนใจอาวุธปืนมากเลยบ้านมีปืนด้วยต้องทำยังไงฮะเก็บอย่างดีมิดชิดอย่างดีนะฮะไม่ให้เขาไปแตะไปต้องได้เลยนะฮะอันตรายจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญฮะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวในชุมชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่สนับสนุนปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมที่เกินวัยเสี่ยงอันตรายเอ๊ะเมื่อวานพี่ไพศาลบอกใช่ไหมสามขวบสี่ขวบหรือว่าไม่เกินสิบขวบขับรถไถได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายภาพออกมาชื่นชมอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนั่นหาลูกไม่นะ
1: อันตรายเลยครับใช่ฮะ
0: ต้องพักกันอีกสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟัง

0: แค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา52นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับต่ออีกนิดเดียว
2: ครับ
3: คือมันมีคำถามว่าเด็กขับรถไปไหนปรากฏว่าครูที่โรงเรียนเด็กพิเศษเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ซึ่งเขาอยู่กับเด็กออทิสติกมาเด็กพิเศษมาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาว่าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นออทิสติกแล้วเด็กคนเนี้ยอายุ11เนี่ย
2: ครับ
3: เขาจะเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำ
2: อ
3: ะไรที่เขาเคยทำอยู่ประจำเนี่ยเขาจะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยจะเป็นเรื่องมาก
2: ครับ
3: จะเป็นเรื่องที่แบบเขาจะหงุดหงิดเขาจะแบบหัวเสียเขาจะแบบประท้วงหรือแสดงอาการอะไรไม่รู
2: ้
3: อย่างเช่นว่าถ้าเวลา11โมงเขาต้องกินข้าวหรือเวลาเที่ยวต้องกินข้าวเขาต้องกินนะ
2: ครับ
3: คุณจะไปเลื่อนคุณจะไปอะไรเขาไม่ได้คราวนี้ครูเนี่ยเขาบอกว่ายายเนี่ยโทรมาบอกว่าเด็กเป็นหวัดขอลาขอลาหยุดวันหนึ่งค่ะครูเขายังบอกเลยว่าเด็กเขาจะนั่งไหมเด็กเขาจะ
2: จะมาโรงเรียนไหมอย่างนี้เหรอฮะ
3: เด็กเขาจะโกรธไหมครูก็ยังถามนะ
2: ครับ
3: แล้วครูก็เชื่อว่าที่เด็กขับรถมาเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาโรงเรียนเพราะเวลานั้นเนี่ยเขาต้องมาโรงเรียนทุกวัน
2: ต้องย้ำคิดย้ำทำ
3: โดยมีพ่อขับมาส่งเขา
2: ครับ
3: เขาบอกว่าเนี่ยดูเวลานะครูเขาบอกนะด
2: ู
3: เวลาที่ออกมาแล้วเส้นทางที่มาเนี่ยคือเส้นทางที่เขาต้องการขับ
2: เขา
3: ต
2: ้อง
3: มาที ่โรงเรียนก็คือเขาเคยต้องไปโรงเรียนแล้ววันนี้ทำไมเขาไม่ไป
2: ครับ
3: ยายก็บอกว่าเป็นหวัดอะไรเขาไม่เข้าใจหรอก
2: ครับ
3: แต่ว่าปกติวันเนี้ยเขาต้องไปโรงเรียน
2: เขาต้องไปโรงเรียนให้ได้
3: เพราะฉะนั้นเขาต้องไปโรงเรียนให้ได้ส่วนเด็กส่วนยายส่วนอะไรเนี่ยคงจะไม่มีความเข้าใจเพราะว่าเขาไม่พูดอยู่แล้วเขาไม่สื่อสาร
2: ครับ
3: นะแต่ครูบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาก็เลยไปเอากุญแจมาขับรถเอง
2: เห็นว่ากุญแจมันคาอยู่ที่รถไม่ใช่เหรอพี่พิสาร
3: ก็เห็นก็นั่นแหละเขาคงจะใกล้มือนะ
2: โอ้ฮะ
3: แต่ว่าเนี่ยว่าตัวด้วยวัตถุประสงค์นะผมว่าที่ครูก็พูดก็น่า
2: ก็มีเหตุมีผลอยู่ฮะ
3: มีน้ำหนักว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: เพราะครูเองเนี่ยก็ลองจากพ่อแม่ฮะเพราะว่าใกล้ชิดน้องคนนี้มากเพราะต้องอยู่กับคุณครูวันละกี่ชั่วโมงอะ7-8ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะจะรู้พฤติกรรมเลยที่ย้ำคิดย้ำทำอะไรเวลาไหนต้องทำแบบนั้นแต่เวลานี้เราต้องไปเรียนนี่ทำไมเราไม่ได้ไปโรงเรียนล่ะเป็นไปได้ครับ
3: ก็มันมีหนังเรื่องนึงอะที่ดัสตินฮอฟแมนเล่นกับอะไรอ่ะท็อปกันอ่ะ
2: ครับ
3: เฮ้ยท็อปกันทอมครูซใช่ไหมทอมครูซดัสตินฮอฟแมนเนี่ยเล่นเป็นคนที่เป็นออทิสติกแล้วทอมครูซเนี่ยเป็นน้องคนเล็ก
2: ครับ
3: เสร็จแล้วพ่อเนี่ยกลัวว่าเขาเนี่ยจะทำร้ายน้องส่งเขาไปอยู่โรงเรียนเฉพาะแต่ว่าพ่อตายไงเลนแมนหนังเรื่องเลนแมน
2: ครับ
3: พ่อตายก็เลยแบบรู้สึกจะมีมรดกว่าเขาจะต้องไปดูแลพี่ชายอะไรเงี้ยนะ เขาก็ไม่เคยเขาก็แบบไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยไม่เคยคบอะไรกันเลยไม่ทราบจะไม่รู้จักกันเพราะจับแยกไปอยู่สถานบำบัด
2: ครับ
3: สถานดูแลเด็กออทิสติกคราวนี้ดูพฤติกรรมเขาเนี่ยเข้าใจว่านักเขียนเรื่องนี้เขาก็คงจะดูว่าคนเอาเป็นออทิสติกจะเป็นยังไง
2: ครับ
3: เขาจะเป็นแบบอัจฉริยะเฉพาะด้านไม้จิ้มฟันล่วงมาจากปล่องลงพื้นเนี่ยเขารู้เลยว่ามีทั้งหมดกี่ก้าน
2: ครับโอ
3: ้แต่ว่าอย่างอื่นเขาไม่เป็นเลยนะ
2: ครับ
3: ทักษะด้านอื่นๆเขาไม่มีเลยนะที่คนทั่วไปควรจะต้องมีนะ
2: ครับ
3: เขาไม่มีเลยแต่เขาจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะเสร็จแล้วอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากเลยนะความเป็นออทิสติกเขาเลยเขาต้องทำอะไรแล้วเขาจะต้องทำให้ได้เวลานี้เขาจะต้องฟังวิทยุเขาต้องฟังให้ได
2: ้ครับ
3: เพราะว่าพิธีกรคนโปรดของเขาจะมาแล้วเรื่องอะไรเงี้ยนะหรือโทรทัศน์เนี่ยผมจำไม่ได้นะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเขาต้องดูให้ได้ถ้าไม่ดูเนี่ยโอ้โหอารวาสเลยเป็นเรื่องเลยก็เป็นลักษณะเหมือนย้ำคิดย้ำทำก็คือว่าอะไรที่

0: ทำก็ต้องทำ
1: ครับ
0: เนี่ยในหนังเรื่องนี้มันจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยนะซึ่งผมก็เข้าใจว่าคนเขียนเขาคงจะเอามาจากไอ้ลักษณะของคนที่เป็นออทิสติกอ่ะ
1: ใช่เลย
0: เขียนเอาไว
1: ้
0: มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมา
1: คง
0: จะเอาเรื่องข้อที่จริงบางเรื่องใส่เข้าไป
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็จะคล้ายๆอย่างที่ครูอธิบายเรื่องเด็กคนนี้ครับ
1: อ่าฮะโอ้ก็ดูหน้าปกของภาพยนตร์ฮะพี่เบสารฮะที่มีนักแสดงเรารู้แล้วเขาไม่ปกตินะครับนักแสดงแค่ขายเป็นภาพโปรโมทเนี่ย
0: ดัสซินฮอฟแมน
1: ใช่ครับ
0: เล่นเป็นโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติก
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: ฮะ1988นะใช่ไหมฮะ
0: โอ้เหรอ1988เลยทอมครูซยังเด็กอยู่เลย
1: ใช่ครับยังหล่อกิ
0: ๊
1: กอย
0: ู่
1: เลย
0: นะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมได้คุยเข้ามานะพี่เปสารคุณอารีนาบอกว่าซีรีส์เกาหลีฮะเรื่อง Good Doctor เนี่ยที่หมอ
0: เป็นออทิสติก
1: ตัวเอกเป็นออทิสติกดังมากฝรั่งยังเอาไปรีเมคเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูแลเยียวยากันไปนะครับทั้งสองฝ่ายฝ่ายผู้สูญเสียแล้วก็ฝ่ายผู้กระทำคือครอบครัวของน้องวัย11ขวบคนนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของประกันภัยก็ต้องโอ้โหว่ากันไปที่บอกว่า20ล้านมัน
0: ไม่ใช่ผมครับพรบไม่ใช่อยู่แล้ว
1: ใช่ไหมฮะ
0: ผมว่าคงยังมีการเข้าใจผิดอะไรกัน
1: คือมีแค่พรบรถยนต์น่ะไอ้กับประกันภัยรถไม่มีอ่ะครับ
0: ไม่มีประกันเลย
1: ไม่มีประกันน่ะฮะพรบจะคุ้มครองได้ขนาดไหนฮะ
0: ไอ้พรบมันต้องบังคับอยู่แล้วมันมีทุกคัน
1: ครับ
0: รถปิ๊กอัพคันนี้ก็น่าจะเสียเท่าไหร่ของผมเสียมา600กว่าบาท
1: 600กว่าบาทใช่ครับ
0: โอ้มันเก่งนะ
1: ครับ
0: ของปิ๊กอัพผมไม่ร
1: ู้600ไม่ถึง800ครับพี่เพชรครับ
0: หมายถึงปิ๊กอัพใช่มั้ย
1: ใช่ครับผมก็รถใหญ่เนี่ยก็บะเหมือนกันเนี่ยฮะก็ประมาณเนี้ยจับ6-700เนี่ยประมาณเนี้ยครับ
0: ก็จะแพงกว่ารถซีดาน
1: ครับก็ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฮะก็คือพรบครับ
0: ครับ
1: ไว้กับเทเวศประกันภัยนะฮะก็แต่ว่าเขาปรับเงื่อนไขใหม่นี่พี่ไพศาลเขาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาทนะ
0: ทางราชการก็ต้องช่วยก็ต้องให้ผู้ปกครองอะไรของเด็กแสดงต่างก็ดู
1: ครับ
0: ต้องมารับผิดชอบ
1: ทางแพ่งฮะทางแพ่งเนี่ย
0: ก็คงไม่ได้มีฐานะอะไรมากแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับขอให้ตัวเลขหยุดเท่านี้10รูปนะฮะที่มรณภาพไปเนี่ยก็มีอีกท่านอีกองค์นึงอ่ะพี่เภสัชที่ต้องเอาไปรักษาที่อุบลเลยครับเฉพาะทางเลยครับอันนั้นก็หนักอย
0: ู
1: ่เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับพี่เพชรฮะ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
0: เอ๊ะวันนี้นายกประชุมกับปปส.

0: ครับ
1: คุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้ออันนี้เราคุยไปยังเนี่ย
0: ยังครับยังครับ
1: อ๋อนี่แสดงออกมาล่าสุดนะ
0: ครับ
1: คุณรัชดาบอกที่ประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานวันนี้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้อเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกนอกประเทศประกอบด้วย1การ

0: ต้องจูงสุนัขดมกันอุตลุดนะ
1: คือมันเพิ่มมาใหม่ก็คือขาเข้าเนี่ยเราจะตรวจเข้มขาออกอย่างที่ท่านพิพัฒน์บอกว่าให้เกียรติกันนะเราจะไม่ตรวจเข้มก็ต้องเอาสุนัขเคนายมาเพิ่มอ่ะตรวจขาออกด้วยครับ
0: ตรวจขาออกด้วยเพื่อไม่ให้ไปสร้างความขายหน้าที่ไหนนะ
1: ครับ
0: สองการยกระดับการตรวจสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มงวดนะการกำหนดบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงสำหรับลูกเรือที่รับหิ้วหรือรับฝากสิ่งของรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากฝ่าฝืนแล้วก็ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารหรือ Passenger Information Unit PIU เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบสัมภาระและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการประสานงานกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดไม่รู้ยังไงนะ
1: ครับ
0: บำบัดอะไรบ้างก็ไม่รู้เขาพูดมาแค่นั้นว่า1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยอันนี้ผลจากการประชุมที่วันนี้โฆษกคุณรัชดาแถลง
1: ครับมีมุมมองของคุณวิรุฒพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: พันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลแสดงความคิดเห็นเรื่องประเด็นเนี้ยนะฮะยาเสพติดของแอร์สาวที่ผิดถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับปรากฏว่าพันตำรวจเอกวิรุฒเนี่ยบอกว่านะครับแม้หลายคนจะมองว่าการถูกจับกุมที่ออสเตรเลียอาจจะต้องเผชิญบทลงโทษที่รุนแรงแต่ว่าในมุมของหลักกฎหมายแล้วนะครับกลับเห็นว่าแอร์โฮสเตสรายเนี้ยอาจจะถือว่ายังโชคดีที่ถูกดำเนินคดีในออสเตรเลียมากกว่านะฮะเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาอธิบายว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียให้ความสำคัญกับหลักฐานสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าฝ่ายโจทก์จะสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อศาลได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ต้องหามีส่วนรู้เห็นแล้วก็มีเจตนาร่วมในการกระทำความผิดจริงหากอัยการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหารับรู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ในสัมภาระและมีเจตนาลักลอบขนยาเสพติดศาลก็อาจมีคำพิพากษายกฟ้องได้ครับโดยผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองพันตำรวจเอกวิรุฒยังเปรียบเทียบกับกระบวนการดำเนินคดีในไทยนะฮะโดยมองว่าในทางปฏิบัติเมื่อพบยาเสพติดอยู่ในความครอบครองของบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในตัวบ้านพักยานพาหนะมักทำให้เกิดความเชื่อในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่งผลให้คดีจำนวนไม่น้อยเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องและพิจารณาของศาลแต่อย่างก็ตามความเห็นทั้งกล่าวเป็นการวิเคราะห์เชิงกฎหมายนะและกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศไม่ใช่ข้อสรุปของคดีแอร์โฮสเตสรายนี้ครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราถูกหลอกให้หิ้วให้ขนเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอพิสูจน์ในชั้นศาลของออสเตรเลียอาจจะยกฟ้องได้พี่พิสารแต่ว่าทางปปส.เองก็ยังไม่พูดได้เต็มปากว่าเธอเป็นผู้ถูกหลอกให้หิ้วหรือร่วมอยู่ในขบวนการมันต้องลงลึกในรายละเอียดอีกเพราะขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดหูลองคิดดูสิครับรับจ้างหิ้วแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยาเสพติดโอ้โหมันจะทรมานขนาดไหนอ่ะเพิ่งทำงานได้ปี2ปีอ่ะแล้วต้องโดนคดีหนักขนาดนี้พี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ในต่างแดนด้วยนะครับ
0: คือแต่ว่าผมก็คิดว่าถึงว่ารอดนะ

0: ครับ
1: รอดจากคดีรอดจากการติดคุกที่ออสเตรเลียกลับมาเมืองไทยก็เหมือนตกนรก
0: ฮะ
1: เพราะว่างานการก็
0: ประวัติเสียแล้วนะ
1: ฮะใช่เขาก็ต้องให้ออกจากงานนะ
0: ครับ
1: แล้วถ้ามีอย่างเนี้ยก็ไปสมัครงานที่ไหนก็จะยาก
0: ครับ
1: ถูกไห
0: มใช่ฮะ
1: เงินเดือนดีๆขนาดเป็นแอร์เงินเดือนไม่สูงแต่ว่าค่าเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงรวมแล้ว
0: ค่าไฟอะค่าไฟแต่ละรอบ
1: 50,000-60,000ใช่ไหมเดือน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ยังจะไปขวนขวายรับหิ้วคงหิ้วของ
0: ก็
1: เพิ่มเติมอีก
0: ก็ยังผ่อนรถเดือนละ8,800อยู่นะฮะซื้อใช้ชื่อแม่ซื้อนะพี่ไพศาลแล้วก็ผ่อนเดือนละ8,800แล้วต้องส่งกยศ.อีกนะฮะยังใช้ที่เงินกู้เรียนไม่หมดเลยนะฮะเพิ่งส่งก็2 ปีเองนะครับ
1: ครับ
0: โอ้
1: ผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะน่ายินดีอะไรถ้ารอดคุกมาได้นะ
0: ครับครับ
1: กลับมาก็คงจะไม่ตกนรกก็เหมือนตกนรกมันบางคนก็บอกโอ้ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวนะถ้าสมมุติว่าเกิดถูกหลอกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยเพราะว่าไปก็ไปเปิดรับความเสี่ยงเองใช่ไหม
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ฮะใช่ครับ
1: ไปเปิดรับความเสี่ยงเอง
0: ครับ
1: จะไปโทษใครก็ไม่ได
0: ้เนี่ยคือแม้หนีไปต่างประเทศก็ยังไม่พ้นคดีนะอย่างคุณนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เนี่ยพี่ไพศาลอดีตผอ.สำนักพุทธที
1: ่ถูกจับได้แล้วกำลังสู้ในชั้นศาลอยู่เพื่อส่งตัวกลับมาเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขาไปตะคุบตัวที่เท็กซัสใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่ามีเงินเยอะเนี่ยก็จ้างทนายถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะสู้ได้เยอะสู้ได้นาน
0: ครับก็นี่แหล่งข่าวประจำผมตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งผอ.สำนักพุทธเลยนะครับโอ้โหพอ
1: เห็นว่าจบวิศวะ
0: ครับถ้าโดนคดีไปเนี่ยโอ้โหพอคดีเนี่ยไม่สิ้นสุดเลยนะฮะไอ้เงินทอนวัดมันหลายกรรมหลายวาระเลยอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าวันนี้ปปช.ที่ออกมาก็คือชี้มูลคุณนพรัตน์และพวกนะฮะอันนี้เบิกเงินบูรณะวัดไทยอีกคดีนึงนะครับเนี่ยเบิกเงินบูรณะวัดไทยที่เดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาที่อินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายนะชี้อยู่ในต่างแดนไม่ถือเป็นวัดไม่เข้าเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนฟันอาญาและวินัยด้วยนะครับแล้วก็จะเรียกเงินคืนด้วยนะครับแต่ก็ต้องต่อสู้กันครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกากำลังสู้คดีว่าจะไม่ให้ถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครับ
1: ครับแล้วก็ปปช.ชี้มูลคุณพนมด้วยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: พนมศรศิลป
1: ์อันนี้ก็เป็นผอ.
0: รองผอ.สำนักพุทธครับ
1: เป็นอดีตผอ.ด้วย
0: ครับอ๋อ
1: เป็นอดีตผอ.เขาเคยเป็นรองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผอ.
0: ครับ
1: ก็เรียกรับเงินทอนวัดในพื้นที่นราธิวาส
0: ครับ
1: ส่งผิดวินัยอาญาแจ้งสำนักพุทธเรียกค่าเสียหายคืนด้วยนี่เมื่อนี้มีรายงานเนาะปปช.ชี้มูล
0: โอ้โหแล้วคดีเนี้ยเรื่องเงินทอนวัดแต่รอบก่อนหน้านี้พระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่พี่ไพศาล
1: ก็ส่วนใหญ่หลุดเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่พระนะท่านหลุดนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพวกข้าราชการเนี่ยอันนี้ไม่หลุดโดนกันไปเป็นส่วนใหญ
0: ่ก็เจตนาต้องมันดูที่เจตนาไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหมก็จะมาปุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ศาลาหน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาโครงการมาให้แล้วก็เงินเหลือยังไงเอาคืนผมมานะอะไรประมาณนี้พระท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอฮะประมาณนี้ครับแต่ว่าในทางราชการทำไม่ได้ไงฮะแล้วก็โดนพ่วงคดีไปทั้งนั้นเลยอะครับ
1: ครับอันนี้คุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายพนมศรศิลป
0: ์ครับ
1: เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตงบประมาณอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดสรรให้วัดสิทธิสารประดิษฐ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
0: ครับ
1: ประจำปีงบประมาณ2558ซึ่งข้อเท็จจริงเมื่อปี58เนี่ยนายพนมได้มีคำสั่งสำนักงานพุทธสำนักพุทธเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีนายพนมเป็นที่ปรึกษาและมีนางสาวประนอมคงพิกุลรองผู้อำนวยการเป็นประธาน

0: กรรมการพร้อมกับพวก
1: ครับ
0: เนี่ยผมบรรยายมาละเอียดเลยว่าจักยอกเงินไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะ
1: ครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์นะฮะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักพุทธครับกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยจากการไต่สวนเนี่ยพบว่านายวิชัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างปี 55 ถึง 63 มีรายได้ตามแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด. 91นะรวมเป็นเงินนะครับ 3,786,000 กว่าบาทแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากผิดปกติไม่สัมพันธ์กับรายได้แล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้นะครับโดยเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของตนเองและคู่สมรสรวมเป็นเงินนะที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยล้านกับ 80,000 กว่าบาทอ่ะพี่ไพศาลประกอบด้วยเงินฝากในชื่อของนายวิชัย1บัญชี 360,000 เงินฝากในชื่อของคู่สมรสนะฮะอีก 776,000 กว่าบาทนะฮะปปช.จึงชี้มูลว่าร่ำรวยผิดปกตินะฮะในส่วนของทรัพย์ที่ผิดปกติเนี่ยนะฮะก็ส่งรายงานไต่สวนพยานหลักฐานและก็ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อส่งสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยนั้นตกเป็นของแผ่นดินครับ
0: ครับ
1: มันอยู่กับเงินกับทองอะนะนะฮะ
0: ใช่
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับเอ๊ะมันมีการปล่อยข่าวเรื่องการเมืองว่าคุณอนุทินอาจจะตกเก้าอี้แล้วจะมีนายกสำรอง
3: ครับ
4: ชื่อย่อสศลาขึ้นมา
3: ก็เมื่อวานทิ้งท้ายรายการไงพี่ไพศาลกำลังจะวิเคราะห์เลยเวลาหมดซะก่อนไงพี่ไพศาล
4: เออซึ่งผมก็บอกว่าเอ้าก็พรรคภูมิใจไทยก็มีคะแนนสูงสุด
3: ครับ
4: ก็เขามีแคนดิเดตนายก2คน
3: ครับ
4: ก
3: ็คุณอนุทินกับคุณเสียศักดิ์
4: นอหนูกับ
3: สศเสือ
4: คุณเสียศักดิ์ก็สศเสือ
3: ครับ
4: คุณอนุทินก็ออ่างถ้าชื่อเล่นก็นอหนู
3: ครับ
4: จะเอาคุณเนวินนอนหนูมาก็ไม่ใช่คุณเนวินก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกของพ
3: ร
4: ร
3: คครับ
4: ใช่ไหม
3: ฮะ
4: แล้วสศลาจะมาที่ไหนปรากฏว่าเขาไปดูชื่อทั้งหมดเลยนะของแคนดิเดตนายกทุกพ
3: รรค
4: นะ
3: ครับ
4: สศลาเนี่ยมีคนเดียวนะ
3: ใครฮะ
4: คือคุณสิริกัญญา
3: เอ้าคนละพรรคไม่ใช่เหรอครับ
4: ก็เนี่ยวันนี้ที่รัฐสภาคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าและ
3: รองหั
4: วหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน
3: ครับ
4: ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวลือนายกรัฐมนตรีสำรองอักษรย่อสศลาจากพรรคสีน้ำเงินรอเสียบ
3: ครับ
4: หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองโดยมีบางคนมองว่าอาจจะเป็นนางสาวสิริกัญญานั้นคุณสิริกัญญาบอกว่าหากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายอย่างมหึมา
3: ครับ
4: หากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายอย่างมหึมา
3: ครับ
4: ฉะนั้นคงไม่ใช่ตนคิดว่าคนที่ปล่อยข่าวอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรั

0: ธรรมนูญ2560ที่ไม่สามารถจะเสนอรายชื่อนอกเหนือจากแคนดิเดตที่มีการเสนอชื่อไว้ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างที่ผมว่านะ
1: ครับ
0: เฮ้ยจะไปคิดชื่อนู้นชื่อนี้ไม่ได้มันต้องเอาตามที่เป็นแคนดิเดต
1: ก็แคนดิเดตก็คุณสิริกัญญาไงก็เป็นแคนดิเดตนายกเหมือนกันไม่ใช่
0: แต่มันต้องโปรย้ายค่ายกันอย่างว่า
1: ก็ต้องโปรย้ายค่ายใช่ครับ
0: แม้จะมีช่องทางอื่นแต่ก็ต้องไปสุดทางแล้วจริงๆจึงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่าน ะ
1: ครับ
0: แล้วถามว่าแล้วมองว่าอาจจะมีความขัดแย้งในการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่ล่ะจึงทำให้มีกระแสข่าวเช่นนี้ออกมานะมันอาจจะไปไม่ถึงนะแต่ว่ามันน่าจะมีเชื้อเก
1: ี่
0: ยวกับความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยไหมอะไรทำนองนั้นนะ
1: ครับ
0: นี่ผมขยายความนะคำถามเนี้ยคุณสิริกัญญาบอกว่าตนมองว่าหากจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งภายในพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเรื่องอื่นๆเราต้องยอมรับว่าไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งอื่นที่จะสามารถเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีได้หากพรรคร่วมรัฐบาลย้ายค่ายหรือย้ายฝั่งกันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นการเตรียมนายกสำรองก
1: ัน
0: เช่นนี้ย้ำว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งของพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเหมือนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าพรรคและผู้นำจิตวิญญาณพรรคนอกับนออะไรเนี่ย
1: ครับครับ
0: ถามย้ำว่าจะมีเหตุการณ์เช่นงบประมาณไม่ผ่านจนทำให้ต้องเปลี่ยนตัวนายกจะเป็นไปได้ไหม
1: ครับ
0: กำลังมีเรื่องงบประมาณคุณสิริกัญญาเขาเป็นกรรมธิการวิสามัญอยู่ด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณสิริกัญญาบอกว่าหากพ.ร.ก.เงินกู้หรือกฎหมายสำคัญไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องใช้ความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งจะต้องมาจากคนที่มีความละอายใจค่อนข้างสูงจึงจะลาออกด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นนั้นแต่ตนคิดว่าเราไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้ในการเมืองไทยเท่าไหร่กับการที่นายกรัฐมนตรีคนไหนลาออกเพราะตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดฉะนั้นตนจึงคิดว่าสาเหตุสำคัญคือความขัดแย้งภายในเป็นหลักมากกว่า
1: ครับ
0: หรือหากมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าซึ่งเรื่องงบประมาณก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันนี่คุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ
1: ์ครับครับถ้าเอาพรรคร่วมรัฐบาลจะมีปัญหาความขัดแย้งกับทางคุณยศชนันทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ถือว่าเดินมาแทบจะโรยกลีบกุหลาบเลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: รู้สึกเขาไม่ได้หมายถึงว่าระหว่างพรรคนะภายในพรรค
1: ภายในพรรคเดียวกัน
0: ภายในพรรคเนี่ยนะก็คือในความหมายคุณสิริยาคือว่ามันน่าจะเป็นปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทย
1: สนิมเกิดจากเนื้อใน
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าพรรคร่วมทั้งหลาย
1: พรรคร่วมครับเพราะวันสองวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามกระแสถามเรื่องของสองนอมีปัญหากันหรือไม่และสองนอกับหนึ่งพอในพรรคภูมิใจไทยจะมีปัญหากันหรือไม่นะฮะคุณชัยชนกก็ออกมากลบข่าวอันนั้นวันแรกนะฮะที่บอกว่าเป็นทางการมากเลยในการอธิบายไปเนี่ยและก็วันที่สองผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีอนุทินตอนกลับมาจากต่างประเทศนายกก็บอกว่าเนี่ยแหละฮะไม่มีปัญหาก็คุณชัยชนกตอบไปแล้วนี่เป็นนอนกกับนอนเนไม่เกี่ยวกับผมเลยเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พอก็กับนอก็อธิบายไปแล้วเป็นใครไม่มีนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยเบนไปที่อ้าวแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกน้องล่ะคนที่มันอยู่เป็นคณะทำงานแล้วทะเลาะกันล่ะนายกก็บอกว่ามีเหรอจะกล้าเนี่ยผมให้เต้นไก่ย่างโชว์เลยประมาณนี้นะ
0: แต่วันที่เมื่อวานเราคุยกันไปละ
1: การ์ตูนผู้จัดการลงภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองนะพี่เบสาร
0: ครับ
1: ยอมจานมาเรื่อยนะฮะก็เป็นภาพของอาจารย์นะเป็นคุณครูเนี่ยเตะภาพตอนที่ออกไปหาเสียงกันนะพี่เบสารจำได้ไหมลงจากรถตู้แล้วก็เตะเขาก้นเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มมีสวนนะฮะคนที่ลงจากรถตู้เตะอาจารย์บ้างเจอเตะคุณครูบ้างครับประมาณนี้ครับ
0: มีอย่างนั้นเลยนะ
1: ก็เริ่มมีสวนแต่ว่ามันจะเป็นจริงเป็นข่าวหรืออะไรไม่แน่ใจเรายังไม่เห็นภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้เนี่ยถ้าเป็นวันหยุดจริงๆหรือจะมีงานมีการมีทำบุญใหญ่มีอะไรลักษณะแบบนี้นะทำพิธีอะไรที่มันสำคัญเนี่ยนายกมักจะบินไปบุรีรัมย์แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังไม่ค่อยได้ไปไงพี่ไพศาลก็เลยไม่แน่ใจว่าข่าวลือที่มันออกมาเนี่ยมันตกลงเป็นยังไงกันแน่ไงครับ
0: ครับ

0: ศาลวันนี้นัดไก่เกลี่ยคดีสุชาติชมกลิ่นฟ้องไอซ์ลักชนกหมิ่นประมาท
1: ครับ
0: ปรากฏว่าล่าสุดสุชาติยอมถอนฟ้องเฉพาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งเท่านั้น
1: ครับแต่ก็ไกลเกลี่ยไม่หายข้างล่างนะครับก่อนจะเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลนะครับ
0: เดี๋ยวดูคุณลักษณ์ชนกเขาให้สัมภาษณ์นิดหนึ่ง
1: ครับ
0: คุณสุชาติเอาคุณสุชาติก่อนสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยภายหลังการไกลเกลี่ยคดีว่าศาลได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจเนื่องจากคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวหาว่าตนทุจริตการเลือกตั้งในเขต1จังหวัดชลบุรีและใช้ถ้อยคำพาดพิงว่าเป็นรัฐมนตรีเฮงซวยทั้งที่ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าตนได้รับชัยชนะจากคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์นายชาติกล่าวว่าในฐานะนักการเมืองยอมรับการตรวจสอบได้แต่สิ่งที่กระทบจิตใจมากคือที่สุดคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีอายุมากและเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU รวมถึงลูกที่ต้องเผชิญกับการถูกเพื่อนล้อเลียนจากข่าวที่เผยแพร่ออกไปจึงเห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพียงคนเดียวแต่ขยายวงไปถึงคนในครอบครัวอย่างไรก็ตามวันนี้คู่กรณีได้เดินทางมาขอโทษด้วยตนเองต่อหน้าศาลโดยกล่าวขอโทษที่ทำให้ตนและครอบครัวได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งตนในฐานะผู้ใหญ่กว่าเห็นว่าเมื่ออีกฝ่ายสำนึกและกล่าวขอโทษแล้วก็ถือว่ายุติเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าจะถอนฟ้องเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่สามารถให้อภัยกันได้แต่คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันยังคงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะเห็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนมาเป็นเวลานานนะ
1: ครับ
0: ขณะที่คุณรัชนกนะคุณไอรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนบอกว่าภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยนางสาวชนกหรือไอสสพรรคประชาชนได้ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยมีผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีร่วมสังเกตการด้วยนะอย่างไรก็ตามระหว่างในช่วงก่อนการให้สัมภาษณ์ได้เกิดเหตุโต้เถียงกันเล็กน้อยเมื่อทนายความของนายสุชาติเดินเข้ามาอยู่บริเวณด้านข้างของวงสัมภาษณ์พร้อมระบุว่าให้รอผู้สังเกตการก่อนและขอร่วมรับฟังการให้สัมภาษณ์ทนายนางสาวรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนด้านอื่นพร้อมกล่าวว่าไม่ต้องการมีภาพร่วมเฟรมกับทนายความของคู่กรณีขณะที่อีกฝ่ายยืนยันว่าต้องการรับฟังข้อความที่ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองไม่ใช่รับฟังผ่านสื่อก่อนที่ทนายความฝ่ายนางสาวรัชนกจะกล่าวว่าขอให้ไปอยู่กับกลุ่มผู้สังเกตการแทนทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงนางสาวรัชนกจึงให้สัมภาษณ์สื
1: ่
0: อตามปกติโดยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้นายสุชาติได้เดินทางมาศาลตามนัดหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ได้มาศาลตามกำหนดนัดทำให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดคุยกันภายในห้องพิจารณาคดีโดยนายสุชาติระบุว่าไม่ได้ติดใจเอาความแล้วแต่เล่าว่าการนำเสนอข่าวและกระแสที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณแม่และบุตรของตัวเองโดยเฉพาะบุตรที่ถูกเพื่อนล้อที่โรงเรียนจึงได้กล่าวขอโทษนายสุชาติรวมถึงขอโทษคุณแม่และบุตรของนายสุชาติที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารและกระแสข่าวพร้อมขอบคุณนายสุชาติที่ตัดสินใจถอนฟ้องก็ต้องขออภัยขอโทษท่านด้วยขอโทษครอบครัวท่านที่การสื่อสารของเราอาจส่งผลกระทบทำให้คุณแม่หรือว่าลูกของท่านได้รับผลกระทบทางสังคมโดยหลังจากนี้ตนจะมุ่งหน้าทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการศึกษาติดตามงบประมาณอย่างเต็มที่โดยจะเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและโครงการต่างๆต่อไปเช่นกรณีอาคารสกายนายรวมถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัตินะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการถอนฟ้องครั้งนี้มีเงื่อนไขหรือไม่คุณรัชนกตอบว่าเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและตกลงกันภายในศาลโดยตนได้แถลงขอโทษคุณแม่และบุตรของนายสุชาติรวมถึงประชาชนหากการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่ถูกใจพร้อม

0: กล่าวขออภัยต่อทุกฝ่าย
1: ครับคุยกันให้มากขึ้นนะเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ย2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะยังเอาโพสต์ของสื่อช่องหนึ่งฮะที่โพสต์ว่าจบไป1คดีไอซ์รัชนกนัดไกล่เกลี่ยตัวแทนสุชาติแต่หาข้อสรุปไม่ได้เรื่องคดีหมิ่นประมาทเพราะทนายอ้างไอซ์ทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆสุชาติเสียหายมากกระทั่งไอซ์บอกยอมสำนึกขอโทษทำให้สุชาติรีบมาศาลด้วยตัวเองทันทีรับคำขอโทษต่อหน้าศาลยืนยันถอนเฉพาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งรัฐมนตรีเฮงจุดๆๆเนี่ยนะฮะคดีอื่นยังอยู่พอเขาโพสต์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคุณไอซ์บอกว่านี่พูดไปตอนไหนหรือว่าสำนึกมั่วซั่วหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าในชั้นศาลก็มีการพูดกรณีที่คุณสุชาติบอกว่ามีผลกระทบต่อลูก
0: พ่อแม่
1: พ่อแม่เนี่ยนะฮะ
0: ตรงนั้นนะพ่อแม่เขาลูกเขา
1: ครับครับก็หนึ่งคดีจบไปนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไงพี่เบสารวันงบประมาณที่ผ่านนะฮะแล้วมันมีภาพออกมาว่าคุณไอซ์เดินไปหาคุณชัยชนกครับแล้วก็มีแกนนำของภูมิใจไทยแล้วก็รองประธานในสังกัดภูมิใจไทยเข้ามาโอบกอดแล้วก็ลูบศีรษะเอ็นดูภาพออกมารู้สึกว่าคนดูฮือฮาชื่นมื่นนะฮะแต่ก็มีบางฝ่ายว่าโอ้โหรักกันเมืองเล่นปาหี่อะไรกันเนี่ยนะครับคุณไอซ์เขาก็อธิบายเหมือนกันนะไอ้ภาพที่มันออกมาอย่างนั้นนะครับคือเขาบอกว่าเดินไปบอกคุณชัยชนกว่ากระทรวงดียังไม่ส่งสัญญา THAI Passport มาให้เลยจะส่งให้ได้ไหมเนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าได้เดี๋ยวจะส่งไปให้ทันทีเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีส.ส.นันทนาแล้วก็รองประธานสภามาเป็นพยานแล้วก็มีภาพปรากฏที่เห็นนะครับ
0: ผมไม่ค่อยไปติดใจอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: หรือว่าไม่ไปคิดมากนะ
1: ฮะ
0: เพราะว่าคนอยู่ในสังคมด้วยกัน
1: ครับ
0: มัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: นาฬิกา31นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับเรา2คนนะครับ2จอครับจามอนกิจสวภาคครับ
4: ค่ะดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: มาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ๆอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างสวัสดีพี่สุรัตน์พี่ปุญญวัฒน์นะครับเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเลยนะคุณยายออสสามย่านสวัสดีนะครับนะฮะพี่วันนี้ก็มาแล้วนะครับหลายท่านบอกแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับโอ้โหแชร์ให้แล้วแชร์ให้แล้ว
4: ค่ะ
3: นะครับนะอยู่ที่ไหนอย่างไรกันพี่ๆนะครับนะครับก็ทักทายเราเข้ามาได
4: ้ค่ะ
3: เกือบร้อยท่านแล้ววันนี้นะครับผมมา
4: อ่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ความเหม็น
3: ความเหม็น
4: นี่มันก็ไม่ไหวนะชาวบ้านบางทีแบบต้องทนทุกวันเนี่ยไม่ไหวเลยอย่างชาวบ้านคนเนี้ยชาวบ้านที่เนี่ยที่หมู่ที่6บ้านเขานิยมตำบลพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรบ้านเธอ20กว่าคนเลย
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: ใช้รถไถ2คันปิดช่องสัญจรบริเวณปากทางติดกับป้อมตำรวจเขานิยมเลยนะคะบอกว่าช่วยแก้ปัญหาหน่อยเถอะโอ้โหแล้วบรรทุกเนี่ยขนขยะวิ่งผ่านชุมชนไปยังโรงงานรีไซเคิลเนี่ยแล้วรถบรรทุกแต่ละคันเนี่ยก็ปล่อยน้ำโสโครกไหลเลี่ยนลาดลงบนถนนส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงรบกวนการใช้ชีวิตของชาวบ้านมากเลยโดยเฉพาะช่วงบ่ายเขาบอกโอ้โหมีรถวิ่งเข้าออกเยอะนะหลายคันเลยตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าปัญหาเนี้ยมีมานานแล้วด้วยก็ไม่ยอมมีใครแก้ไขอยากเป็นรูปธรรมเลยชาวบ้านก็เลยวันนี้ขอยื่นคำขาดเลยให้โรงงานยุติใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านเขานิยมโดยเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ขอให้

0: หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยสั่งปิดโรงงานทันทีโดยไม่มีข้อแม้เลยแล้วก็เรียกร้องให้ทางโรงงานเนี่ยเร่งดำเนินการฝังกลบขยะที่นำมาทิ้งทันทีด้วยเพื่อลดปัญหากับกลิ่นเหม็นที่โชยเข้ามาที่บ้านเรือนประชาชนชาวบ้านเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยตัวแทนผู้ประกอบการก็มารับปากว่าจะเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยจะสั่งการให้รถบรรทุกทุกคันเนี่ยอุดรอยรั่วด้วยซิลิโคนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเนี่ยไหลลงถนนตอนวิ่งผ่านนะเนาะเราก็จะใช้วิธีนำดินมากลบหลังจากการนำขยะลงจนครบจำนวนในแต่ละวันแล้วยอมรับว่าปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมชาติของขยะที่จะมีกลิ่นรุนแรงในช่วงกลางวันและเบาบางในช่วงกลางคืนบอกว่าโรงงานเนี่ยมีรถบรรทุกในสังกัดเนี่ยเข้าออกวันละ5คันแล้วก็ยังมีรถขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก8แห่งใช้เส้นทางนี้ด้วยนะคะหลังจากเจรจาโดยมีปลัดอำเภอพรานกระต่ายเป็นตัวแทนให้2ฝ่ายเนี่ยทำข้อตกลงร่วมกันนะชาวบ้านก็เลยยอมเปิดทางนะคะแต่ว่าตำรวจเองก็จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่มีการปรับปรุงนะคะอย่างที่พูดเอาไว
1: ้
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นี่แหละเกิดอะไรในหมู่บ้านเนาะถ้าชาวบ้านรวมตัวกันเนี่ยก็ชนะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ก็เป็นความเดือดร้อนส่วนลมจริง
1: ๆโอ้โหนี่มันอยู่กับไม่ไหวหรอกกลิ่นอ่ะใช่ไหมฮะนะครับที่ขอนแก่นก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันขโมยเนี่ยนะครับชุมเหลือเกินเขาบอกว่าก่อเหตุวันเดียว4จุดนะฮะไอ้คนที
0: ่
1: โดนคนร้ายเนี่ยโดนจับแล้วนะครับสารภาพว่าต้องการเอาเงินไปให้ทายไปทำอะไรทำอะไรดีพี่ทำอะไรดีคุณผู้ฟังคนต้องการถึงขนาดมัน
0: 4จุด
1: ขึ้นบ้านแรกต่อบ้าน2ต่อบ้าน3ต่อบ้าน
0: 4ยาเสพติดอ่ะสิ
1: ถูกต้องต้องการหาเงินไปซื้อยาบ้า
0: วันนึง4
1: มันต้องเอาเงินไปซื้อยาบ้าไม่พอซื้อไว้ตุนๆไว้ก่อนนะครับนี่ฮะชาวบ้านแฮดนะครับหมู่2นะครับอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้นะครับบอกว่าโดนขโมยขึ้นบ้านนะฮะก็รวมตัวกันไปนะโหมันเอาแบบเอาทุกอย่างจริงนะไม่ว่าจะไปเอามอเตอร์ไซค์มันเอาแน่อยู่แล้วเพราะว่ามันเอาไปขายได้ใช่ไหมรถไถเอาไปไงรถไถคันเบอร์เริ่มนะ
0: รถไถเอาไงเอาแต่ล้อไปเอาแต่นี่ไปเอาแต่อะไรนะอะไรคันอะไรพัน
1: เขาบอกเอาไปทั้งรถไถนะแล้วก็สายไฟของแผงโซล่าเซลล์พวกนี้ที่เป็นทองเหลืองขายได้เนี่ยเอาไปหมดนะครับหลังจากที่ไปแจ้งความไว้นะครับล่าสุดนะครับทางตำรวจสภ.บ้านแฮดนะครับที่ขอนแก่นชุดสืบและท่านผู้กำกับนะครับสั่งการเลยครับให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุโอ้โหมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็เห็นบอกว่าในที่สุดเนี่ยในที่สุดตำรวจทราบตัวนะครับผู้ก่อเหตุชื่อว่านัทพลแพงน้อยครับอายุ29ปีเป็นชาวบ้านหนองกุงนะครับอยู่ที่ตัวเมืองขอนแก่นนะฮะก็นำกำลังไปซุ่มดักจับกุมเมื่อเช้านี้ขี่รถ Honda Wave ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่รู้ว่าคันนี้เอามาจากไหนด้วยนะเจอเจ้าหน้าที่ก็หน้าซีดเลยครับณัฐพลรับสารภาพครับว่ารถคันนี้ผมก็ขโมยมาครับเพิ่งไปขโมยมาครับนะฮะโอ้โหนะนี่แหละก็ปรากฏว่าขยายผลแล้วณัฐพลก็รับสารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยก่อเหตุทั้งหมดขโมยทั้งหมด4ที่แรกไร่มันสำปะหลังอันนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปที่2โรงเรียนบ้านแฮดไปขโมยสายไฟในโรงเรียนนะ
0: 4จุด
1: ที่3เนี่ยนะครับไปก่อเหตุขโมยรถไถนาในหมู่บ้านบ้านแฮดนะรวมถึงสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับแล้วที่4เนี่ยก็ในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับหมู่บ้านบ้านดงที่อำเภอบ้านแฮดเนี่ยก็ไปเอาสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแม่ขยันเอาเหลือเกินเพราะว่าติดยายอมรับเลยขาดยาไม่ได้อยากได้เงินไปซื้อยาเสพครับผมก็โดนทั้งข้อหาลักทรัพย์โดนทั้งข้อหาเสพยาเสพติด
0: เขาคิดได้ง่ายที่สุดคือขโมยนี่แหละพวกนี้จริง
1: พวกคนเคราะห์ร้ายก็กลายเป็นพวกเราชาวบ้านนะ
0: ใช่
1: นะครับต้องไปเจอคนพวกนี้นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เขาจะมีการสั่งชะลอบรรจุหลังรอบท้องถิ่นที่เป็นรายตัวตั้งวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะอีกแล้วเนี่ยวันนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็บอกว่า ประธานคณะกรรมการเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงอ่ะที่มีการประธานคณะ

0: กรรมการตรวจสอบข้อได้จริงที่รายงานว่าพบว่ามีการแก้ในเรื่องของคะแนนที่ได้จากการสุ่มตรวจเนี่ยนะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการในส่วนของผู้ที่รับเรียกจากบัญชีบรรจุ 15,000 คน 15,000 กว่าคนเนี่ยจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้นะว่ามีความผิดปกติในเรื่องของคะแนนหรือไม่ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันนะคะคู่ขนานกันไปถ้าพบเจอว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆหรือเกิดการทุจริตจริงๆก็ต้องทำเรื่องนี้ในการยกเลิกซึ่งก็ตรงกับมติกับกองกลางที่ได้มีไปก่อนหน้านี้คือการขอให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการใหม่หลังจากรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบหลังจากมีการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สอบได้เนี่ยมีการไปยื่นขอความเป็นธรรมไม่อยากให้มีการชะลอน่ะเนื่องจากสอบได้ด้วยโดยสุจริตเนี่ยนายคุณรอสิทธิ์บอกว่าก็หลังจากรอบ3วันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยตามมติกองกลางที่มีการประชุมไปรอบที่แล้วก็ยังมีมติให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงโดยต้องคำนึงไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองตอนนี้เนี่ยมีระยะเวลารอบัญชีอยู่เมื่อมีผลสอบออกมาเนี่ยเราจะเรียกใช้บัญชีบรรจุได้เลยแต่ต้องหลังจากปรากฏข้อเท็จจริงแล้วว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนะคะเขาก็บอกว่าวันนี้มสวออกมาแถลงการนะในการเปิดแฟลชไดรฟ์ที่มีข้อสอบทั้งของมสวแล้วก็ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเป็นเรื่องของมสวอย่างเดียวอย่างเดียวที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าตนเชื่อว่าทางปปช.มีอยู่แล้วล่ะก็โยนให้ปปช.ไปนะเราบอกเอ้าแล้วเห็นบอกว่าในเรื่องค่าจ้างให้เขาจัดสอบเนี่ยตอนนี้ยังระงับค่าจ้างในงวดสุดท้ายอยู่มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบแค่ว่าก็เหลืองวดที่3แสดงว่ายังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายค่าจัดสอบทั้งหมด
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7พาไปที่สมุทรสาครวันนี้ครับพี่เขาจับเนื้อเถื่อน25ตันเนี่ยก็เนื้อเถื่อนเนี่ยนะแน่นอนว่ามันไม่ผ่านกระบวนการเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนใช่ไหมเป็นเนื้อจากสัตว์ที่ติดโรคอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะครับมันคือเขาขึ้นชื่อว่าเนื้อเถื่อนเนี่ยมากับห้องเย็นถึงแม้ว่าจะโอ้ฟรีซมาอย่างดีก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามาถึงมือผู้บริโภคแต่แบบนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่วันนี้เขาไปจับกลุ่มนะครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนะท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็มอบหมายไปนะครับให้ทางศูนย์พระพิรุณนี่เขาเป็นหน่วยของกรมปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรนะครับไปทำการจับกลุ่มนะผู้ลักลอบนำเข้าเป็นห้องเย็นนะครับนำเข้าเนื้อโคเนื้อกระบือและชิ้นส่วนแช่แข็งต่างๆส่งมาจากอาร์เจนตินากับอินเดียนะครับรวมไปถึงจีนด้วยนะแต่ว่าเป็นพวกที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะก็เจอทั้งหมดเนี่ย26ตันนะฮะ
0: เยอะนะ
1: 26ต
0: ั
1: น
0: 26,000 กิโล
1: 26ตันนะโอ้โหตู้ใหญ่ห้องใหญ่น่าดูนะเขาบอกบรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับมาเต็มหลังรถทั้ง2คันคันละประมาณนี่แหละหลายตันอยู่นะฮะเอาไปเสร็จทั้งหมด26ตันน่ะนะครับเจอทั้งหมดก็นะทำการจับกุมนะครับแล้วก็อายัดสินค้าไว้ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในไทยเราจะได้ไม่ต้องไปกินในพวกเนื้อที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะพี่นะอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: แต่อันนี้ไม่ต้องรอเชือดเลยเชือดเลย
1: เช
0: ือ
1: ดเลย
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีวันนี้เชือดในอำเภ
1: อ
0: พระพุทธบาทสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากที่ปปช.เนี่ยนะคะเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการจับกุมตัวปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปลอมแลกออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนวันนี้นะคะคุณบัญชาชาววรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็เลยลงนามใ

0: ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะจากกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยมีผลบังคับใช้กับนายปรินทร์วงกมุตไสตำแหน่งปลัดอำเภอนะคะประจำการที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสาเหตุหลักของการออกคำสั่งเด็ดขาดในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่นายปรินทร์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคที่1โดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตัวเองหรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149แล้วก็ทำความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วย157ด้วยนะคะเนี่ยก็เลยออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นพฤติการอันไม่น่าไว้วางใจไม่น่าเชื่อถือสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ว่าในท้ายคำสั่งก็บอกว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคิดว่ามีความประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งก็สามารถทำคำร้องทุกข์ได้นะภายใน30วันค่ะ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโลกทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโด

0: โดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
1: เห็นข่าวนี้นะครับพี่กล้วยคุณผู้ฟังครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะเราต้องอาจจะต้องเผื่อใจไว้เลยนะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาโตไวมากนะเพราะว่าเด็กม.ปลายนะพี่นี่ม.ปลายนะหึงหวงกันนะเห็นว่ามีเพื่อนคนนึงเนี่ยมานั่งคุยกับแฟนตัวเองแล้วก็คงจะถ้าตามหลักแล้วแค่มานั่งคุยนะคงจะไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ว่าก็คงจะไปได้ยินอะไรมาก่อนหน้านั้นนะฮะว่าไอ้นี่มันมาชอบแฟนเรามันจะมายุ่งกับแฟนเราหรือว่าแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่แบบไปคุยกับคนอื่นแล้วเกิดความหึงอยู่แล้วปรากฏว่าเอาปืนมายิงเลยนะฮะเอาปืนมายิงเพื่อนเลยนะฮะ
2: ก็ปืนจาก
1: นั้นออกไปนอกโรงเรียนแล้วยิงนะฮะโอ้โหสาหัส3คนเออปมเริ่มจากความหึงหวงเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยนะครับโอ้โหเหตุเกิดนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นเด็กชั้นม.ปลายนะครับนัดเคลียร์ปัญหากันแล้วก็ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงเพื่อนนะครับเจ็บสาหัสไป3นะก็คงไม่ใช่เพื่อนกันแล้วล่ะหลังจากนี้นะครับหลังก่อเหตุนะครับสามารถตำรวจสามารถจับกุมนักเรียนอายุ15ปี1คน15ปีก็คงเพิ่งขึ้นม.4นะแล้วก็17ปีอีก1คนนะฮะของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกนะครับมีกระสุนนะฮะ14ลูกโอ้โหพวกนี้เด็กม.ปลายเขามีปืนมีกระสุนขนาดนี้นะเด็กม.ปลายพกปืนพกกระสุนขนาดนี้แล้วอ่ะรู้ฟังทำใจนะเดี๋ยวนี้คือเด็กเขาแบบไปไกลแล้วอ่ะม.ปลายม.4เนี่ยถือกระเป๋าไปโรงเรียนในข้างในเนี่ยอย่าไปซ่าเขาแล้วเขาจะมีปืนอยู่เลยนะนะโรงเรียนต้องทำการปิดการเรียนการสอน1วันนะครับเพราะว่ากลัวเลยเรื่องของการแก้แค้นเอาคืนแล้วก็เป็นการเพื่อที่จะเร่งหามาตรการในการป้องกันแก้ไขด้วยนะครับทางผอ.ก็เลยประกาศหยุดเรียนส่วนคนเจ็บ3รายมีรายงานว่าคนแรกเนี่ยนะครับถูกกระสุนเข้าที่หน้าคนที่2โดนเข้าที่หลัง2นัดนะครับแต่ยังเคราะห์ดีว่ามันเป็นแผลตื้นแพทย์เอากระสุนออกมาได้1เม็ดส่วนอีก1เม็ดเดี๋ยวเอ็กซเรย์แล้วก็คาดว่าจะออกมาได้เหมือนกันนะฮะส่วนรายที่3เนี่ยไม่ได้โดนยิงแต่โดนลุมต่อยก็น่วมเหมือนกันนะครับโอ้โหไปสอบถามเพื่อนนักเรียนนะครับที่เขาอยู่ในห้องของเด็กกลุ่มนี้เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังชื่อว่าน้องบีน้องบีที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าเขาก็เรียนอยู่ที่เดียวกันนะครับกับกลุ่มที่มีเรื่องกันนี่แหละนะเรื่องเนี่ยมันเริ่มเกิดจากความหึงหวงนะครับฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยไปนั่งคุยกับแฟนสาวของกลุ่มผู้ก่อเหตุจนมีปากเสียงในโรงเรียนมาแล้วแล้วก็มีการท้ามีการนัดกันให้ออกไปเคลียร์ข้างนอกนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุยิงกันขึ้นโอ้โหเอาซิเด็กเดี๋ยวนี้มายุ่งกับแฟนข้าไม่ยอมโว้ยนะครับโอ้โหนะฮะนะพี่สังคม
2: แล้วปืนเอามาจากไหนล่ะ
1: ก็เดี๋ยวเวลาไปสอบก็บอกซื้อจากอินเทอร์เน็ต 4,000 3,000 ก็ซื้อได้แล้วพี่
2: เหมือนปืนประดิษฐ์แล้วเนี่ย
1: ดูจากเนี่ยการดัดแปลงมาจาก
2: มีมันไม่ใช่การซื้อที่แบบว่าซื้อแพงๆอ่ะเนี่ยมันจะ
1: ปืนดัดแปลงมา
2: จากการประดิษฐ
1: ์นะครับเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อันดับ4นะคะวันนี้ปฏิบัติการของทหารกองกำลังผาเมืองนะคะก็ไปสกัดกั้นยาเสพติดได้ที่ชายแดนแล้วก็เกิดการปะทะกันนะคะกับกลุ่มที่กำลังขนยาบ้าแล้วก็เฮโรอีนแล้วก็ฟินเข้ามาที่ไทยเนี่ยปรากฏว่าปะทะกันเนี่ยก็ทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยสิ้นชีพเสียชีวิตไป4ศพที่แม่อายเชียงใหม่ค่ะทางกองกำลังผ่าเมืองนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้ตรวจสอบของกลางนะคะเป็นยาบ้าหลังจากที่ได้ปะทะกันกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบของกลางเป็นยาบ้า 1,162,000 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 3.85 กิโลกรัมมีฟินดิบน้ำหนักอีก 25.6 กิโลกรัมปืนแก๊ปนะคะแล้วก็มีดด้วยนะคะการจับยาเสพติดล็อตใหญ่เนี่ยก็คือทางทหารกองกำลังผ่าเมืองเนี่ยก็ร่วมกันกับทางกองร้อยทหารพรานที่3207นะคะเป็นชุดปฏิบัติการ

0: ลาดตระเวนเฝ้าตรวจสอบป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดที่เส้นทางธรรมชาติใกล้ช่องทางหนามะอื้นบ้านหนามะอื้นตำบลแม่สาวอำเภอแม่อาจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเจอคนต้องสงสัย10ถึง15คนนะก็เดินตามเส้นทางในภูมิประเทศพวกนี้แหละนะก็เลยขอแสดงตนเข้าตรวจค้นก็ไปเจอกลุ่มชายชะกันเขาไม่ยอมนะเขาใช้ปืนยิงใส่ปะทะกันยิงใส่เข้ามาก็เลยเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีกลุ่มคนร้ายก็ตายไป4คนนะคะก็ไปจับได้เป็นมีของกลางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง11กระสอบข้างในก็อย่างที่บอกไว้ว่ามียาบ้ามีเฮโรอีนมีฟินดิบแล้วมีอาวุธปืนแก๊ป3กระบอกและมีอีก1เล่มที่แถวภาคเหนือดงจับได้ตลอดเลยนะเกือบทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับมีการลำเลียงการทำงานเป็นอาชีพกันนะดงแล้วเจ้าที่เนี่ย
1: มันมาทุกวันแหละท่าทางนะ
0: จริงๆพี่จำได้พี่รับข่าวทุกวันมันเข้ามาเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวเชียงใหม่เชียงรายนครพนม
1: กำลังการผลิตมันอ่ะได้วันละเป็นล้านล้านเม
0: ็
1: ด
0: แล้วมันก็ต้องส่งอ่ะต้องส่งออกอ่ะส่งเข้ามาที่บ้านเราโอ้โหมันแย่เหมือนกันแบบแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรามีพวกคนที่สกัดกั้นอย่างเข้มแข็งก็ดีแต่ถ้าคนต้องไปเขาเรียกไปอยู่ในกระบวนการด้วยเนี่ยในกระบวนการด้วยเนี่ยมันก็ไม่หมดไง
1: นึกออกพอเข้าใจ
0: ก็เด็ดต้องขอให้เอาอย่างจริงจังเลยอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้ตำรวจเขาจับกุมนะครับทางตม.เนี่ยนะฮะจับกุมผู้ต้องหาชาวฝรั่งเศสคนนี้มีหมายจับของอินเตอร์โพลเป็นบุคคลนะครับตามประกาศหมายแดงเลยนะครับทั้งข้อหาเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมฟอกเงินเป็นจับพวกจับคนไปลักพาตัวจับคนไปกักขังนวงเหนียวนะฮะจับคนไปทำเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยหนีเข้ามาอยู่ในไทยพวกนี้น่ากลัวไหมคือเขาอาจจะก่อเหตุข้างนอกแหละนะครับก่อเหตุที่ประเทศเขาล่ะแต่ว่าหลบหนีมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาเช่าโรงแรมแถวบางรักแล้วก็ไปอยู่แถวป่าตองที่ภูเก็ตนะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้ตำรวจตามจับได้แต่จะจับพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะอยู่ๆคุณเอากำลังตำรวจไปเนี่ยนะฮะในเครื่องแบบไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันปีนหน้าต่างกระโดดดาดฟ้าอะไรมันใช่ไหมมันหนีแน่นะครับตม.เลยใช้วิธีเอาตำรวจหญิงครับใส่ชุดแม่บ้านแฝงตัวมาวางแผนกันละเดินถือไอ้รถเข็นแบบไม้กวาดมาครับแตกๆๆๆมาเคาะห้องก็ๆๆๆทําความสะอาดมั้ยคะนะฮะคนร้ายก็คงมาดูไอ้ตาแมวอ่ะนะแล้วก็พยายามเคาะเรียกนะครับเปิดประตูออกมาไม่รู้ว่าเขาอาจจะเปิดมาเพื่อบอกว่าทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้ล่ะเขาก็เห็นเป็นแม่บ้านคงไม่มีอะไรจังหวะเปิดเท่านั้นแหละครับชุดปฏิบัติการที่รออยู่ด้านนอกนะจู่โจมเข้าไปจับกุมเรียบร้อยครับส่งกลับประเทศตอนนี้อยู่ห้องขังที่ตม.นะครับเดี๋ยวจะส่งกลับไปดำเนินคดีที่ลักเซมเบิร์กฮะนี่นะถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการต่างชาติเขาต้องการตัวครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: ต่อนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของด่านกันบ้างนะคะด่านเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าในเรื่องของการปิดด่านเนี่ย 100% นะในพื้นที่ชายแดนนะหลังจากตลาดการค้าชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะเนี่ยเขาบอกว่ามีการปิดนะตอนนี้ยังปิดอยู่นะปิดด่าน 100% อย่างต่อเนื่องเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนลักลอบเข้ามาแต่เป็นคนไทยอ่ะดงเป็นคนไทย4คนผู้หญิง2ผู้ชาย2ก็คือลักลอบเข้าไทยโดยผ่านช่องทางธรรมชาติถูกจับกุมแล้วแล้วก็ละการรับสารภาพบอกว่าออกไปจากไทยตั้งแต่นู่นเนี่ยเดือนเมษายน69ไปทำงานในกัมพูชารับจ้างเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ถูกให้เข้าสู่กระบวนการเป็นสแกมเมอร์ค่ะจากนั้นก็เลยต้องพยายามหาทางกลับบ้านให้กัมพูชาเนี่ยพาเข้าไทยก็ลักลอบเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะคะทางกองทัพเรือก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังคงปิดด่านอย่าง 100% นะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลักลอบผ่านเข้ามาต้องมีโทษอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะบอกออกไปเนี่ยไปทำงานแล้วก็ทนไม่ไหวกลับเข้ามาไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังปิดด่านอยู
1: ่โอ้นะคร
0: ับ ชายแดนกัมพูชาเอ้ยจันทบุรี
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1เห็นว่าตอนนี้ร่างนะครับสรีระสังขารของพระธุดงค์เนี่ยนะครับก็ เริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับถึง

0: บ้านเกิดกันแล้วนะครับพ
1: ี
0: ่นะครับอย่างที่อุบลเนี่ยนะฮะที่อุบลเนี่ยทั้งหมด7ร่างนะครับนะฮะสรีระสังขารของพระธุดงค์ที่ถูกเด็กอายุ11ขวบขับรถพุ่งชนเนี่ยนะครับแน่นอนบรรยากาศที่วัดเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับเนื่องจากเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่นะฮะก็ร่างนำกลับไปที่วัดน้ำขุ่นนะครับที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลนะครับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะครับวันนี้ร่างของทั้ง7รูปนะครับก็นะไปถึงที่วัดตั้งแต่ช่วงสักประมาณบ่าย3นะฮะแล้วก็4โมงก็มีการส่งน้ำหลวงพระราชทานนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประธานนะฮะก็หนึ่งในนั้นมีคุณออยแสงสินนะครับนะลูกนะครับลูกของพระที่สูญเสียหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ไปรอที่จะรดน้ำศพคุณพ่อนะครับนะคุณออยก็ฝากเตือนให้เป็นอุทาหรณ์ล่ะนะครับว่าวุฒิภาวะของเด็กเนี่ยมันไม่ควรจะมาขับรถอยู่แล้วพอมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนทุกฝ่ายก็สูญเสียกันหมดนะครับ
1: ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านด้วย82คนที่เข้ามาทักทายเราเจอกันใหม่ที่หน้าขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้อย่าลืมนะคะฝนตกนอนอยู่บ้านดีกว่า
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับมหาน
2: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุไพรวันพันโยธาพระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุกิติพันธ์ลาภธนาสารพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองและพระภิกษุพงสันปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารต่อจากนั้นนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระ

ภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนปู่นะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงนะครับต้องบอกเลยว่ามีความพริ้วไหวนี่สูงมากเลยนะครับสาวบางกรวยนะครับออนอรดีนะครับแล้วก็มีรักเธอทุกพศนะครับพี่ตู่มัณฑนานะครับพี่ขาวก็บอกว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับแล้วก็มีเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับดาวใต้ปลายพยานะครับวันนี้ก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่นะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTMFM 95นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับผมไปดูพยากรณ์อากาศมานะครับโอ้โหนี่อากาศดีๆนะครับชาวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับแล้วก็ค่ำคืนมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับโอ้โหนี่ก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆเลยนะครับใครที่ถึงบ้านแล้วก็เข้ามาทักทายเข้ามารายงานตัวนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับพอลูกพี่เข้ามาแล้วนะครับจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับแล้วก็แม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมแม่นี่มันหัวค่ำนะครับ2ทุ่มนะครับคือถ้าแม่นอนตอนนี้นะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นทีตอน5ทุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวแม่จะไปหลับอีกทีตอนตี2อ่ะทีนี้โอ้โหแบบสอดแจ้งเลยนะครับแม่ฉะนั้นเนี่ยอยู่เล่นกับหมีก่อนนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับตอนนี้เข้ามาโรสติกเกอร์นะฮะก็เพลิดเพลินดีนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังทำงานกำลังเดินทางนะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับทำอะไรอยู่ก็เข้ามารายงานตัวกันได้นะครับอ้ามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่สุทธิศักดิ์นะครับพี่จรัสนะมีพี่สุพจน์นะพี่ประโยงพี่เอพี่ชีวิตต้องทนนะฮะคุณวาสนาพี่ณนุพลพี่นงรักนะครับมีพี่หนึ่งพี่วันเพ็ญนะครับพี่สงวนศรีพี่ศศินานะครับพี่กายพี่อ้อพี่สัญญาสุขผ่องพี่ชะลอพี่ชนิดาก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักทายนะครับวันนี้ลูกพี่ผมมาเยอะนะครับแล้วก็มีพี่พงศธรนะครับพี่นรเดชนะครับพี่ประภาพี่วิจิตพี่สายชนพี่สุธรรมพี่กล้วยชูไพรพี่สิริพรพี่จันเพนพี่อ้อยพี่คนดีสีแก้วนะครับมีน้องกัญญานะครับมีคุณวีนาพี่รุดีน้ำเมน้ำเมอย่าแอบนะครับผมแล้วก็มีพี่ขาวดอนก็มาแล้วนะครับอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิตนะครับนะมีพี่สายพินพี่สมบัตินะครับนะมีตะป๊อปนะครับพี่หนูริ่งนะครับนะแล้วก็มีพี่สุภาพนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันพี่หย่อนสวรรค์ก็มาแล้วนะครับนะหลายๆท่านก็เรียกว่าพักผ่อนแล้วเนาะก็แวะเข้ามานะใครที่ทำงานอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนส่งพลังกันไปนะครับอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ขออนุญาตมาแทนน้องสาย1วันนะฮะอยากฟังเพลงไหนลูกพี่ก็เลือกเพลงมาได้เลยเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะตอนนี้น้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดเข้ามารัวๆ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เมย
1: ์ครับพี่สุนทรนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับทำไมดูเสียงแบบดูแบบหมดแรงมากเลยครับกำลังนอนหรือว่าอะไรครับพี
2: ่ยังไม่นอนครับ
1: ครับแล้วตอนนี้พี่สุนทรทำอะไรอยู่ครับ
2: อะไรนะครับ
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้นั่งฟังเฮียหมีอยู่เนี่ยคร
1: ับ โอ้นั่งฟังเพลงอยู่นะแล้วแถวมหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: ก็อากาศเย็นดีครับวันนี้ครึ้มแต่ฝนไม่ตกครับ
1: โ
2: อ้อากาศก็เย็นดีครับ
1: เย็นสบายเนาะ
2: คร
1: ับ ก่อนหน้านี้มีลมมีฝนไหมครับแถวมหาสารคาม
2: ไม่มีครับ
1: โอ้ไม่มีเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: ไม่มีฝนเลยเหรอครับ
2: ยังไม่มีเลยครับ
1: โอ้แล้วใจเราอยากให้มันตกบ้างไหมครับพี
2: ่ก็อยากให้ตกครับ
1: ครับงั้นสาธุ
2: สบายบ้าง
1: คืนนี้ก็ขอให้ฉ่ำๆนะครับ
2: ครับ
1: โอเคเอาได้วิสุนทรวันนี้อยากฟังเพลง
2: วิทย์ไรหลายใจครับ
1: ของวิทย์ไฮเปอร์นะ
2: ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ก็มอบให้พิเศษเลยน้องเมย์ที่รับสายเมื่อกี้ครับ
1: ครับผมน้องเมย์คนใหม่นะ
2: น้องแป้งน้องกวาง
1: ครับ
2: แล้วก็ดีเจทุกท่านเชิญ95นะครับ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็ FC ของขึ้น95ทุกคนทั่วโลกนะครับ
1: ได้ครับผมเต็มวงเลยนะพี่โน
2: ้ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากนะครับ
2: คร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
2: เยี่ยมเองรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: อ๋อเช่นกันนะขอบคุณนะขอบคุณนะ
2: ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยว

0: นาวอะไรก็ไม่รู้
1: เท่าแล้วด้วยเนาะพี่ผมอ่ะแบบต้องดูแลตัวเองดีๆนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณนะครับพี
0: ่
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณหลายครับขออนุญาตรับช่อดอกไม้สวยๆจากพี่สาวนะครับ
1: โอ้ยินดีมากๆเลยนะขอบคุณด้วยนะครับพี่สอนสินชัยนะครับนี่คือผัวเก่านะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในวันที่1พฤษภาคมนะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้เราต้องมาเติมพลังนะวันนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะนะครับตั้งใจฟังเฮียนะครับเรื่องกินเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะฮะแล้วก็ของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อนะครับปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานนะคะหรือว่าบุฟเฟ่เนี่ยจัดเต็มเลยนะแต่ถ้ากินอร่อยนะแต่เกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมานะฮะความสุขนี่หายไปทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับแสบร้อนกลางอกนะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าท้องเสียนะครับให้กระต่ายบินโททัลนะฮะช่วยดูแลได้เลยนะฮะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกนะฮะด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตนะครับอร่อยได้เต็มที่นะครับแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมกระต่ายบินโททัลนะฮะผู้ช่วยเรื่องท้องที่ลูกพี่ต้องติดตัวไว้นะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

0: วจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซลาร์เซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซลาร์เซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียง

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: อ้าวกลับมาแล้วนะครับชาวคณะตอนนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากนะครับลูกพี่ตั้งใจฟังเฮียนะครับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส2ทับ2569ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะกระตุ้นโค้งสุดท้ายนะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบานะฮะปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับจากสถาบันการเงินอื่นการเงินอื่นนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระนะครับดอกเบี้ยให้น้อยลงนะฮะแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะครับ1เลยครับคือดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกเนี่ยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับ 2. ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะฮะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินนะครับราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: เต็มนาวานะครับมีแฟนแล้วไหมนะครับผมแล้วก็มีด้วยความเต็มใจนะจากหนุ่มสกลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะอุ้ยวันนี้มาจากหลากหลายพื้นที่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับมีสายใต้เก่านะมีลาดกระบังบางพลีสุโขทัยสุราษฎร์ศรีสะเกษจันทบุรีแล้วก็กำแพงแสนนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาเลือกเพลงได้นะครับหรือว่าใครที่จะมาคุยหน้าไมค์เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอรับเฉพาะสายที่มาคุยในช่วงพาเรทดีกว่านะฮะกดไปที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ผมเล่นงานจากมาริฮวาน่านะถนนแปลกแยกจ้ะ

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินเตรียมแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งกำจัดกระบวนการค้าตั้งแต่ต้นทางเชื่อไม่มีเกลือเป็นหนอนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกล่าวว่าการประชุมวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ตนเห็นชื่อหน่วยงานปปส.จึงตัดสินใจกำกับดูแลหน่วยงานนี้เองตนน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาดูแลปปส.รู้สึกเป็นเกียรติที่มากำกับดูแลขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขและกำจัดให้หมดไปต้องดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติได้หารือกับกองทัพว่าจะทำอย่างไรถึงจะกำจัดขบวนการค้ายาเสพติดถึงต้นทางเชื่อว่าทุกคนทุกหน่วยงานไปร่วมแถลงและประชุมด้วยกันต่างทุ่มเทโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีในอย่างแน่นอนทุกคนปฏิบัติด้วยความทุ่มเทตนไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนที่จะทำให้แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดปราบปรามของรัฐบาลมีอุปสรรคเพราะปัญหายาเสพติดสร้างความเสียหายต่อประเทศเมื่อมียาเสพติดนำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนำไปสู่สังคมเสื่อมโทรมการลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาและกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมจะต้องหามาตรการที่ทำให้นานาชาติได้เห็นว่าไทยตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวโครงเหล็กไซ่งานก่อสร้างล้มทับคนงานเจ็บซอยเจริญกรุง36นายกสมาคมวิศวกรตั้ง4ข้อสังเกตเพื่อหาสาเหตุเหตุโครงเหล็กภายในไซต์งานก่อสร้างซอยเจริญกรุง36ถนนเจริญกรุงล้มทับคนงานบาดเจ็บศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับมีเพียงภาพถ่ายเล็กน้อยจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้อย่างไรก็ตามขอตั้งข้อสังเกต4ประเด็นได้แก่ชนิดเครนที่ถล่มเป็นแบบใดเป็นทาวเวอร์เครนที่ตั้งอยู่กับที่หรือเป็นโมบายเครนที่เคลื่อนที่ได้ทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นเครนตีนตะขาบอาจล้มคว่ำได้หากเสียสมดุลหรือยกน้ำหนักเกินหรือฐานรองไม่มั่นคงกิจกรรมก่อสร้างที่กำลังทำอยู่เป็นงานใดซึ่งอาจจะเป็นการทำเสาเข็มเนื่องจากยังไม่เห็นส่วนของโครงเหล็กเหนือดินและดูจากสภาพพื้นที่มีน้ำนองพื้นอาจเกิดจากฝนตกหนักทำให้ดินเหลวรองรับน้ำหนักเครนไม่ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่โดยต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานขั้นตอนเช่นมีการปูแผ่นเหล็กรองเพื่อกระจายน้ำหนักหรือไม่และที่สำคัญมีวิศวกรมาควบคุมการทำงานหรือไม่และเครนที่ใช้มีการตรวจสภาพและมีผู้บังคับเครนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ทั้ง4ข้อข้างต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมหลักฐานต่อไปเจ้าชายแฮร์รี่เตรียมเสด็จเยือนอังกฤษสัปดาห์หน้าเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซักเซ็กส์มีกำหนดการจะเสด็จเยือนประเทศอังกฤษในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้โดยทรงหวังว่าจะพาพระโอรสและพระธิดาเดินทางกลับเยือนแผ่นดินที่พระองค์ทรงเจริญไว้เป็นกรณีพิเศษแผนการดังกล่าวยังมีเครื่องหมายคำถามเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องความปลอดภัยและความขัดแย้งภายในราชวงศ์ที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยวันเสด็จเยือนนี้ยังประจบเหมาะกับวันที่ศาลจะมีคำพิพากษาคดีฟ้องร้องค่าเสียหายจำนวนมหาศาลระหว่างพระองค์กับบริษัทผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์เดลี่เมล

0: ส่วนตัวด้วยการเสด็จเยือนอังกฤษของเจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกนดัชเชสแห่งซักเซ็กซ์พระราชยานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา Invictus Game สำหรับทหารผ่านศึกผู้พิการซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเบอร์มิงแฮมในปีหน้ารวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ ธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่แดงนะครับ
5: ครับผม
4: ครับพี่แดงฟังอยู่ที่ไหนครับ
5: ก็อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
4: ครับผมอุ๊ยจะเรียกตาก็ดูแบบเขินนะครับจริงๆแบบเสียงยังแบบยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับ อยากให้เรียกตาหรือเรียกพี่ครับผมขอถามก่อน
5: 70กว่าแล้วครับผม
4: อุ๊ย70กว่าแล้วเหรอครับ
5: ครับผม
4: อุ๊ยจะฟังเสียงแบบแข็งแรงมากเลยคุณตาครับอุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะแล้วช่วงค่ำๆแบบนี้เราพักผ่อนหรือว่าทำอะไรบ้างครับคุณตาครับ
5: นอนไปเกินหนึ่งแล้วครับ
4: โอ้ดีจังเลยแล้วเราต้องกรีดยางไหมหรือว่าเป็นช่วงที่เราพักผ่อนล่ะครับตอนนี้

0: ักผ่อนครับฝนตก
1: อ๋อฝนตกเนาะแล้วเรายังทำงานไหวไหมครับคุณตาตอนนี
0: ้มันก็แค่นจำไปอย่างนั้นเลยช่วยเด็กเหมือน
1: เล็กๆน้อยๆนะคุณตาเนาะ
0: ครับผม
1: โอ้เจ็ดสิบก็ต้องเกษียณแล้วเขาไม่ทำอะไรเยอะแยะนะคุณตานะ เขาเน้นใช้ชีวิตนะคุณตาเนาะ
0: ครับผม
1: อ๋อแต่คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ
0: ก็มันมีความใกล้อยู่ในตัวด้วยเอง
1: ครับ
0: เบาหวานความดันไขมัน
1: ครับคุณตาเอาสักอย่างสิครับอย่าเอาเบิ้ลสิครับมันเยอะเลยนะครับสาว
0: ไตก็เริ่มมาแล้วนี
1: ่ครับ
0: โอ๊ตไตก็เริ่มมา
1: ไม่ไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งมาพอก่อนเอาสารพอนะคุณตาเนาะไม่ต้องเยอะกว่านี้เนาะนะแข็งแรงนะ
0: ครับผม
1: ครับผมคุณตาวันนี้คุณตาอยากฟังเพลง
0: ของสอนเพชรกันครับผม
1: รักมา5ปีนะ
0: ครับผม
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณตาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้คุณตานะ
0: ครับ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเรียง
0: สูตรเพชรกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: ไมด้านะครับเพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยแบคทีเรีย
1: เอาใหม่ช้าๆช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วย
1: ลดแบคทีเรีย
0: โอ้
1: เก่งมากและเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับคุณตาครับ
0: มอบให้ทุกเขียงทุกสายที่กวางอยู่ครับผม
1: อ้าวได้เลยครับขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงนะ
0: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม

0: ชุดนี้นะครับพาเรดนะฮะได้โปรดมาเป็นแฟนพี่นะครับสมซานนะครับโลโซนะฮะแล้วก็มีงานจากไผ่พงศธรนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับงานจากน้องกุ้งท่านมนคนดีนะครับแล้วก็มีรักมา5ปีนะฮะอาจจะคุณอาสอนเพชรนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2 อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับพอดีผมไปเจอข้อมูลจากเว็บสนุกนะฮะเป็นเรื่องของผลไม้แก้ปวดหัวนะครับเวลาที่เราปวดหัวมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยสบายเขามีผลไม้ที่แก้ปวดหัวด้วยนะครับน่าสนใจนะครับชาวคณะลองมาฟังกันดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับ1คือแตงโมครับลูกพี่นะครับนะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยต้องพูดถึงแตงโมนะฮะเนื่องจากอาการปวดหัวนะฮะมักจะเกิดจากภาวะที่ร่างกายเนี่ยขาดน้ำนะครับแล้วก็แตงโมเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำสูงถึง 92% นะฮะก็เขาเรียกว่าคือเข้าไปให้ความชุ่มชื้นกับเซลล์สมองของร่างกายนะครับแล้วทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวขยายออกก็ทำให้เราดีขึ้นนะครับนะอันที่1คือแตงโม2คือกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็เป็นรู้เป็นผลไม้ที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นไมเกรนนะครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเขาอุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมนะครับจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยเขาช่วยในการผ่อนคลายหลอดเลือดนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะแล้วก็คอนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยลดความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยล้าของระบบประสาทด้วยนะครับโอ้กล้วยหอมจดไว้แตงโมกล้วยหอมนะครับแล้วก็อีกสักหนึ่งอย่างละกันนะฮะก็คือสับปะรดนั่นเองนะใครที่มีอาการปวดหัวนะครับร่วมกับอาการคัดจมูกนะฮะหรือว่าจะเป็นไซนัสนะครับสับปะรดเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าในสับปะรดเนี่ยมีเอนไซม์โบรมีเลนนะฮะที่มีคุณสมบัติเด่นนะช่วยลดการอักเสบตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็บรรเทาความดันในโพรงไซนัสนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการปวดหัวตึงๆบริเวณหน้าผากแล้วก็หัวคิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะก็ใครที่อยากอ่านเพิ่มนะฮะก็เข้าไปส่องได้ที่เว็บสนุกนะฮะก็เอาไป3อย่างนะครับที่หากินง่ายๆเลยนะครับมีแตงโมกล้วยหอมนะครับแล้วก็สับปะรดนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คราวนี้นี่มาหล่อเลยนะครับนะแล้วก็เพราะด้วยนะครับนะเพียงเธอหลับตานะจากอนัสสารกยานะจากมิวสิกรูมนะครับคำร้องทำนองนะครับบังเฟกนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ปริทัศน์นะใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ฮักพอเป็นพิธีนะครับจากพี่ต่ายอรทัยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับแล้วก็มีอย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกะกะนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะครับอ้าว2เพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับเอามาทักทายชาวคณะทาง Facebook Live กันบ้างนะครับพี่หนูริงนะครับมีน้องใหม่น้อยนะครับน้าเมย์นะครับนะอ้าวพี่จิตนะครับมีพี่จิราพรแม่น้อมนะครับนะแล้วก็มีพี่ทองรวมนะครับโอชาวคณะน้องแวนว้าวนะครับมาด้วยนะครับผมน้องอ้วนเมืองสิงห์นะครับนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับพี่อรุณก็ยังอยู่นะครับพี่สิริพรนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะลูกพี่ทุกท่านเลยทีนี้มาหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่วอนฮะจากกาญจนบุรีนะครับมียายแสงบางนานะครับคุณลุง935ป้าแป๋วไร่กระบังนะครับมีพี่ตั้มบางพลีนะครับพี่วันวิสาสุโขทัยพี่ดำสุราษฎร์นะครับมีคุณลุงยิ่งสุราษฎร์นะฮะมีคนลึกลับศรีสะเกษนะครับชอบชื่อพี่มากเลยครับลุงต่อยนะฮะจันทบุรีนะมีหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะฮะแล้วก็มีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับนะก็ถูกใจนะครับน้องใหม่น้อยนะครับแล้วก็น้องนับดาวด้วยนะครับนะก็พยายามจัดตามคำขอให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับโอ้วันนี้เข้ามาทุกช่องทางเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งกำลังใจนะฮะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะบางทีตามมาในช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับนะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องลูกตาลคนงามกันต่อนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณทอ.อส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ก็จบหล่อแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเพียงในใจจากเคริบูนจ้ะก็ฝากเพลงนี้ไว้นะครับยังไงก็ถ้ายังไม่ง่วงนอนก็ไปกันต่อนะใครที่ง่วงแล้วก็พักผ่อนนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีวันศุกร์วันศุกร์สุดหรรษานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้อนรับคืนวันศุกร์แบบจี๊ดจี๊ดซีดซีดกันเลยแบบสุกซีดฮะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะเจอคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยกับเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลย

นะคะมาพูดถึงงานเพลงที่นำมาทักทายกันก่อนนะที่บอกว่าซีดเนี่ยนะเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะสามสาวค่ะเป็นลูกทุ่งอินดี้ละกันเนาะลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานอินดี้เริ่มต้นมากับฟ้าสั่งค่ะนะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยบอมแม่นของเล่นยุ่งยิ่งกนกนันและคะแนนนัชนันกับจากใจแฟนเก่าเนี่ยที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็นไงล่ะซีดไหมโอ้มันจี๊ดใจนะคะนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์หลายๆคนก็อู้นะได้พักสักทีเสาร์อาทิตย์นะโดยเฉพาะน้องๆเลยนะบอกว่าเมื่อกี้ถามน้องๆไปนะคะในไลฟ์เนี่ยบอกว่าโอ้ยวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนอยู่บ้านบอกได้พักเหมือนกันพี่ตาแต่การบ้านเยอะมาก งานเยอะมากเลยนะน้องๆที่เป็นนักเรียนหนูก็บอกการบ้านเยอะเหมือนกันนะพี่ตานะน้องๆที่เรียนมหาลัยก็บอกมีงานต้องส่งอาจารย์เยอะเหมือนกันนะคะก็ขอให้บริหารจัดการเวลาให้ดีนะงานไหนต้องส่งก่อนก็จัดการก่อนนะคะนะแล้วก็ส่วนพี่ๆคุณผู้ฟังนะคะใครที่เสาร์อาทิตย์นี้จะได้หยุดพักก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะเติมพลังนะบางคนนี่ก็มีวิธีการพักผ่อนที่แตกต่างกันไปนะบางคนชอบอยู่บ้านอยู่บ้านแบบว่าได้พักผ่อนแบบจริงๆแบบเต็มที่บางคนก็นอนแบบไปเลยนะครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนการพักผ่อนก็อาจจะเป็นการออกไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวดูธรรมชาติหรือไปคาเฟ่ไปทานข้าวกับครอบครัวแบบไปนอกบ้านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนนะแต่ก็ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และมีความสุขนะคะอ่ะวันนี้แน่นอนนะคะคือวันศุกร์แบบนี้เราต้องเติมพลังนะคะด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะใครที่บอกว่าเหนื่อยมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยอยากจะเยียวยาใจอยากจะฮีลใจด้วยเพลงที่แบบว่านะฟังแล้วมันแฮปปี้ฟังแล้วยิ้มได้หรือบางคนที่ชอบนะชอบตอกย้ำตัวเองนะบางทีอกหักอยู่ในชอบฟังเพลงที่ให้มันรู้สึกอกหักน้ำตาไหลพรากมากกว่าเดิมยังไงก็แล้วแต่นะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเรานะคะอ่ะในหลายๆช่องทางนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากฝากเพลงหรือนะคะจะจองสายหน้าใหม่นะคะอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะแต่ว่าพูดถึงฮิตมาราธอนของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะ3งานเพลงนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่อีกสักครู่สายชิวหิวใจฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะ022481366นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะส่ง SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะคนนี้จะเป็นใครแล้วนอกจากคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยบอกขอเพลงพิเศษใส่ใจรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับนะคะน่าจะจากน้องแชมป์โชคชัย4นะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด follow ใดๆก็แล้วแต่นะคะกดเอาไว้ได้เลยนะคะในเพจของเราเนี่ยบอกเลยว่าถ้าติดตามเอาไว้แล้วเนี่ยจะไม่พลาดเลยนะทุกกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคมต่างๆนะคะที่เราก็จะมีอยู่ตลอดทั้งปีนะคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็รวมถึงเวลาที่ศิลปินเนาะนะคะเขามีผลงานใหม่เพลงใหม่ต่างๆเนี่ยก็จะมาโปรโมทเพลงนะคะมาฝากเพลงที่ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเราก็จะได้อัปเดตกันตรงนี้ด้วยบ้างท่านเนี่ยศิลปินเขาก็มาเปิดที่นี่ที่แรกอะไรเงี้ยนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสุดๆเลยก็ติดตามไว้นะคะทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆในวงการเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะฝากทุกท่านเลยติดตามกันได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของอสมทเราด้วยนะคะ M-Cord Connect รวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะจะฟังเพลงฟังรายการฟังข่าวกีฬานะคะเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลงป๊อปได้หมดเลยรวมถึงข่าวสารจากสำนักข่าวไทยด้วยที่แอปนี้นะคะ M-Cord ConnectConnect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะเอาล่ะเนี่ยอีกสักครู่หนึ่ง

ชิลฮีใจรับสายหน้าไมค์กันแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งเพลงจากพี่แมนมณีวันกันแล้วกันค่ะคุณฟังเหตุผลนะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังขานะคะในช่วงนี้นะคะทีมงานของเรากำลังว้าวุ่นนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังฝากเพลงฝากเบอร์เข้ามาเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็เบอร์ที่เราโทรกลับไปนะคะน่าจะผิดนะคะเพราะว่าโทรกลับไปไม่ติดนะแต่ดีนะไม่ไปติดร้านหมูกระทะหรือว่าร้านแก๊สนะคะแต่ไม่ติดเลยนะคะพี่สมเจตนะพี่สมเจตถ้าฟังอยู่นะคะโทรกลับมาเลยนะคะเพราะว่าโทรไปโทรไม่ติดนะคะน่าจะบอกเลขผิดไปสักหนึ่งนะคะอ่ะมาพูดถึงสายชิลหัวใจของเราก่อนนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละนะคะหาเพลงอยู่บางสายก็เราเพิ่งคุยกันไปอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนตอนนี้มีสายเข้ามาเยอะมากเลยนะคะทีมงานของเรากำลังแรนดอมอยู่ขอบคุณมากๆเลยอ่ะพูดคุยกันสักนิดนึงก่อนนะคะกับทางเพจของเราสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะแชร์ให้แล้วพี่สว่างนะคะขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะส่งดาวเข้ามาให้กำลังใจดีเจนะคะพี่นพพรพี่สมยศพี่บัญชานะคะพี่แองกี้เบิร์ดด้วยโอ้โหน่ารักจ้ะนะคะพี่ชอบนะคะพี่ชอบพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยพี่โสรทันนะบอกสวัสดีครับฟังจากนครพนมนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยแล้วก็พี่วิจิตสุนโรจน์พี่สุนันทาบอกติดตามค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ฤทธิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะมีหลายๆคนบอกว่าฟังวิทยุอยู่นะแต่ว่าไม่เคยนะคะไม่เคยเข้ามาทักทายผ่านทางเพจนะพอแวบเข้ามาแล้วก็บอกว่ารายงานตัวครับนี่ขอบคุณมากๆเลยติดต่อได้แล้วใช่ไหมคะแหน่โทรกลับมาเหรออุ้ยเอ็นดูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนายบานโทรกลับมาแล้วครับ
1: เนี่ยเห็นมา พี่สมเจตบอกเลขผิดหรือเปล่าเมื่อกี
2: ้น่าจะ
1: เ
2: ป็นแต่ว่า
1: ตัวเลข
2: เนี่ยมันจะสลับกันได
1: ้นี่
2: นะแต่ว่าถ้าหัวใจเนี่ยคงจะอยู่ที่เดิม
1: ท่านแน่นี่ อ
2: ยู่ข้างซ้ายที่เดิมไม่สลับแน่นอน
1: ขอบคุณมากเลยพอเมื่อกี้หนูประกาศปุ๊บคือรีบโทรใช่ไหมพี่
2: โทรใช่พี่ออนแอนฟังอยู่ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาก
2: พอดีช่วงนี้ที่งานยุ่งไม่มีโอกาสได้ฟังของสนุกทุ่งหานครเนี่ย
1: จ้า
2: เพราะว่าทานเยอะมาก
1: ๆขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่เจียดเวลาโทรเข้ามาคุยกันเพราะว่าจำได้ว่าหายไปนานเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: นานมากครับ
1: นะ
2: ถ้า4 เดือนได
1: ้นะเพราะว่าไม่เห็นชื่อเลยแล้วก็เมื่อกี้น้องพยายามเซิร์ชชื่อหาเบอร์เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็หาไม่เจอก็หาไม่เจอโอเคตอนนี้เบอร์เราเมมคุณเบอร์ของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะคะ
2: จริงหรือโหขอบคุณมากๆที่มาเช็คเอาไว
1: ้ยินดีมากๆยินดีมากๆค่ะก็จริงๆแล้วก็เมมเบอร์ของแฟนรายการที่โทรมาบ่อยๆเพราะว่าบางครั้งบางทีพิมพ์เร็วๆนะว่าทีมงานของเราเนี่ยต้องบอกว่าโหใช้ความสามารถเพราะว่าทั้งรับทั้งพิมพ์ทั้งคุยทั้งอะไรแบบนี
2: ้นะคะพี่ฟังอยู่พี่เราบอกอ๋อพอดีน้องตาลโทรมาไอ้พี่ก็เลยแบบโทรไปเลยเดี๋ยวพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ได้คุยกับน้องตาลเนี่ยนาน4 เดือนมากแล้วตั้งแต่ที่กลับมาจากภูเก็ตเนี่ยต้องมาอยู่ลำลูกกานี่ก็4 เดือนแล้ว
1: จ้านะคะวันนี้อยู่ที่ลำลูกกาเหรอคะ
2: ใช่ครับผม
1: ฝนตกไหมเนี่ยตอนนี
2: ้ตกหนักมากนะแต่ว่าหยุดไปสักครึ่งชั่วโมงได
1: ้หยุดไปแล้วนะช่วงนี้ฝนตกนะพี่นาทุกที่แหละทุกที่เลย
2: ฝากไปในการดูแลสุขภาพด้วยนะฝนตกหนักมากช่วงนี้
1: จริงแล้วก
2: ็ภูเก็ตก็ได้ยินข่าวก็หนักพอสมควรนะ
1: ที่ไหนภูเก็ต
2: เพื่อนที่ภูเก็ตเหมือนกัน
1: ที่ภูเก็ตนะคะมีนะมีแฟนๆรายการที่ส่งข้อความเข้ามาทางเพจเหมือนกันเนาะหลายๆที่ก็รายงานเข้ามา
2: ติดตามอยู่ว่าพักพวกอยู่ภูเก็ตเยอะมากก็เอ็นดูแล้ว
1: นะโอเคค่ะวันนี้คิดถึงกันขนาดนี้นี่อยากฟังเพลงอะไรคะเนี่ย
2: จะเล่นมุกดีหรือว่าเอาตรงๆดี
1: เอามุกก่อน
2: เอามุกก่อนแล้วไม่มีมุกแล้ววันนี้
1: ทำไมล่ะ
2: ขอแต่งงานไปแล้ววันนี้มุกไม่มีแล้ว
1: คิดไม่ทันเพราะว่าขนาดบอกเบอร์ยังบอกผิดเลย
2: อิจฉาแล้วอิจฉาของมีวริยานีเนาะเพราะว่าอิจฉาคู่รักหลายๆคู่เนาะที่แบบมีความสุขอะไรกันอะไรเงี้ย
1: แล้วเรายังไงเราโสดหรอ
2: โสดครับ
1: โถ
2: ไปงานเด็กวิทย์ไทยครับ
1: โถสมน้ำหน้า
2: สมจริง
1: เออนะคะ ก็ว่ากันไปนะคะแซวเล่นแซวเล่นนะพี่สมเจตนะโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับอิจฉาแล้วก็ทำนาทำงานหนักรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: โอเคเช่นเดียวกันครับน้องลูกตาลก็ออกงานบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ขอบคุณมากมากวันนี้
2: ติดตามน้องลูกตาลอยู่แล้วก็น้องอิจฉาต้องไปติดตามอยู่เหมือนก
1: ัน ออกงานเยอะค่ะ
2: แล้วพี่ก็งานเยอะก็ไม่มีเวลาได้ติดตามเหมือนก
1: ัน ได้ถ้ามีเวลาก็นะหมุนมาฟังได้นะคะ
2: ได้ครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี
2: ่ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะจัดให้เลยจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามานะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้อิจฉาบิวกัลยาณีค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อิจฉาบิวกัลยาณีนะคะขอบคุณสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่สมเจตนะคะจากลำลูกกานะคะไม่ไกลแถวๆนี้แถวๆนะแถวๆได้เนาะเพราะว่าขึ้นทางด่วนกันแป๊บเดียวถึงโอเคนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะท่านไหนนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่กันนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะก่อนที่จะไปทักทายแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้เพลงหลังใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเรามาเน้นย้ำกับกิจกรรมที่แฟนบอลนะคะจะพลาดไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้นะคะนะตอนนี้หลายคนก็คงจะติดตามกันอยู่นะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตรค่ะ Mcot Super Fan นะคุณผู้ฟังเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะเพื่อลุ้นรับรางวัลนะฮะมาดูกันว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะหลายคนก็เป็นหมีแพนด้านะคะดูบอลดึกนะก็ต้องตื่นไปทำงานอีกนะคะนะความสุขของเราเนาะก็บริหารจัดการเวลาดีๆก็ทำได้นะสวัสดีพี่จิรวรรณนะคะพี่นิคมด้วยบอกว่าขอฟังเพลงอดีตรักลำน้ำน่านของคุณอาเสรีรุ่งสว่างด้วยแล้วก็พี่ชอชายสวัสดีค่ะเพิ่มเติมพี่ประเดิมส่งดาวมาเพิ่มแล้วนะฮะพี่นิรุธบอกเมื่อวานที่ภูเก็ตน้ำท่วมช่วงเกาะเลยเหรอเกาะเลยนะนะนะคะแล้วก็พี่สุวิมลนะคะพี่อาหารบ้านนาชนาลนะฮะพี่ชีวิตต้องทนเนาะแล้วก็ลุงดำบางขันนครศรีธรรมราชนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นิชาบอกดูทางไลฟ์สดค่ะนะคะพี่ศักชัยก็ทักทายนะคะจากภูเก็ตด้วยมีจากทางภูเก็ตด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าค่ะนะคะทักทายนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะทักทายเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอทยอยอ่านข้อความให้นะคะตอนนี้จัดงานเพลงพิเศษให้กันละกันเพราะว่ามีมาทาง SMS แล้วก็มาทางไลฟ์ด้วยพิเศษมากเพลงเนี้ยพิเศษใส่ใจฮะนักร้องเขาหน้าตาดีฟังเขาหน่อย

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะนะมีเพลงแนะนำเข้ามาเฮ้ยมันอยู่เว้นวรรคนี่หมายความว่าไงเป็นเพลงของเนี่ยราชภาพเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่ง กระซิบทำไมเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่งคุณดีเจเขาจัดช่วงประมาณ4 โมงเออ4 โมงถึง1 ทุ่ม คุณโอ๊ตเพลงของคุณโอ๊ตรักน้อยๆจากพี่อ้อยเจียงใหม่นะเจ้านะพี่อ้อยเจียงใหม่นะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณโอ๊ตรักน้อยๆมีเรื่องหาว่าเอ๊ะมีอยู่1ไฟล์นะคะที่เขาร้องสดๆเลยนะคะจากงานคอนเสิร์ตของเราแหมจัดให้เลยนะจ๊ะเอา

0: ฝากมาด้วยนะครับรักน้อยตบมือให้ตัวเองสักนิดนึงนะครับชาวสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ัดให้เลยนะคะก้อนหินสิ้นใจแคทรัตการนี่ค่ะจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินจากทางเหนือเนาะพี่แคทรัตการหลายๆคนคิดถึงนะคะพี่แคทเป็นคนลำปางเนอะนะคะมาทางเหนือแล้วก็จัดเพลงที่แบบพูดถึงทางเหนือบ้างก็แล้วกันนะคะงานจากพี่เทียรี่เมฆวัฒนากับแม่สายนะคะในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรีบนอนนะคะอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network นะคะหรือนะคะกำลังติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าวันนี้ไม่รีบนอนอยู่ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากตาลก็จะเป็นน้องเมทิชาอีกนะคะแล้วก็ยาวไปอีกนะยาวต่อไปก็พี่เพชรนะพี่เพชรพุ่มพวงเนาะนะยาวๆยาวๆเนี่ยน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจบอกยาวๆเลยนะฮะเขาไม่ได้บอกหรอกเดี๋ยวพี่ตันบอกเองนะอ้าวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วอุ้ยไม่ไกลไม่ไกลอีกแล้วล่ะนะนวมินนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะพี่เที่ยงนะคะ
5: คร
4: ับ ค่ะแต่พี่เที่ยงโทรมาตอน5ทุ่มนะคะได้เนาะแต่เล่นค่ะโอ้พี่ได้คุยกับพี่เที่ยงนานแล้วเหมือนกันนะ
5: โอ้เคยคุยกันเพียงไหมตอนที่ว่าผมรักษาตัวอยู่ปีก่อนนะครับ
4: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เที่ยง
5: ตอนนี้ก็สบายดีครับสุขภาพแข็งแรงดี
4: โอ้สุดยอดเลยหายดีแล้วเนาะ
5: หายแล้ว
4: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วยังได้ฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมหรือเปล่า
5: ก็ฟั

0: างก็ได้ฟังทุกคืนนะครับแต่บางครั้งก็ฟังไอ้พวกแท็บลงแท็บเล็ตบ้างอะไรบ้างไง
1: อืมจ้ะอ๋อฟังวิทยุด้วยฟังออนไลน์ด้วย
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนวมินทร์วันนี้เป็นยังไง

0: ได้เลยนะคะวันนี้พี่เที่ยงโอ้หายไปนานเลยวันนี้บอกอยากฟังเจ้าดอกจำปาเหรอคะ
1: คร
0: ับ ได้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้ชาวคณะเอ็มเก้าห้าทุกคน
0: จ้ะ
1: แล้วก็คุณลูกตาลด้วยครับ
0: โอ้มอบให้ดีเจด้วย
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยเอาละนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เที่ยงเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดเลยขอบคุณพี่เที่ยงมากๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับลูกตา
0: จ้าสวัสดีค่ะนะคะเสียงก็กุ๊กกิ๊กนิดน้องเนาะโอ้ไม่เป็นไรแต่ได้ยินเสียงพี่เที่ยงชัดเจนอยู่นะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตนะคะของเราเนี่ยนะคะก็4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยในช่วงนี้เริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับเจ้าดอกจำปานะคะจาก2ศิลปินสาวนะคะน้องเมลตะวิสาและตุ๊กตา

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะอุ้ยวันนี้มาแรงนะลูกทุ่งสาวอีสานอินดี้เริ่มต้นกระบวนการเรนะคะจากสายหน้าไม้ที่แนะนำเข้ามากับเจ้าดอกจำปานะคะสองศิลปินนะคะน้องเมลตะวิสารแล้วก็ตุ๊กตานริศรานะคะจากพี่เที่ยงนวมินนะคะแล้วก็ต่อด้วยจื่อแน่ใจนะคะออยเลยนะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานๆ นะคะแล้วก็เพลงนี้ก็นานเหมือนกันผู้สาวเก่าเมจิราพรบอกเลยว่าทั้งน้องออยเลอร์แล้วก็น้องเมจิราพรเนี่ยเป็นช่วงที่อุ๊ยอีสานอินดี้มาแรงนะช่วงนั้นนี่เขาก็แบบนะยอดวิวตอนนี้น่าเลยหลักร้อยล้านไปแล้วเนาะนะไม่งั้นก็คือแบบหลายสิบเลยนะคะมาแรงแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับน้องกระต่ายพันนิพานะฉลองความเจ็บนะคะ4งานเพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะมาทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะพี่สยามเมืองยิ้มนะคะโหส่งตาหวานมานะ พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่วรเมศมาทักทายกันตอนดึกๆนะคะน้องคิวเองพี่มณีนะคะแล้วก็แม่เกลบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่อรุณแอบมาส่องทาง TikTok ด้วยนะโอ้ยคุณแม่วัยรุ่นนะคุณแม่เล่น TikTok ด้วยนะพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะทักทายนะคะนะคะส่วนพี่ประเดิมก็ส่งดาวเข้ามารัวๆนะคะนะแล้วก็มีพี่ฮานาฟีเหรอคะทักทายนะคะบอกเป็นหนุ่มตานีน่าจะหมายถึงปัตตานีใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีใครอีกพี่เบลเบดนะคะขอบคุณค่ะพี่สุพจน์มาพี่สุพจน์นะคะอวยพรดีเจด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะทักทายมาจากสมุทรสาครบ้านแพ้วค่ะนะโอเคได้เลยใครที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ตอนยังไม่ได้อ่านนะอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าข้อความเลื่อนเร็วมากๆแล้วก็อาจจะขึ้นไปด้านบนแล้วหายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เข้ามาอีกทีหนึ่งได้ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะ เพิ่มเติมนะพี่อุดรรถขยะบางนานะคะทำงานอยู่แน่เลยเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อดีกว่าพี่ต้นจากเคหะรามนะเขาฝากเพลงนี้เข้ามาฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยก็แล้วกันไม่มีดีเจอุ๊ยไม่ใช่ไม่มีคุณผู้ฟังดีเจจะบอกรักใครล่ะคะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมาชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของเบียร์พร้อมพงนะคะเขาส่งเพลงใหม่มาแล้วกับซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายจากสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยยุวิมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ผู้ไทย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะและอีก1เพลงปริญญาไก่ตีเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

แนวหน้าลาแฟนนะคะพี่หนูมิเตอร์นะคะป้าแป๋วหรือว่าป้าแป๋วถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะจากจังหวัดตากนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาหลังใหม่นะคะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะคะส่งท้ายวันนี้กันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะมีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะเขาบอกว่าอยากฟังยอมจำนนฟ้าดินนะคะของพี่โบวีนะคะคือต้นฉบับเลยนะคะจะเป็นเพลงของพี่โบวีเป็นเสียงนักร้องชายนะคะแต่หลายๆคนโดยเฉพาะแฟนลูกทุ่งเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยคุ้นชินกับยอมจำนนฟ้าดินเนี่ยในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เนาะนะคะกับเพลงที่ฝากเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันกับดีเจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุทาง Facebook Live ทาง TikTok ทางข้อความ SMS ส่งเข้ามาแล้วก็รวมถึงหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ติดค้างเพลงของใครไม่ได้เปิดจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันเวลาเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนใครที่ว่างวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจะรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์มาฟังเพลงเก่าๆกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณอีกครั้งรักษาสุขภาพด้วยขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสุขสุดๆไปเลยนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 นาฬิกา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 10:08นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live One โลกครับผมประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์และพี่ปาล์มสีด่านครับ
1: ครับผม
0: ครับผมก็กลับมากันอีกครั้งในช่วงเบรกที่2เนาะ
1: เบรกที่2ครับ
0: สำหรับรายการ99 Live One โลกแล้วก็กล่าวสวัสดีขึ้นวิทยุเครือข่าย41สถานีนะครับเครือข่ายของอสมทท
1: ั่วประเทศ
0: ใช่ครับก็อยู่กับพวกเรา2คนไปจนถึงเวลา1นาฬิกาก่อนการแข่งขันคู่แรกของคืนนี้จะเริ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เป็นคู่ระหว่าง
1: ออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: กับอียิปต์นะครับผ
0: ม
1: ซึ่งต้องยอมรับว่าคู่นี้ก็ถือว่าแฟนบอลชาวไทยก็เยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลแล้วกันพูดตรงๆเลยซาร่า
0: คิงโมโมฮัมเหม็ดซาร่า
1: จะรอดหรือเปล่าเจอกับยอดทีมแห่งฟุตบอลมาอยู่ในลีกมาอยู่ในทวีปเอเชียเฉยเขาอยู่โอเชียเนียดีๆอยู่แล้วออสเตรเลียนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็อ่ะส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับผมแล้วก็ Facebook ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับรวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงนั่นแหละประเด็นต่างๆอย
0: ่
1: างเช่น Hydration Break อ่ะเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาเยอะแยะเลยใช่ไหม
0: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นตรงกันเนาะ
1: เห็นตรงกันแหละประเด็นดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งมันผิดเพี้ยนไปฟุตบอลมันเสน่ห์ของฟุตบอลจริงๆแล้วเราทราบกันอะการเล่นดูเกมยาวๆ45นาทีไปเลยไม่มีอะไรมาขัดจังหวะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยการมีโฆษณาในฟุตบอลในประเทศไทยอะเขายังด่ากันเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ระดับโลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโอ้โหมีที่ไหนมีการโฆษณาเบรกให้โฆษณาตั้ง3นาทีโธ่นะ
0: กลายเป็นลักษณะของอเมริกันเกมไปละ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ส่งข้อความมาพูดคุยกัน
0: ใช่ก็อย่าส่งเข้ามาคุยกันได
1: ้ครับ
0: ในหลายๆประเด็นก็ถือว่าน่าสนใจเนาะในช่วงตลอดฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยโหมีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงมากนะครับก่อนจะไปพูดถึงพรีวิวการแข่งขันคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสะกดตามนี้นะครับผม cheer.mcord.net ครับก็แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcord superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีม

0: ปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ราคาถูกสุดจะอยู่ที่20บาทเท่านั้นก็จะรับไป10โหวตครับก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรครับรางวัลใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van ครับจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัลถัดมาก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน 600,000 บาทเลยนะก็ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนแฟนๆ FM 99เนี่ยมาร่วมต้องบอกว่าร่วมลุ้นรางวัลใหญ่นะราคาต้องบอกรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน 600,000 บาทตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้แฟน FM 99และอสมทเข้ามาร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกได้นะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่านะเราเข้ามาร่วมสนุกกันล่าสุดนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผม
0: ครับก็จนถึงนัดชิงเลย
1: นัดชิงนะยังมีเวลานะครับตอนนี้ก็วันที่4แล้วเข้าสู่วันที่4แล้ววันสุดท้ายวันที่20ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ20กรกฎาคมนี้ครับ
1: 6วันนะถือว่ายังมีเวลาสำหรับใครที่สนใจนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ตอนนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปดูในข้อความใน YouTube นะครับเขาบอกว่าคุณแนทโปงบอกว่าอยากเข้า Facebook พิมพ์ว่าอย่างไรครับก็ FM 99ก็ได้ครับ Active Radio FM 99Active Radio ถ้าพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษดิ
0: พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเจอเลยถ้าพิมพ์แค่ว่า
1: FM 99
0: ใช่ก็เจอเลย FM 99
1: ครับผมลองดูแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นไงบ้างยอดใน Facebook YouTube
0: โหก็
1: ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดีย
0: ไทยก็จริงๆต้องบอกว่า FM 99ช่วงนี้กลับมาบูม
1: นะเป็นรายการเขารู้ป่าวว่าน้องเบนนี่คือทำเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับ FM 99ด้วย
0: ก็ใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันระบบออนไลน์ของ FM 99 Active Radio
1: ครับผมในก็ในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มทั้ง Facebook และ YouTube นะครับก็ proud to present เลยคนนี
0: ้
1: เพราะถือว่ามาอยู่กับ99ครบ1ปีหรือยังเนี่ย
0: เดือนหน้าเนี่ยจะครบ1ปีแล้วพี
1: ่เป็นไงบ้าง
0: ก็โอเคครับมีต้องบอกว
1: ่
0: ามีในช่วงละปีที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์ใหญ่
1: คร
0: ับอย่างซีเกมรวมถึงฟุตบอลโลกอ่ะพี่ปาล์
1: ม
0: ก็เก็บประสบการณ์สนุกดีครับ
1: สนุกดีน้องทำงานกับพี่เจมเป็นไงบ้างโอเคมั้ยน้องเจมทันพิสิทธิ์เนี่ย
0: โอ้ก็ได้รับคำแนะนำเยอะดีครับ
1: โอ้แล้วพี่เจ๋งอ่ะพี่เจ๋ง
0: ก็ให้คำแนะนำดีครับเป็นเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสแต่ของพี่เจมเขาจะมีเคสสตาร์ดี้เป็นตัวอย่างให้มีทั้งดีไม่ดีก็ปะปนกันไป
1: แล้วพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็ม
0: ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับ
1: ไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันเออโอ้ไปพูดอย่างนี้โธ่ขายแล้วด่าบ้าแล้วเดี๋ยวเจมันได้ยินให้มันไปแกะเทปให้เอ็มฟังนะเนี่ย
0: เออไม่อยู่ฟังก็ได้แล้วพี่ตอนนี
1: ้เฮ้ยจริงเหรอมันฟังอยู่เหรอ
0: โอ้เมื่อคืนเขาฟังไ
1: หมอ๋อจริงเหรอ
0: ครับ
1: โอ้มันไม่หลับไม่นอนนะเที่ยงคืนแล้วเมื่อวานจัดกันกี่โมงนะกับเจม
0: จัดถึงเที่ยงคืนครึ่ง
1: อ๋อ1:30อ๋อเอ็มมันนั่งฟังด้วย
0: ใช่ครับ
1: อะไรหรือเปล่าเนี่ยมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจเขาเหมือนกัน
1: เรามาเมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาแหละเราพูดถึงทีมชาติอังกฤษที่จะเข้ารอบใน16ทีมสุดท้ายไปเจอกับเม็กซิโก
0: ครับ
1: ที่สนามเอสเตกาไม่เอสเตกาคือมันมีประเด็นตรงนี
0: ้ครับ
1: อย่างที่ทราบกันประเทศเม็กซิโกเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในทวีปก็เรียกอยู่คอนคาเคฟแหละอเมริกากลางอเมริกาเกือบจะอะไรกลางนะ
0: รู้สึกจะเป็นกลางพี
1: ่เม็กซิโกเนี่ยอยู่อเมริกากลางอยู่ใต้สหรัฐอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประเทศเม็กซิโกเนี่ยอย่างที่ทราบกันเมืองหลวงเขาเม็กซิโกซิตี้
0: อ
1: ่ะตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล
0: 2,200 เมตร
1: โอ้โห2,200 เมตรนี่ก็ประมาณ2 กิโลนี่ถือว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนถ้าเปรียบเทียบกับดอยอินทนนท์ดีกว่าเปรียบเทียบดอยอินทนนท์นะ
0: ดอยอินทนนท์เนี่ย
1: สูงเท่าไหร่ต้องเบนเดี๋ยวดูหน่อยนะ
0: ได้ครับ
1: ถือว่าสูงนะครับซึ่งมันมีเรื่องปัญหาอยู่แล้วอย่างใครที่ดูฟุตบอลหรือว่าแฟน FM 99จะรู้ดีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการหายใจซึ่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมพูดตรงๆแหละ น่าจะมีปัญหาเลยทีเดียว
0: ก็ความสูงของอัสเตกา 2,200 เมตรสูงจากน้ำทะเลนะครับส่วนดอยอินทนนท์เนี่ยอยู่ที่ 2,500 เมตร
1: โอ้โหมีส่วนนะอากาศมันจะเบาบางอ่ะ
0: คือเหมือนเราไปเตะเหมือนอังกฤษไปเตะบอลอยู่บนดอยอินทนนท์แล้ว
1: สมมุติอย่างนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: ชอบชอบชอบอ่ะเบนจริงเออไม่เขาเรียกว่านักกีฬาเนี่ยมันจะมีปัญหาในการหายใจซึ่งก็ผมไปดูแหละจากสื่อต่างประเทศและหลายๆคนแหละเขาสรุปมาว่า60นาทีแรกเนี่ยอังกฤษน่าจะสู้ไหวแต่พอเข้าสู่30นาทีสุดท้ายหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะเรื่องสภาพร่างกายอ่ะ
0: ด้วยอากาศค่อนข้างเบาบาง
1: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งของอังกฤษในชุดนี้นะเรื่องวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเนี่ยเขาก็โอเคอยู่หลายครั้งที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันในครั้งนี
0: ้
1: อย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งมั้งที่มาเก็บตัวที่ไปเขาไปพักแถวเท็กซัสปะ
0: อังกฤษใช่ไหมครับ
1: หรือแคลิฟอร์เนียผมไม่แน่ใจนะเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้ในการรับมือก็คือเอาเนี่ยเตะเสร็จเมื่ออบร่างกายเก็บเนี่ยฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยเอามือเนี่ยไปจุ่มในน้ำอ๋อเมื่อตอนนั้นตอนฟุตบอล
0: ช่วงเก็บเกมอุ่นเครื่องเลยพี่
1: ใช่
0: ครับก็เป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกาย
1: ใช่
0: ตอนนั้นรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสูงแต่หลัก30ได้นะพี่
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วการเจอกับเม็กซิโกในครั้งนี้ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับอังกฤษอ่ะเพราะว่าไปเจอกับบรรยากาศของเอสเตก้าเนี่ยโห
0: บรรยากาศต้องบอกว่าอย่างเกมพิธีเปิดคนเต็มสนามแล้วเป็นสีเขียวหมดเลย
1: มันมนต์ขลังอ่ะเป็นสนามที่ต้องยอมรับว่า มันมีอะไรที่ดูแล้วโอ้โหขนลุกซึ่งอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าโดนลูก Hand of God ที่สนามนี้ด้วย
0: ใช่ก็ปี1986
1: ใช่ครับผมซึ่งนะใครที่เป็นแฟนทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าคุณเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันแต่ผมเชื่อการเจอเม็กซิโกมันไม่เป็นอะไรที่ยากแน่นอนเพราะว่าถ้าใครได้ดูเม็กซิโกตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับคือการเล่นเกมรุกที่รวดเร็วฮาเบียกิเล่เนี่ยคือเปิดเกมมาปัจฉดะเลยเปิดเกมลุกใส่กับทีมคู่ตรงข้ามโอ้โหคือเล่นเกมลุกบีบเร็วเอาฟุตบอลมาเล่นให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำเกมลุกเพื่อยิงประตูให้ทีมออกขึ้นนำก่อนเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะผมว่าอังกฤษนั่นแหละทูเคิลน่าจะมีมาตรการเทคนิคต่างๆเพื่อรับมือกับฮาเบียกิเล่โอ้โหเขี้ยวมันแน่นอนสำหรับคู่นี
0: ้แล้วเม็กซิโก4นัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่เสียประตูเลยนะพ
1: ี่ใช
0: ่โหก็ยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ถือว่ายอดเยี่ยมอีกหนึ่งทีมเลย
1: การเจอเกาหลีใต้แมตช์นั้นที่น่าจะดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ที่สุดในการเสียประตูนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่เสีย
0: ก็ไม่เสีย
1: ไม่เสียนะโอ้เม็กซิโกเขาถือว่าตอนนี้ยังยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุกราอูลคิมิเนสตอนนี้คือว่าท็อปฟอร์มมากแล้วก็กิโยเนสที่เล่นเส้นอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะเป็นดาวซันโวของลีกซาอุอ่ะ
0: ใช
1: ่สุดยอดมากนะคนนี
0: ้ยิงเยอะกว่าโรนโดในลีกซาอุแล้วโหต้องบอกสปีดเนี่ยเร็วมาก
1: เร็วสปีดต้นเร็วมากแล้วการสับกายการยิงประตูอะไรต่างการยิงดูว่าลูกตรงกรอบแล้วทิศทางดีด้วย
0: ลูกแรกที่ยิงใส่ลูกแรกเนี่ยที่เขายิงในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ยิงสวยมากเลยนะ
1: ครับ
0: เม็กซิโกเนี่ยนะ32ทีมสุดท้ายเจอเอกวาดอร์ลูกแรกเป็นกิโยเนส
1: ก็
0: โหลูกนั้นยิงคมมาก
1: ครับผม
0: ก่อนที่ลูก2เนี่ยจะได้จากทางด้านของลาอุนกิเมเนส
1: ครับผม
0: ก็เป็น2ผู้เล่นที่ต้องบอกว่า2สตาร์หลักของเม็กซิโกเลยก็ว่าได้ใช่
1: ผมชอบกองกลางเขาอีกคนนึงอะอาวาราโดอะ
0: เ
1: ป็นคือทั้งจริงๆเนี่ยเขาเป็นตัวรุกแหละแต่ศักยภาพของเขานี่ถือว่าโอ้โหในทัวร์นาเมนต์เนี่ยทั้งรับทั้งลุกเลยนะเล่นดีเป็นอย่างมากเป็นหัวใจห้องเครื่องของเม็กซิโกอย่างแท้จริงและอีกคนหนึ่งดาวรุ่งที่ซลาตันอิบราฮิมูชต้องยกย่องเลยอ่ะเด็กดาวรุ่งวัย17ปี
0: ครับกิลเบโตโมรา
1: จริงจริงกิลเบโตโมราเนี่ยถูกจับตามองตั้งแต่ฟุตบอลครับเวิลด์คัพเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วที่เขาเล่นให้กับต้นสังกัดอ่ะจนเนี่ยมาถึงฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยครบรอบ1ปีพอดีตอนนั้นเขาอายุแค่16ปีเองตอนนั้นโดนจับตามองว่าเขาด้วยอายุแล้วก็ความสามารถทักษะต่างๆเนี่ยมันเหนือกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปจนตอนนี้เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า1ปีผ่านไปเต็มๆเนี่ยเขากลายเป็นกำลังสำคัญให้กับเม็กซิโก ที่จะเจอกับอังกฤษเนี่ย
0: ครับ
1: ดูด้วยว่าอังกฤษอ่ะจะต่อก่อนได้หรือเปล่า นี่ต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยเจอกับคองโกก็เกือบเอาตัวไม่รอด
0: ใช่โอ้โหแล้วโดนนำก่อนด้วย
1: อังกฤษเนี่ยโอ้โหจริงๆนะเจอกับคองโกแต่คองโกเขาอย่างที่ทราบกันแหละสภาพร่างกายเขาดี
0: ครับ
1: สภาพร่างกายเขาดีแล้วก็เสียดายอย่างนี้คือนะการต้านของอังกฤษโอ้โหแฮร์รี่เคนใครจะไปรับมือแค่แฮร์รี่เคนไหวช่วงนี
0: ้ใช
1: ่โอ้โหอ่ะแล้วว่ากันคู่นี
0: ้ฟอร์มแฮร์รี่เคนตอนนี้เนี่ย
1: เออเป็นไง
0: ร้อนแรงมากพี่
1: พูดถึงแฮร์รี่เคนไปดูตารางดาวสันโวกันหน่อยไหม
0: ได้ครับ
1: ไป
0: ก็ตารางดาวสันโวล่าสุดเนี่ยเป็นคิลิอันเอ็มบัปเป้ครับนำร่วมกับลีโอเนลเมสซี่ที่6ประตูครับส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นแฮร์รี่เคนครับมีทำไปแล้ว5ประตูร่วมกับเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์
0: ส่วนรองมาจะเป็นอุสมานเดเบเล่ครับร่วมกับวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่4ประตู
1: โอยาซาบาลนี่ทำท่าทำเป็นเล่นนะทำท่าเหมือนจะไม่ยิงนะในรอบแรกอ่ะ
0: ใช่
1: มาเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโอยาซาบาล
0: แล้วนัดแรกเขาเงียบไงพี่30นาทีแรกไม่สัมผัสบอล
1: โอยาซาบาลมันหน้าต่ำผมชอบเขาเล่นนะแล้วเขาถนัดทั้งซ้ายทั้งขวา
0: ใช่พี
1: ่ซ้ายขวาเลยนะแต่เขาไม่ใช่เป็นกองหน้าที่แบบแล้วด้วยสเปนอ่ะพันธุกรรมของสเปนหลังๆในช่วงหลังอ่ะเขาไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าอ่ะมันทำให้สิ่งที่เขาเป็นปัญหาอย่างนึงแหละผมว่าถ้าการไปเจอทีมใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ใช
1: ่การพักบอลมันจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าการลำเลียงบอลของเขามันโอเคอยู่แล้ว
0: มันโอเคอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ก็สเปนขาดกองหน้าที่เป็นแบบกองหน้าธรรมชาติเนี่ย
1: เขาไม่ใช้ด้วย
0: ใช่
1: ผมว่าเขาไม่ใช้งานคือ ด้วยแผนของเดลาฟอนเต้อ่ะเขาไม่ใช้ด้วยคือบอลมันทุกการมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เดลวอสเก้ทำมั้งแล้วเป็นอย่างนั้นไปต้นมาเลยไหลมาเรื่อยตั้งแต่ลุยเอนริเก้โรเบเตกีเอโร่และเป็นเดลาฟอนเต้นี่แหละเข้ามาทำก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทรงเนี้ยคือไม่ใช้กองหน้าตัวเป้ามีก็ไม่ใช้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมว่าคงน่าจะเป็นการต่อบอลการอะไรต่างๆแหละการโซน
0: อ
1: ะโซนในเกมลุกอะครับ
0: ด้วยสไตล์บอลสเปนด้วย
1: บอลสเปนบอลสเปน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ดาวซันโบก็ประมาณนี้ครับก็คิลิอันเอ็มบัปเป้กับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่ายังฟอร์มร้อนแรงเนาะ
1: ร้อนแรง
0: รวมถึงแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนตอนนี้เนี่ยก็ทำลายสถิติรู้สึกว่าจะทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่13ประตูก็ทาบสถิติเปเล่แล้ว
1: โอ้ก็อย่างว่านะฟุตบอลโลกสมัยใหม่มันแมชมันเพิ่มขึ้นก็โอกาสที่จะทำประตูผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็เยอะขึ้น
0: ใช่
1: ครับก็แซงนักเตะตำนานหลายๆคนอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับผ
0: มก็ประมาณนี้สำหรับแฮร์รี่เคนเนาะ
1: แฮร์รี่เคน
0: โหแล้วลูกที่ยิงใส่เดียร์คองโกประตูที่2เนี่ย
1: เหมือนในเกมฟีฟ่าเลยนะ
0: ใช่
1: เหมือนเกมเลยนะ
0: กด R 1 L 1แล้วกดสี่เหลี่ยม
1: เหมือนบอลมันหมุนมุกอ่ะแล้วก็แบบคือเขาเรียกว่าไม่พึ่งใครแล้วว่าไม่พึ่งใครแล้ว
0: ใช่
1: โซโล่เดียวเลยอ่ะแล้วก็ยิงไปลุกปุ๊บไปลุยยิงโอ้ยิงเข้าคออย่างว่านั้นรู้เลยว่ามันพึ่งใครไม่ได้แล้วต้องวันแมนโชถึงจะนะทำให้อังกฤษขึ้นนำฮ่องกงแล้วก็ปิดเกมไปได้2ประตูต่อ1นะ
0: ก็เป็นสัญชาตญาณกองหน้าเนาะ
1: ของจริงแฮร์รี่เคนนี่โหผมว่าเขายังมีโอกาสอีกนะที่จะพลิกไปอย่างเงี้ยอีกหลายฤดูกาลถ้าเขาดูแลสุขภาพเนี่ยร่างกายของเขาไปได้เรื่อยๆครับประมาณนี
0: ้ครับแล้วผมเช็คสถิติของแฮร์รี่เคนทำประตูทั้งสโมสรกับทีมชาติฤดูกาลนี้นะพี่73ประตูตามหลังเมสซี่รู้สึกว่าแค่11ประตูเท่านั้น
1: ใช่
0: เมสซี่เคยทำไว
1: ้ปีหนึ่งฤดูกาลใช่ไหม
0: ใช่ใช่ต่อหนึ่งฤดูกาล
1: แซงโดไปแล
0: ้
1: ว
0: แซงโดแล้วก็ตามหลังเมสซี่อีกประมาณ11ลูกมั้งครับถ้าจำไม่ผิด
1: 82
0: หรือ83นี่แหละ
1: ประมาณนี้สำหรับลีโอเนลเมสซี่น่าจะไม่ทันแล้วครับเพราะแมตช์ฟุตบอลโลกแล้วไม่กี่นัดแล้วคงจะจบแล้วแหละเนี่ยตอนเนี้ยน
0: ่
1: าจะเป็นฤดูกาลหน้
0: า
1: ก็ไม่แน่นะอาจจะย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตายแล้ว
0: แต่กับไบเออร
1: ์ครับผม
0: ครับผม
1: ไปดูข้อความดีกว่าตรงเบนเป็นไงบ้าง
0: ครับโอ้โหก็ YouTube เนี่ยส่งเข้ามากันเยอะนะครับ
1: ถามผลไปบอกออกหาผลบอลนะครับผมอัปเดตอีกครั้งนะครับสำหรับลีกนอร์เวย์นะครับตอนนี้เนี่ยคงสวิงเกอร์เนี่ยนำซองดาวนะครับซองกันดาว5ประตูต่อ1และอยู่ในนาทีที่568แล้วเหล
0: ื
1: ออีก20นาทีเดี๋ยวงั้นเราอัปเดตเรื่อยๆแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ก็น่าจะขาดละ อีกคู่หนึ่งลูฟอสครับเสมอกับสตรอมเมนอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็แรนเฮมสตาร์เบกบุกมานำแรนเฮมนะครับ20นาทีที่26นะครับ1ต่อ0
0: ครับผม
1: ประมาณนี
0: ้ส่วนทางช่องทาง Facebook จากคุณบอพิษครับสวัสดีครับจากพัทยา
1: โอ้
0: ก็หลายจังหวัดเนี่ยก็น่าจะได้ยินวิทยุเนาะวิทยุ FM 99
1: ครับ
0: ต้องบรรยายสดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลาตี5เนาะสำหรับเครือข่ายภูมิภาค41จังหวัด
1: เ
0: ออ41เครือข่าย
1: 41เครือข่ายนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยก็เนี่ยมีใครหลายๆคนเหมือนกันนะถ้าไปดูใน YouTubeเขาบอกว่ามีแต่เสียงภาคทำไมไม่มีเสียงถ่ายทอดบ้างครับอ๋อเดี๋ยวยังไงปรับรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าทางใน YouTube เขาได้เอาลงหรือเปล่าแต่ปกติมีนะถ้าในเสียงทางวิทยุวิทยุผมได้ยินว่ามันมีอยู่แต่ถ้าเกิดทางด้านในสื่อออนไลน์ผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาเรื่องกับลิขสิทธิ์หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวนะผมเช็คอีกครั้งกับน้องเจมส์ทางวิสิทธิ์แล้วกัน
0: ครับ
1: ครับผมไม่รู้ไหม
0: ถ้าปกติขึ้น99เนี่ยจะเป็นบรรยายสดแต่ว่าภาพ
1: แอมเบียนแอมเบียน
0: เป็นแอมเบียนใช่เป็นแอมเบียนบรรยายภาษาอังกฤษเท่าที่ผมได้ยินใช่ครับแต่ว่าพวกภาพนี้เอาขึ้นไม่ได้
1: เพราะภาพไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ภาพมันเป็นลิขสิทธิ์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: กราบผม
0: อืม
1: แล้วก็มีใครอีกเนี่ยที่มาจากก็บอกว่ามีฟังจากภาคใต้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยหลายไกลแล้วขอบคุณก็มาพูดคุยกันใน YouTube บ้างนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย
0: โอ้ก็อยากฟังพี่ปาบรรยายสักคู่ครับ
1: อ๋อ YouTube เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้เดี๋ยวฟังน้องเจมก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวน้องเจมเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนเดี๋ยวน้องเจมเนี่ยคู่แรกเนี่ยระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต
0: ์
1: น้องเจมก็จะได้บรรยาย
0: ครับ
1: กับเขาเรียกว่าเป็นบรมอาจารย์ของเขา
0: ใช่ครับ
1: คนแรกในวงการสื่อมวลชนดีกว่านะเป็นเหมือนแบบเนี่ยครูบาอาจารย์เลยสำหรับน้องเจมส์ธันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห
0: ์ใช่
1: คู่นี้ก็เขาเรียกว่าเขาเรียกไม่รู้ว่าสิทธิ์จะล้างครูหรือเปล่าขาวไม่น้องเจมส์เขาเป็นคนกตัญญู
0: เขาเคยเข้าร่วมรายการรู้สึกว่า7ปีที่แล้วพ
1: ี่เขาจัดรายการด้วยการออนไลน์เมื่อกี้ที่เราสอบถามเขาแล้วแหละ
0: ครับ
1: ก็จัดรายการด้วยการจนวันหนึ่งก็ฝันที่เป็นจริงนะก็ได้มาบรรยายคู่กันระหว่างน้องเจมส์ธันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห์เดี๋ยวติดตามฟังกันได้
0: ใช่ครับ
1: อีกครึ่งชั่วโมง
0: ใช่
1: ครับผม
0: เป็นคู่ระหว่างออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นพี่เบนซ์บ่อยมากครับพี่เบนซ์สู้การสู้งานมากครับนี่พี่เบนซ์นี่สุดยอดครับก็เรียกว่าโอ้โหก็ทำหลายๆหน้าที่นะ
0: ครับ
1: อืมก็สู้ๆต่อไป
0: ขอบคุณครับพี่ปาล์มก็จริงๆช่วยๆพี่เจมส์เขาด้วยคร
1: ับ อ๋ออุ้ยโอ้โหนี่สุดยอดนะคุณเนี่ยปากหวานเหมือนกันนะใช้ได้อยู่เป็นอยู่เป็นระหว่างนี้ลุ้นพี่อ๋อพี่ไหมรอบ3วิมเบิลดันนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เหมือนน้องเจมส์เขาช่วงเราพักเบรกนี่อัปเดตอยู่มั้งในวิมเบิลดันเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับผม
0: ได้ครับ
1: เม็กซิโกรับเหนียวรุกไวใช่แล้วก็ลุ้นให้เคนยิงเยอะๆนะครับใช่เม็กซิโกเล่นบอลเร็วครับเล่นบอลที่ใช้พลังงานเยอะมากสำหรับเม็กซิโกยุคนี้จริง
0: ๆครับ
1: แล้วก็สังเกตดีๆนะถ้าเขามันจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนี่ก็พี่ก็คุยกับเพื่อนๆแหละก็ในการดูเกมเม็กซิโกอ่ะถ้าเกิดยิงไม่ได้เกมมันตื้อ
0: เกมตื้อ
1: พลังเขาจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้พลังงานเยอะอ
0: ัน
1: นี้เรื่องจริงสำหรับเม็กซิโกในเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูในการเกมที่เจออังกฤษอ่ะผมว่าอังกฤษคงมีนี่แหละแท็กติกอันนึงอ่ะกลยุทธ์อันนึงของตูเคิลอ่ะที่รับมือกับเม็กซิโกในตรงนี้นะ
0: ครับใช่ก็ต้องรอดูกันสำหรับคู่เม็กซิโกอังกฤษ
1: ครับ
0: ครับส่วน YouTube ก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่องแชทส่วน Facebook เนี่ยก็มีทักทายเข้ามาครับพี่ยุทธกับน้องส้มสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับผมว่าน่าจะใช้การหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลน่าจะดีครับอ๋อหมายถึงฟุตบอลถ้าเปลี่ยนจากไอ้นับเวลาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลจะโอเคไหม
1: จริงๆเนี่ยฟุตซอลมันเหมือนบาสเกตบอลนะซึ่งฟุตบอลสนามใหญ่เนี่ยเสน่ห์ของมันอ่ะมันคงจะมันคงเหมาะกับฟุตซอลมากกว่ามันเกิดการแบบเนี้ยฟุตบอลสนามใหญ่ผมว่านะมันต้องเกมแบบ4-5 ทีเหมือนเดิมอ่ะ แต่อาจจะปรับกติกาอย่างเช่นเนี้ยมี VAR โอเคพวกความโปร่งใสของกติกาใช่ไหม
0: ใช่
1: ความไม่เหลื่อมล้ำของนี่แหละอาจจะมีบางทีที่เจ้าภาพขี้โค้งอ่ะเอาง่ายๆอ่ะถึงแม้มันก็ยังมีอยู่ในเอเชียอ้าว ไม่พูดแล้วกันมีบางประเทศนะแต่ว่าในเนี่ยระดับโลกหรือว่าระดับนานาชาติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว อย่างลูกเนี่ยลูกสมมุตินะผมไม่ได้ว่าอะไรนะหยบสมมุติถ้าลูกนี้เป็นบอลระดับจริงแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะไม่แน่นะลูกแบบเนี้ยลูกที่ทางโคเอเชียยิงเข้าอ่ะช่วงเช้าอ่ะไม่แน่อาจจะมีปัญหานะถ้าลองเป็นบอลระดับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเรื่องอะไรกี้ผมไม่พูดดีกว่าอ่ะครับผม
0: ครับ
1: ก็ใครอีกนะน้อง
0: Facebook มีอีกท่านครับทำไมอ๋อถ้าเป็นเอาฟังย้อนหลังรายการนินทากีฬาโลกได้แค่ครึ่งชั่วโมงอืม
1: อ๋อโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเอาปัญหาไปรายงานให้กับทีมงาน FM 99นะ
0: ได้ครับ
1: ก็คือน้องเบนซ์นี่แหละครับ
0: ครับผม
1: นั่นแหละ
0: อืม
1: โอเคครับประมาณนี
0: ้ประมาณนี้ครับ
1: ส่งมาพูดคุยกันได้มาครึ่งสมุกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามาพรีวิวฟุตบอลกันหน่อยไหม
0: ได้ครับพี่ปาม
1: ตอนนี้สัญญาณสดนะครับของช่องโมโนแม็กซ์เนี่ยมาแล้วเป็นมัวเมซาล่าลงไปวอร์มนะครับหน้าตาเขาก็พร้อมบอกบุญเลยว่าวันนี้มีแน่มีแน
0: ่มีประตู
1: ไม่รู้ว่าฝั่งไหน มีแน่ครับผมก็น่ะติดตามได้นะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวหน่อยความพร้อม
0: ได้ครับ
1: สำหรับออสเตรเลียกับทางด้านอียิปต์นะครับในเวลาตีหนึ่งออสเตรเลียเนี่ยไปดูออสเตรเลียกันก่อน
0: ออสเตรเลียเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของเจคอบอิตาเลียโน่ครับและก็แมทธิวเล็กกี้ที่บาดเจ็บทั้งคู
1: ่แมทธิวเล็กกี้นี่ยังติดเดือครับเล็กกี้นี่ตั้งแต่มาประสบการณ์มาประสบการณ
0: ์อ่ะครับผม
1: ครับเจ็บแฮมสตริง
0: ส่วนอีกคนแต่ว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยหลายคนก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนาะอย่างลูคัสเฮลิงตันเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแนวลุกเนี่ยทางด้านของเนสโตรีอิรันคุนด้าวัย20ปีก็ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็วันนี้เนี่ยออสเตรเลียน่าจะมาระบบ 3-4-2-1 นะครับผมจริงๆเนี่ยมีนักเตะเนี่ยอิตาลีอยู่คนหนึ่งโบบาโตของซาซูอาโร่ครับซาซูอาโร
0: ่
1: ที่เพิ่งมารับใช้ออสเตรเลียในเนี่ยชุดเนี้ยที่เขาเรียกมาหลายครั้งแล้ว
0: ครับ
1: จนอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกสักที หมดหวังกับอิตาลีแล้ว
0: หมดหวังกับอิตาลี
1: เลยมาลงเล่นให้กับออสเตรเลียดีกว่าวันนี้น่าจะมาเล่นเกมรับอ่ะนะดูทรงแล้วสำหรับอียิปต์บ้างนะครับผม
0: ได้ครับก็อียิปต์เนี่ยต้องลุ้นความฟิตหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่ว่าผมเชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ก็น่าจะได้ลงแหละเห็นเริ่มเห็นการวอร์มอัพณเวลานี้เนาะนะครับซึ่งตัวหลักเนี่ยก็อยู่กันครบนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมามูซาเบอร์ครับมอสตาฟาซิโก้โมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับเอมามอาชูแล้วก็โอมามามูชก็เป็นแนวรุกที่3นัดในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานได้ดีเลย
1: ครับ
0: ก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแผงหลังเนี่ยจะมีทางด้านของโมฮัมเหม็ดฮานี่ครับยาเซอร์อิบราฮิมลามีลาเบียแล้วก็กาลิมอาเฟช
1: ครับ
0: ก็ผลงานดีสุดของอียิปต
1: ์อียิปต์เป็นไง
0: อียิปต์โหก
1: ็จริงๆเขาเล่นกับทีมโอชิเนียมาด้วยนี่ใช่ไหมอียิปต์รอบแรกอะ
0: อียิปต์รอบแรกกับนิวซีแลนด์
1: นิวซีแลนด์ใช่แล้วโดนนำก่อน
0: ใช่พี่
1: โดนนิวซีแลนด์นำก่อนนะครับในนาที15จากเซอร์แมนนะครับผมแต่ท้ายๆที่สุดเนี่ยการแก้เกมของอียิปต์ก็เป็นผลนะครับก็ได้ประตูตีเสมอในนาทีที่58กับซิโก้แล้วก็ซาร่าครับถ้าเกมนั้นใครจำได้ก็ทำประตูที่2ในนาทีที่67และท้ายเกมครับได้ประตูชัยจากเทรเซเก้ซึ่งวันนี้นะครับหน้าเป้าอย่างโอมามามูชเนี่ยน่าจะเป็นคนสำคัญผมเชื่ออย่างนั้นออสเตรเลียนี้แพ็กเกมรับแน่นอนนะครับในเกมรับเนี่ยที่เราเห็นกันแหละออสเตรเลียก็เป็นฝรั่งตัวใหญ
0: ่อะพ
1: ูดแบบง่ายๆแล้วกันก็เล่นเกมค่อนข้างที่จะคือตีหัวแล้วเข้าบ้านถ้าเกิดโตกลับไวใช้ผู้เล่นอย่างเนี่ยของเขาอะ
0: แพทแฮร์รี่สกาวเตอร์เอ้ยซาวต้า
1: ไม่กองหน้าเขาอะ
0: กองหน้าก็จะเป็นเนสตอรี่อิลาคุนด้า
1: อิลาคุนด้านี่แหละครับในการโต้กลับเล่นเกมเร็วเหมือนแมตช์ที่ผ่านๆมาใน

0: เจอกับตุรกี
1: อืม
0: น่าจะเล่นทรงนั้น
1: ใช่
0: นะครับสำหรับออสเตรเลียเจอกับอียิปต์เป็นไงคิดว่าไงคู่นี้น้องเบน
1: แต่ว่าก็เป็นอีก2ทีมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะพี
0: ่ครับ
1: อ่ะอย่างอียิปต์เนี่ยเกมลุกเขาถือว่า3นัดเนี่ยก็เห็นแล้วว่าประสานงานกันอย่างลงตัวมีโมเมดซาลาเป็นศูนย์กลางเนาะแต่ว่าทางด้านของออสเตรเลียเกมรับของพวกเขาก็ถือว่าโอเคพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ยังแต่ผมว่าเอียงไปที่อียิปต์มากกว่า
0: อืม
1: ดูน่าจะเจาะทางด้านของออสเตรเลียได
0: ้เกมยาวไหมคู่นี
1: ้ผมว่าน่าจะจบใน90นาที
0: นี่
1: สกอร์เนี่ยน่าจะอยู่ไม่ขาดครับ
0: ไม่ขาด
1: อียิปต์น่าจะ 2-1
0: นี่โหบอกสกอร์ด้วย แน่นอนจริงๆ ผมว่าเกมนี้นะออสเตรเลียยื้อได้ยื้อได้เปิดๆนะมีสวนเกมสวนของออสเตรเลียนี่คืออียิปต์อ่ะพอไปเจอทีมชาติทีมแบบทีมชาติที่เขาเรียกว่ายุโรปหรือว่าอะไรเนี่ยตัวใหญ่ๆมันจะมีปัญหาเรื่องของฟิสิกอลเรื่องร่างกายอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็เกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการบอมออสเตรเลียน่าจะบอมใส่อ่ะลูกเตะมุมหรือลูกอะไรเงี้ยลูกเซตพีซอ่ะอียิปต์น่าจะมีปัญหาตรงนี้
1: ก็ใช่ครับ
0: คิดว่านี่แหละออสเตรเลียน่าจะชนะได้นี่ความคิดเห็นแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: แค่คู่แรกก็แตกต่างกันแล้วครับ
1: ครับ
0: อีกคู่หนึ่ง
1: อีกคู่เป็นคู่เวลาตีห้าครับอาร์เจนตินาพบกับเคปเวิร์ดครับผมแข่งกันที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับ
0: โอ้โห
1: อาร์เจนตินาแชมป์เก่าเนาะก็ยังลิโอเนลเมสซี่ก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนครับส่วนเคปเวิร์ดเนี่ยเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยผลเสมอ3นัดเป็นรองแชมป์กลุ่ม H รองจากสเปน
0: ไม่ธรรมดานะสำหรับเคปเวิร์ดเนี่ย โอ้โหมาได้ไงใครๆก็ต่างทราบกันนะครับว่าเคปเวิร์ดนี่มาได้ไกลมาได้ไกลเจออาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นกำไรแล้วนะผู้เล่นอย่างที่ทราบกันก็มีโมซินญาป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผู้รักษาประตูที่ใครๆหลายคนก็คงจะจำเขาได้ตั้งแต่แมตช์แรกที่เขาลงเล่น
1: กับสเปน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบอร์เกสคู่กับโลเปสขวาเป็นโมเรราซ้ายเนี่ยเป็นโลเปสนะครับกลางนี่ของเขามี6คนนะครับตัวรับเป็นเลนินี่ขวาเป็นเมนเดสซ้ายเป็นเซเมโดตรงกลางเนี่ยเป็นดูเอเต้คู่กับมอนเตโรนะครับและหน้าเป้านะครับก็เป็นลิวาเมนโตครับผม
1: ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยโหของผมกำลังผู้เล่นก็ยังแข็งแกร่ง
0: อาร์เจนตินาเนี่ยถอดจากชุดที่ได้แชมป์บอลโลกมาเลย
1: ใช่อาจจะขาดแค่อังเกลดิมาเรียแค่นั้น
0: เองคนเดียวที่เหลือก็โอ้โหอ่ะมีใครบ้างน้อง
1: ก็ผู้เล่นหลักอย่างยังคงเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสครับส่วนฟูลแบ็กยังคงใช้นาโอมูรินาครับผมคู่เซนเตอร์เป็นคริสเตียนโรเมโรกับลิซันโดมาร์ติเนสครับแผงมิดฟิลด์ก็ดีพอสมควรเลยทางด้านของโรดิโกเดปอลครับอลิสติสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสส่วนศูนย์หน้าเนี่ยก็ต้องเป็นลิโอเนลเมสซี่อยู่แล้วครับคู่กับเลอตาโรมาร์ติเนสครับผมก็คือเคปเวิร์ดมาดีมากเลยนะในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่ารอบนี้เจอแชมป์เก่ามันก็ยากนะพี่ปาม
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยอย่างที่ทราบกันเกมลุกเขาโหดอยู่แล้วแล้วก็เกมนี้ถ้าได้เร็วก็ไหลง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าอาร์เจนตินาเกมรุกเขาศักยภาพเขาสูงมากแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาแม้จะเข้ารอบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แม้จะเข้ารอบแล้วเจอจอแดนเนี่ยตีเสมอได้ด้วยนะไอ้ตีใครแตกมาได้แล้วท้ายที่สุดเราเปลี่ยนเมสซี่ลงมาก็แต่แมตช์นั้นเอาอะไรมาวัดไม่ได้เพราะว่าเอาเหมือนสกาโลนี่ส่งเมสซี่ไปซ้อมอ
1: ่
0: ะเป็นลงเล่นอ่ะเหมือนเอาไปวอร์มร่างกายให้ตัวเองเนี่ยมีแมตช์ฟิตเนสเกิดขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ชนะไม่ได้ 3-1 แล้วการเจอกับเคปเวิร์ดที่มาตั้งรับเต็มๆอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยการซื้อเวลาของเคปเวิร์ดก็คือการเล่นเกมรับคือเหมือนเตะบอลอัดกำแพงไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งเกมมันก็เข้าทางอาร์เจนตินาซึ่งเราก็ได้ดูอยู่แล้วว่าใครที่เล่นเกมอย่างเงี้ยกับอาร์เจนตินาในรอบแรกเนี่ยผมดูก่อนแล้วกันอย่างเช่นออสเตรียอะไรจอร์ดออสเตรียแล้วก
1: ็แอลจีเรีย
0: ยังไม่รอดอ่ะ
1: ใช
0: ่ถ้าเกมถ้าได้ลูกแรกเร็วก็มีโอกาสไหลเหมือนกันสำหรับอาร์เจนตินานะ
1: ครับ
0: ก็เป็นว่าไง
1: โหเกมนี้ยังไงก็มองไปที่แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินานะพี่ปาม
0: เยอะ
1: ใช่คือแต่ว่าจุดเด่นของอาร์เจนตินา3นัดที่เห็นเนี่ยดูจะเป็นการจ่ายบอลแนวลึก
0: ใช่
1: อย่างเอานัดที่เจอแอลจีเรียเนี่ยโหการจ่ายบอลแนวลึกระหว่าง เดอปอลกับเมสซี่น่ะก็ถือว่าทำลายแนวรับของแอลจีเรียไปสะบักสะบอมเลย
0: เขาเล่นด้วยกันด้วยกันที่อินเตอร์มิลานเนี่ยแล้วก็ความเข้าใจต่างๆเนี่ยคือตอนนี้คือเมสซี่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันระบบอาร์เจนติน่าไม่ได้ว่าระบบของอาร์เจนติน่าไม่ดีนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในทีมมันทำให้ความสัมพันธ์ในทีมและทั้งเนี่ยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในสนามและนอกสนามอ่ะทำให้ยกระดับผลงานในสนามได
1: ้ใช่อ
0: ย่างชัดเจนมีการย่างบาร์บีคิวแล้วด้วยนี
1: ่
0: ล่าสุดใช่ไหมย่างเนื้อย่างอะไรกัน
1: มันก็บ่งบอกเคมีในทีมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือโอ้โหแบบนี้แคบเบิร์ดก็ถือว่าไม่โดนไม่เยอะแล้วกันหวังว่าจะโดนไม่เยอะนะแมชเนี้ยก็ขอให้เอาตัวรอดให้ได้แล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: คิดว่ายิงขาดไหมน้องเบน
1: ผมว่าไม่ได้ขาดลอยขนาดนั้นอาจจะ 2-0 เพราะว่าเราก็เห็นว่าแคบเบิร์ดเกมรับดีเนาะแต่เจออาร์เจนติน่าก็ไม่ง่าย
0: ผมว่าไม่รู้จะเป็นแรงบวกให้กับแคบเบิร์ดหรือเปล่านะการเจอเมสซี่อ่ะนะคือตอนนี้ชาติไหนที่คงไม่มีชาติเล็กๆหลักมีแคบเบิร์ดได้เป็นชาติสุดท้ายแล้วที่เหลือก็มีทีมระดับบิ๊กๆหมดละก็การเจอเมสซี่ก็เหมือนกับครั้งหนึ่งอ่ะคุณได้เจอนักเตะตำนานที่เล่นอยู่ในสนามอ่ะคุณก็ต้องนะแล้วสามารถไปถ่ายทอดให้ลูกหรือหลานคุณฟังในอนาคตได้ว่าอุ้ยเราสามารถปิดเมสซี่ได้ใน90นาทีเขาทำอะไรไม่ได
1: ้
0: มันมีภาพวิดีโอไฟล์ตรงนี้เกิดขึ้นเปิดให้ลูกดูเนี่ยคงจะน่าภูมิใจน่าดูนะ
1: ใช
0: ่นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วเคเวิร์ดมาครั้งนี้ครั้งแรกของพวกเขาไงก็โหดแล้วมีโอกาสได้มาเจอเมสซี่เนาะ
0: มีแต่กำไรกับกำไรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนน
1: ี
0: ้ครับผม
1: ก
0: ะอีกคู่นึงมาคู่สุดท้าย
1: คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายในรอบ32ทีมสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: เป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียพบกับกาน่าเวลา 8:30 นครับผ
0: ม
1: ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตก็ฟรีทีวีครับแข่งกันที่ Arrowhead Stadium ครับก็โคลอมเบียเนี่ยเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม K
0: ครับ
1: ตอนนัดล่าสุดเนี่ยเสมอโปรตุเกส
0: โอ้เกือบชนะด้วย
1: ใช่คือเกมลุกดีมากในขณะที่กาน่าเนี่ยก็จบอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: อยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษนะครับแล้วก็โครเอเชียแต่ว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็โอเคนะ
0: โอเค
1: เสมออังกฤษได
0: ้ผมชอบโค้ชเขานะคาร์ลอสเครอชเครอชเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะแล้วก็การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยถือว่ามีความเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: เขาคุมทีมหลายๆชาตินะครับในตะวันออกกลางอย่างเช่นอิหร่านหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จนมาคุมทีมในแอฟริกาอย่างกาน่าก็เห็นได้ชัดเจนว่าเกมรับอะไรเขาเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ทำให้ทีมมาไกลได้ขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: เจอกับโคลอมเบียความพร้อมของโคลอมเบียเนี่ย 4-3-3 นะครับผมโกก็เป็นวากัสเซนเตอร์ฮาเป็นโลโกมี่คู่กับเดนิสซานเชสนะครับไปขวาเป็นมุนยอสสุดยอดมากมุนยอสผมชอบมากนะจากทิสซันมาเลตอะเติมเกมลุกมันมาก
1: ใช่พี
0: ่แล้วก็ซ้ายเป็นโมจิก้า3คนในตรงกลางเนี่ยเป็นเจฟเฟอร์สันเลิมมานะครับแล้วก็เป็นจอร์ดอาริอาสแล้วก็ซ้ายเป็นปูเอต้านะครับ3ประสานในแนวรุกด้านซ้ายเนี่ยเป็นลุยดีอาสนะครับขวาเป็นฮาเมสโรดิเกสหน้าเป้าเป็นลุยซัวเรสแน่นจริงๆโคลอมเบีย
1: แล้วลุยดีอาส
0: หรือท็อปฟอร์ม
1: ใช่
0: เขาเก่งผมว่าเขาตอนนี้เขาไม่ใช่เขาเก่งหรอกเขามีความมั่นใจ
1: ใ
0: มากกว่าที่เขาตอนที่เขาอยู่ลิเวอร์พูลอีกอ่ะก็เขาเหมือนเขายกระดับตัวเองให้เป็นโบคลาสแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ว่านี่แหละเกมเนี้ยบทพิสูจน์อย่างแท้จริงในการเจอกับกาน่าที่เล่นเกมรับกาน่าก็มีตัวผู้เล่นอย่างเช่นเนี่ยเนลสันเซมิโยอ่ะของแมนเชสเตอร์ซิตี้
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีโทมัสปาเต้คนอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าเราแทบจะไม่รู้จัก
1: ใช่พี
0: ่มีเนี่ยจอแดนอายิวเป็นกองหน้า
1: ที่ดูจะมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้ว อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็มีเอลิชิโอวูซูก็ไม่รู้จักนะสำหรับคนนี
0: ้ อันนี้เคยดูหรือเปล่า
1: อู
0: ซูคนอีกนะ
1: คือต้องบอกคนที่อยู่ใน5ลีกยักษ์ใหญ่ของยุโรปเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนอ่ะอย่างของตัวเซเมนโยอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยเซเมนโยมันแน่นอนอยู่ละ
1: ใน
0: กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่เหลือแต่ผมเชื่อเกมรับแต่โคลอมเบียเนี่ยก็ถือว่าเกมลุกเขาโหดอยู่แล้วมีความหลากหลายการเนี่ยเปิดบอลจากฝั่งซ้ายแล้วก็ให้ทางด้านมูนยอสอะนะแหลมเข้ามา เป็นจุดเด่นมากเลยนะสำหรับทำโคลัมเบียแล้วก็มีลุยดีอาสพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของเขาอะแต่พอมาเล่นเกมลุกใส่กาหน้า
1: ตั้งใจเล่นเกมรับมา
0: เคโรชมันเขามีวิธีการอะที่จะยื้อชนะชนะได้แต่ชนะใน90นาทีหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผม
1: ครับโอ้ก็มีโอกาสออกกล้าไปที่ต่อเวลาพิเศษเลยใช่ไหมพี่ปาม
0: ใช่ผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าคู่นี้คือชอบความสามารถของโค้ชอะน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครับ
1: ครับก็ผมก็มองคล้ายๆพี่ปามนะครับก็กาหน้าเนี่ยตลอดนัดในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาก็ถือว่ายันเกมรับของเขาดีมาก
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเจอกับแนวรุกของโคลอมเบียนะเวลานี้เนี่ยโหสุดสะเดา
0: สุดสะเดา
1: สุดสะเดาไปเลย
0: สะเดาสะเดาน้องเอ้ยสะเดาจริงเพราะว่านะอย่างที่น้องเบนพูดแหละคือหลุยส์ดีอาสกำลังมั่นใจด้วยแล้วก็ฟอร์มอะไรต่างๆเขาตอนนี้คือสภาพร่างกายสภาพจิตใจ
1: ใช่
0: มันมาแล้วก็โอกาสที่จะพาโคลอมเบียเข้ารอบสร้างบริษัทหน้าใหม่กับชาติโคลอมเบียของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: มีโอกาสสูงมาก
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเก็บใช้ได้แหละแต่การทำประตูที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเหนื่อยหน่อยหนืดหน่อยครับผมสำหรับเกมนี
1: ้สกอร์ไม่ขาด
0: ไม่ขาดนะอ่ะก็ถือว่าน้องเบนทีมเข้ารอบมีใครบ้างนะสำหรับที่คิดว่าจะเข้ารอบในเนี้ย
1: คู่แรกเป็นผมมองว่าเป็นอียิปต
0: ์อียิปต์นะอียิปต์ทีมที่2คู่2
1: คู่2ยังไงก็ต้องอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินาคู่3
1: คู่3นี่ผมมองเป็นโคลอมเบีย
0: นะครับผม
1: ครับ
0: ผมมองว่าออสเตรเลียแคปเวิร์ดเอ้ยเซอร์ไพรส์ไปอาร์เจนตินาดิแล้วก็โคลอมเบียของผมออสเตรเลียอาร์เจนตินาแล้วก็โคลอมเบียโอ้ในสนามตัวนี้มีสมุนแจ็คสันนะครับยืนแอคอยู่ตรงยืนแอคอยู่ตรงลูกบอลตรงในสนามนะครับโอ้บรรยากาศในสนามตอนนี้ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมนี่แต่ที่ไหนแล้วน้องตอนนี
1: ้ตอนถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยแข่งกันที่AT&T
0: AT&T ที่แคนาดาป่ะ
1: ชา AT&T รู้สึกจะเป็นที่แคนาดาสหรัฐครับ
0: นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลสักครู
1: ่ AT&T Stadium เป็นที่ดัลลัสสเตเดียมครับ
0: ดัลลัส
1: ครับ
0: ดัลลัสโอ้ตอนนี้แฟนบอลออสเตรเลียก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเลยทีเดียวนะครับไปดูข้อความใน YouTube ดีกว่านะครับตอนนี้อ๋อเขาถามมาว่ามีโมโนก็มีไทยก็มีการพูดคุยกันระหว่างแฟนๆรายการของเราก็หลักๆตอนนี้ก็ใครดูระบบแบบทีวีภาคพื้นดินเนี่ยก็หนวดกุ้งอะไรก็ยังดูได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางทีวีดิจิตอลน่าจะเสียบเฮ้ยผมไม่แน่ใจเฮ้ยไม่ได้แล้วดิมันเป็นอนาล็อกอ่ะสัญญาณอนาล็อกผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะไม่ได้แล้วแป๊บนึงจะเสียบหนวดกุ้งอ่ะกับทีวีรุ่นใหม่ก้างปลาแต่ถ้าระบบดิจิตอลทีวีธรรมดาเนี่ยมันเสียบปุ๊บเอ้ยดูได้ขออภัยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เคปเวิร์ดยันเสมอ 0-0 แล้วชนะจุดโทษโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสุดยอดเลยนะครับ
1: มันก็เซอร์ไพรส์มาก
0: มหาตำนานเลยนะแล้วก็คงจะทำเป็นหนังได้แน่นอนผมว่าค่ายภาพยนตร์ในอเมริกาตอนนี้เขาก็เล็งอยู่ครับใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ฟุตบอลก็ไปเตะถึงที่เขาเอาสักหน่อยโอ้เกิดมหากาพย์ตรงนี้เกิดขึ้นนี่โอ้ยพูดไปถึงลูกหลานไปยังกี่ร้อยปีอะครับ
1: สตอรี่มันจะน่าจดจำมากนะ
0: ใช่เลยครับผมโอ้แล้วจะเกิดขึ้นจริงดินหูหายนะ
1: ครับ
0: ครับผมคุณสิทธิบอกว่าใน Facebook นะครับบอกคุณสวัสดีครับคุณปาคุณเบน
1: สวัสดีครับก็คู่ออสเตรเลียกับอียิปต์ก็ใกล้จะเริ่มแล้วในแค่10นาทีเนาะ
0: 10นาทีก็เนี่ยครับเมื่อกี้นอกสตูดิโอเรานะครับในสตูดิโอของเราก็มีพี่บี
1: ใช่ครับ
0: กับน้องเจมาสแตนบายแล้วนะครับผม
1: ก็ใกล้เวลาละ
0: ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงสัก56ก็ได
1: ้ได้ครับ
0: ครับไปดูข้อความไปดูบรรยากาศอะไรมาโอ้บอกอาเจนตกรอบ คุณดาร์แซนนะครับบอกว่าอาเจนตกรอบอาร์เจนตินาเนี่ย โอ้โหยุคของสกาโลนี่นี่สุดยอดจริงๆนะผมไปดูดีกว่าว่าอาร์เจนตินาของสกาโลนี่เนี่ยมีใครบ้างนะครับผมตัวจริงของเขาเนี่ยวันนี้ก็แน่นอยู่แล้วแน่นปักแล้วไปดูสำรองดีกว่าชุดนี้เนี่ยที่ คิดว่าน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอะไร
1: ถ้าเจอเนาวาเลสเนี่ยพี่ปาม
0: สุดยอดแล้วคุณแล้วแต่พอคือตอนนี้เหมือนกับพอเขาลงสำรองอ่ะมันความมั่นใจอะไรมันไม่เหมือนกันเขาเล่นกับแมนซิตี
1: ้
0: ถ้าเป็นครั้งก่อนอ่ะสุดยอดมากเลยนะแต่พอครั้งเนี้ยคูเรียนเขาอาวาเลสมันไม่เหมือนตอนที่เขาเล่นกับอาร์เจนตินาเมื่อยุคตอนได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่พี่
0: เหมือนกับเขาดับลงเยอะ
1: ใช่
0: จริงๆความสามารถเขาอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะแต่เหมือนความมั่นใจอะไรต่างๆเขามันไม่เหมือนเดิม
1: โอ้มันมีช็อตหนึ่งตอนเจอกับนัดล่าสุดเจอกับจอแดนนะพี
0: ่ครับ
1: มีโอกาสได้เดียวๆแล้วแต่ก็ยิงติดเซฟ
0: นั่นนี่แหละนี่แหละคือปัจจัยสำคัญของลูกความมั่นใจอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมันคนละอย่างกับลาวตาโร่มาริเนสอ่ะที่มันวิ่งสู้ฟัดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่พี
0: ่ลาวตาโร่มาริเนสเนี่ยบ้านะวันไหนที่มันยิงได้ในลีกอิตาลีอ่ะผมดูนะสถิติของเขาที่น่ากลัวนะวันไหนถ้าหายก็คือเหมือนแบบหายจมเลย หายเข้ากี่เมฆเลยคือมันเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนมุทะลุดี
1: ครับ
0: ลุยดีแดนกลางของทางด้านอาร์เจนตินาชุดนี้มีกอนซาเลสแมตช์ก่อนอะ
1: จาวานนี่โรเซโซ
0: โรเซโซที่ยิงโอ้ยิงฟรีคิกแมตช์ก่อนนี่สวยงามเลยทีเดียว
1: ครับ
0: เลียนโดปาลิเดสยังติดทีมชาตินะครับนิโก้ปาสก็พอมาเล่นอาร์เจนตินานี่ยังมีความประมา
1: ใช่
0: ยังมีอยู่บ้างต้องรอประสบการณ์อีกนิดนึง
1: ครับ
0: ก็ถือว่านะผู้เล่นก็ผสมผสานกับผู้เล่นอายุน้อยนะครับรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนสำหรับลูกทีมของเลโอเนลสกาโลนี่ครับ
1: ครับเคปเวิร์ดพลังชาวเกาะครับวิ่งไล่บทขยี
0: ้ไม่แน่นะ
1: ใช่
0: ไม่แน่นะแคปเวิร์ดเนี่ยได้ประตูนำขึ้นมาแล้วรับลึกๆนะมันรับในกรอบเขตโทษ11คนมันเหมือนหนังการ์ตูนนะ
1: ก็เป็นทีมจากทวีปแอฟริกาเนาะก็ตามสไตล์นี้เลย
0: แต่แคปเวิร์ดอ่ะมันจะหลุดผมว่ามันหลุดออกจากความเป็นแคปเวิร์ดเนี่ยมันเป็นโปรตุเกสป่ะ
1: แคปเวิร์ดใช่ไหมพี
0: ่แคปเวิร์ดโปรตุเกสคูราเซาผมก็ใจงงแคปเวิร์ดกับคูราเซาคูราเซาเนี่ยมันจะฮอลแลนด์ใช่
1: ใช่
0: มันจะไม่เหมือนมันจะไม่คล้ายไอตัวแอฟริกาที่อยู่ในแผ่นดินใหญ
1: ่ครับ
0: มันจะมีเกาะที่แยกออกมาคือว่าจะมีความพิเศษก็คือจะเล่นบอลอีกแนวนึง มีทักษะหน่อยๆ
1: มีความสามารถเฉพาะตัว
0: แต่วันนี้คงไม่ได้โชว์เยอะหรอกครับ เจอแมนเชสเตอร์น่าจะโดนกดอะเตะบอลอัดกำแพงแล้วก็รับมาก็วันนี้ถ้ามีสมาธิแล้วไม่โดนจุดโทษโดนอะไรใบแดงอะไรเงี้ยก็ถ้าต้านไหวนะใน15 นาทีแรก
1: ก็คนที่เคยอย่างคนดาวดังหน่อยก็ดังไหมพี่อย่างเบเบ้เงี้ยที่เคยอยู่แมนยูไง
0: เบเบ้ดังนะดังก็แป๊บเดียวดังก็ตอนมันย้ายมาอยู่แมนยูอะสร้างผลงานที่ดีเดี๋ยวไม่ได้รู้สึกว่าจะไปดังตอนเล่นในลีกสเปนเล่นดีเล่นดีกับสีสเปนในพรีเมียร์เอามีเบเบ้คนเดียวใช่ไหมคูราซาวอะคูราซาวไม่คูราซาว
1: เคปเวิร์ด
0: ตายแล้วเคปเวิร์ดผมจำผิดทุกทีเลย
1: ธงชาติคล้ายกัน
0: เออธงชาติมันจะคล้ายกันโอ้ยขออภัยด้วยใครอีกแล้วเคปเวิร์ด
1: นานี่ไหมพี่แต่ว่านานี่มีเชื้อสายเนาะ
0: นานี่ใช่นานี่อีกคนหนึ่งนานี่นักเตะอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาร์เจนอาจจะเจอการเข้าบอลหนักและไปไม่เป็นก็เป็นได
1: ้
0: มันจะแดงอ่ะดิครับเพราะว่าการเข้าบอลหนักเดี๋ยวนี้ลูกตุกติลูกอ่ะมันจะหนักได้กี่ครั้งอะครับใช่ไหมต่อเกมอ่ะมันก็มีแหละแต่ว่าโอ้โหฟุตบอลมันไปทางอาร์เจนอย่างเดียวตอนนี้บรรยากาศในสนามสำหรับคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์นะครับตอนนี้ก็มีเข้าสู่การ
1: ร้องเพลงชาติ
0: ร้องเพลงชาติแล้วนะ
1: ครับ
0: มีซาร่าหน้าตามั่นใจมาก
1: อือ
0: นะหน้าตาแต่ละคนเหมือนกันหมดเลยทีมชาติอียิปต์หน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับจริงดูดิเหมือนก
1: ันอย่างออมามามู
0: เออผมไปยืนอีกคนถ้าผมไปยืนอีกคนหน้าตาคล้ายกันเลยเนี่ยต่อจากเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมนี่ครับก็บรรยากาศในสนามนะจ้ะเป็นไงมีอะไรต่อใน Facebook ไหมต้องเบน
1: Facebook เนี่ยก็ไม่มีเข้ามาเพิ่มครับพี่ปาล์
0: มเดี๋ยวอัปเดตผลสกอร์ฟุตบอลให้เขาก่อนฟุตบอลนอร์เวย์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่คุณ6788นะครับผลฟุตบอลนอร์เวย์รู้สึกว่าจะจบลงไปแล้วนะครับผ
1: ม
0: เป็นทางด้านของสวิงเกอร์นะครับชนะ2ดาวไป5ประตูต่อ1นะครับผม ็ประมาณนี้

0: สำหรับฟุตบอลนอร์เวย์นะครับผม
1: ครับส่วนข้อความใน SMS ก็มีขอลีกซิลิอุสลีกสวีเดน
0: อ่ะเป็นไงสวีเดนนะรู้สึกว่าจะเตะไปยังเตะเมื่อกี้ผมเห็นอยู
1: ่อืมก็
0: ตอนนี้จบครึ่งแรก
1: จบครึ่งแรกใช่ไหมครับพี่
0: คร
1: ับ
0: ผมซิลิอุสนำทางด้านมอร์บี้นิว1ประตูต่อ0นะครับออสเวนคานโอ้โหนักสู้จริงๆครับออสเวนคานใน YouTube ก็บอกว่า FIFA ควรให้ทีมเอเชียเข้ารอบเยอะๆจนได้คนเอเชียมีส่วนร่วมมาดูเยอะได้ขายค่าถ่ายทอดสดเยอะๆนะครับทีมเกาะเข้ามาหลายทีมแล้วโอ้โหทีมในเอเชียรู้สึกว่าถ้าไปเยอะเนี่ยมันจะอับอายขายใบหน้านะครับเพราะว่าดูจากล่าสุดในทีมเราเข้ารอบแค่จากเอเชียนี่ทีมเดียวนะ32ทีมใช่ไหม
1: 32นี่เข้า2ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียอุ๊ยอุ๊ยนับออสเตรเลียด้วย ตายแล้วเออนะโอ้มาตรฐานก็สูงจริง
1: ครับ
0: โอ้นะโอ้ผมว่าประมาณนี้ดีแล้ว อย่าเข้าไปเยอะเลยครับมาตรฐานฟุตบอลเราจะได้แบบพัฒนากัน
1: ใช่
0: ครับผม
1: ตอนแรกนั้นแรกทีมจากเอเชียนี่ทำผลงานดีมากนะ
0: ใช่มันก็นัดแรกใช่ไหม
1: ใช่นัด
0: แ
1: รก
0: นัดเดียวต้องเบนใช่ไหมกาตาไงกาตาที่ฟุกหม่งเข้าไปดอกหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับผมคุณดาร์คไซด์บอกว่าคู่ที่น่าดูก็คืออีกคู่ก็คือบราซิลกับนอร์เวย์น่าดูนะ
1: โหน่าดูมาก
0: บราซิลกับนอร์เวย์นี่เคยเจอกันปี2008ป่ะน่าจะไม่ผิดนะผมเคยดูอยู่บราซิลกับนอร์เวย์ยุคนั้นก็นอร์เวย์ก็มีโทเรอังเดโฟโอเลกุนาโซชาพ่อของเออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับ
1: อี
0: กคนหนึ่งแล้วก็แฮนนิงเบิร์กอะไรพวกนั้นโรนี่ยอนเซนโอ้ดังนั้นผมยังดูบอลอยู่ตอนเริ่มดูบอลครับผมแล้วก็ไวไหมบราซิลเจอไวกิ้งผมเชื่อนอร์เวย์นะอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน58นาทีนะครับผมก็เรา2คนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมปาล์มณัฐุศิดาแล้วก็น้องเบนพิรพัฒน์ชุมดวงขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 48ทีม104แมตช์

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตู

0: 3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
1: ่ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ็ยิงเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณ25หลานะครับบอลเนี่ยโค้งแล้วก็ชนคานออกนะครับเกมเริ่มต้นมาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกล้องจับมาที่ใครก็ไม่รู้ครับบนอัศจรรย์
1: ไม่ใช่ซูเปอร์แมนใช่ไหมครับผมนี่ซูเปอร์แมนเลยครับ
0: แม่วันนี้เนี่ยพวกถ้าเล่นในอเมริกาที่พวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยมาเยอะ
1: ครับ
0: วันนี้ก่อนมาเนี่ยยังเป็นคนถือบอลเนี่ยยังถามน้องเจมอยู่เลยครับว่าแกเล่นหนังอ่ะไม่รู้ใคร
1: เหมือนจะคล้ายๆเรื่องสตาร์วอร์สนะพี่มีคนที่ถือดาบสีม่วงผมจำชื่อไม่ได
0: ้บัวผันทางโส
1: ไม่ได้ใช่ครับ
0: ตอนนี้คึ่งๆกันอยู่ครับบอลอยู่ที่ฮานี
1: ฮานี
0: โมเมนต์ฮานีฝรั่งเรียกฮานี
1: ครับ
0: แม่บอลอยู่ตรงกลางครับที่ราเบียราเบียเล่นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับอิบราฮิมครับโยนยาวมาทางซ้ายโดนหม่งสกัดไว้ได้ครับแล้วก็สุต้า

สกัดออกมาพีซิโก้อยู่ข้างหน้านะครับยังทำอะไรไม่ได้วันนี้เพิ่งไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็หลายๆท่านนะครับ

0: ออสเตรเลีย
1: จังหวะจอแดนบอสครับพาบอลล่าไปกรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงโดนเพื่อนอียิปต์เนี่ยตัดบอลไปก่อนครับโอ้โหพาบอลเข้าไปนี่ยกผ่านเพื่อนอียิปต์หนึ่งคนด้วยครับโอ้แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงเนี่ยเจอแนวรับของอียิปต์ตัดบอลไปได้ครับเป็นลาเบียครับแต่ออสเตรเลียจะได้ลูกเตะมุมทางซ้ายครับ
0: หลายคนนี่ขอบคุณมากครับข้อความส่งเข้ามากันแล้วนะครับไม่หลับไม่นอนกันเลยครับ
1: คู่แรกก็ยังเต้นอยู่ครับ
0: ยังคึกๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องครับตีสอง
1: พรุ่งนี้วันหยุดพี่บี
0: เออเล่นสั้นครับออสเตรเลียลูกเตะมุมเข้ามาหมุนโอ้โหเข้าไปตันเอาไว้พยายามจะเล่นสั้นนะครับแต่ว่าโดนสกัดออกมาวันนี้เราก็ไม่คิดอะไรมากครับก็ขอให้จบใน90นาทีแล้วกัน
1: จะดูแล้วน่าจะยาววันนี้พออ้อเบ่งนี่กะเวลามาเผื่อแล้วครับถึงตีสี่เลย
0: โอ้โหผู้มีวิสัยทัศน์แน่วันนี้โอ้โหผู้ชมก็แน่นหนานะครับแล้วบนอัศจรรย์นี่สีมันสวยครับก็คือสีแดงสีเหลืองนะครับบนอัศจรรย์นี่แน่นมากครับอเมริกาเนี่ยหรือว่าทั้งที่เม็กซิโกแล้วก็ที่แคนาดานะครับเยอะมากทั้งเจมนะ
1: ครับ
0: คนดูแน่นจริงครับก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวบอกอุ้ยตั๋วขายไม่ได้ครับเฮ้อตอนนี้ตั๋วคู่อังกฤษเอามารีเซลขายนะครับ76ใบใบละล้าน 170,000 นะถ้าเข้าไปดูอังกฤษกับเม็กซิโกที่แอสเตก้า
1: ใบละล้านนะพ
0: ี่ใบละล้านของจริงครับ
1: 76ใบก็เกือบ80ล้านนะพ
0: ี่ใช่ครับเพราะว่าจะยืมเจมสักล้านก่อนนะพี่อยากดูเนี้ย
1: ยังไม่มีเหมือนกันตอนนี
0: ้แฮปหน่อยแฮปบอลอยู่ตรงกลางนะครับหยิบดึงจังหวะแล้วก็จ่ายเข้ามาครับที่อัตเตียอัตเตียอยู่ตรงกลางแทงตรงๆมาบอลเนี่ยยังไม่ถึงซาร่าครับพิซิโก้คือหลังกลับมาอีกทีนึงอ้าวแล้วครับออกไปทางขวาอาชูให้มาโมเมนต์ฮานีซาร่าโอ้โหแทบไม่ได้บอลนะครับได้บอลแล้วครับโมเมนต์ซาร่าหมายเลข10ซาร่าในปอกแขนกับทันทีมเปิดลูกนี้เข้ามาครับโดนหม่งไว้ได้กองหลังของออสเตรเลียเนี่ยเป็นพวกเสาไฟฟ้านั่นเลยครับ
1: ตัวใหญ่ทั้งนั้นครับ
0: โอ้โห
1: โดยเฉพาะแฮร์รี่ชูต้าครับ
0: ครับ
1: โอ้โหออสเตรเลียนี้ต้นเกมก็เล่นเหมือนที่ผ่านมาครับเน้นรับไปก่อนครับ
0: สายเหนียวครับฮาเฟสให้เข้ากลางมาอีกทีนึงแบ็กซ้ายเนี่ยฮาเฟสแต่คนบรรยายชื่อฮาเมสนะครับ เป็นลูกครึ่งโคลอมเบีย
1: เป็นคนไทยก็มี
0: โคลอมเบียรับลูกกาจ่ายเข้ามาตรงกลางอีกทีครับอียิปต์พยายามจะตักดูนี่รันคุณน่าไปบล็อกไว้อ๋อแล้วครับออสเตรเลียตัดได้อยู่ที่35ล้านแดนตัวเองแทงมาแล้วครับแจ็คสันเออร์ไวน์ครับโอ้โหนี่ไอ้หนุ่มเกียร์เดียวได้ฟาวครับโอ้โหลูกนี้สะกิดล่วงลงไปตรงกลาง
1: โอ้จังหวะจะสะกิดบอลขึ้นหน้าแล้วโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเข้ามาตัดบอลไว้ก่อนครับโอ้เป็นอิบราฮิมครับตัดฟาวใส่เออร์ไวครับตรงกลางสนาม
0: เออร์ไวนี่เป็นคนที่ทรงเหมือนยุค70นะครับ
1: ทรงผมยาวๆ
0: นะผมยาวหัวทองๆไว้หนวดสีทองด้วยนะครับปีที่ผ่านมาฟอร์มดีมากครับตกชั้นนะฮะในบูเดสลีก้าก
1: ับซังพอลี
0: ใช่ครับทีมตาหัวกะโหลกไขว้ครับ
1: ทีมอินดี
0: ้อินดี้อินดี้แกก็อินดี้ครับตัวของเออร์ไวออสเตรเลียขึ้นมาทางขวานะครับเติมมาอุ้ยโดนเสียบเอาไว้ก่อนครับจอร์แดนบอสโดนเสียบไว้นะนี่เป็นตัวสำรองนะครับนะฮาเฟสเนี่ย
1: วันนี้ลงมาเล่นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับฮาเฟส
0: แบ็กตัวจริงเนี่ยเจ็บไปในเกมที่แล้วนะครับทางแบ็กของออสเตรเลียคืออิตาเลียโน่ก็กลับบ้านไปแล้วนะเจ็บถอนตัวนะครับเจ็บถอนตัวนะคาดว่าอยู่ครับเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านครับรำคาญเมีย
1: อยู่กับเพื่อนก่อน
0: เออแหมออกนอกบ้านแล้วมีความสุขทุกคนเลยเ
1: อ้าโอ้โ
0: หเจมจะร้องทำไมพี่ตกใจไปด้วย
1: โอ้โหหยิบจับบอลลั่นเกือบเข้าตัวเองครับ
0: กำลังเพลินครับแหมนี่ครับเมียคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไปนินทาแป๊บเดียวครับโอ้โห
1: มอตฟาโซเบอร์ครับจับบอลแล้วลั่นเกือบเข้าประตูดียังเตะทิ้งออกมาได้ครับ
0: โอ้โหใช่ครับว่าคือจับบอลจากการคืนหลังไม่มีอะไรเลยนะครับแอลลั่นปัดครับเมื่อสักครู่นี
1: ้โอ้ยเกือบเป็นเรื่องครับประตู
0: อ
1: ี
0: บหลอดไปครับเปิดโด่งขึ้นมากินยากครับกองหลังเนี่ยเชคติกับแฮริงตันแล้วก็ซูตา 3คนครับ

0: แต่ว่าหยิบดักขึ้นมาครับบอลอยู่ทางซ้ายครับฮาเฟสออกมามามูสความหวังหนึ่งเดียวของประเทศครับคู่กับซาร่ามามูสให้มาพี่ซิโก้คืนกลับมาอีกครั้งนึงครับจะเรียกพี่ซิโก้ทำไมนะฮะเป็นคนเรียบร้อยครับซิโก้ใช่ครับโอ้โหซิโก้พุ่งเข้าไปลูกนี้โดนสกัดล่วงลงไปคราวนี้เป็นแจ็คสันเออร์ไวครับที่สกัดฟาวตรงเกือบเยื้องออกมาทางซ้ายครับข้างๆกรอบเขตโทษได้โยนฟรีคิกครับ
1: จังหวะซิโก้พยายามจะแต่บอลไปเล่นครับแต่ว่าเออไวเนี่ยเข้ามาตัดด้วยเลยครับแล้วโดนผู้สินเป่าฟาวไปได้ลูกตั้งเตะริมเส้นด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วระยะตรงนี้นี่เปิดเข้าไปลุ้นได้เลยครับอียิปต
0: ์เข้ามาถึงวันนี้เล่นเกมเร็วเลยนะอียิปต์เปิดเกมเร็วใส่เลยนะครับแล้วพยายามที่จะแจกบอลออกซ้ายขวาเพื่อให้บรรดาแก๊งยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันแตกออกมา
1: โอ้โหตัดแนวรับออสเตรเลียนี่แต่ละคนก็ใหญ่ๆทั้งนั้นครับ
0: ใช่ครับโอ้เจ้าของฉายาไอ้ใหญ่ฟรีคิกครับซาร่าหลอกไหลลูกนี้ได้ซัดเข้าไปครับโอ้โหติดบล็อกมากระเด้งมาที่มามูสอยู่ในหน้ากรอบเขตโทษดึงจังหวะไว้ตักมาที่เสาไกลได้ควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับจากอิมามอาชู
1: โอ้หม่งเข้าไปแล้วครับอียิปต์จากอิมามอาซูครับโอ้จังหวะเหมือนจะเป็นลูกเปิดมาจากทางขวาแล้วอิมามอาซูเนี่ยได้หม่งโล่งๆเลยครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับ
0: เอาแล้วครับโอ้โหตอนนี้มาผู้เล่นอียิปต์เนี่ยมาเป็นมิสเตอร์สฟิงค์เลยครับเฮ้ฮัตชาเฮ้ยนั่นอินเดียเว้ยขอโทษครับโอ้โหนี่มีเต้นโชว์ด้วย
1: โอ้เดี๋ยวต้องดูภาพชาคือจุดเริ่มต้นนี่จากจังหวะลูกตั้งเตะครับเป็นอาร์ซูเนี่ยยิงจังหวะที่ซาร่าเขี่ยมาให้ติดบล็อกแล้วบอลเนี่ยหน้ากรอบเขตโทษครับได้จังหวะ
0: โอ้ไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำครับจังหวะเปิดเข้ามาจังหวะนี้เสาสองนี่อาซูได้หม่งโล่งๆครับ
0: คือจังหวะที่เปิดเนี่ยแฮริงตันไม่ขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: มันเลยไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหแล้วได้หม่งคนเดียวเลยครับข้ามาคนเดียวมองลูกนี้เสียบตะข่ายเลยป๋าแปะบอกครับ
1: ตรงนั้นนี่เสาแรกก็พลาสติกบินนี่เซฟไม่ทันแล้วครับคนเปิดนี่เป็นฮาเฟสครับแบ็คซ้ายที่ลงมาเล่นตัวจริงวันนี้ครับ
0: และนี่ถ้าไม่ได้กุนซือฮอตซัมฮัตซันช่วยหม่งนะไม่เข้านะโอ้แกลุ้นข้างสนามหม่งนะเพราะแกเป็นกองหน้าเก่าเอาละครับ
1: เอาครับ
0: อย่างเงี้ยมันแน่ครับเพราะว่าออสเตรเลียต้องบุกแล้ว
1: ครับออสเตรเลียนี้โอกาสก็จะจากครั้งเดียวก็คือช่วงต้นเกมจากการยิงไกลของโวปาโต้ครับ
0: ทักทายไปก่อนแล้วบอลชนคานะครับตอนนี้กลายเป็นอียิปต์ครับที่บุกเดียวเดียวครับประตูที่2ครับของอิมามอาซูครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เอาละครับออสเตรเลียจะได้ทุ่มบอมเข้าไปโดยอเล็กซานโดเชคาติ5วินาทีทิศทุ่มแล้วเชคาติทุ่มบอมเข้าไปครับในกรอบตัวใหญ่ๆของออสเตรเลียพิงได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกมาอิรันกูด้าแต่มาซัดลูกนี้อีกทีครับโอ้โหนี่ผ่านหน้าประตูออกไป
1: จังหวะทุ่มเข้ามาแล้วออสเตรเลียได้จบครับคนยิงนี่เป็นทางด้านของโอนิลครับได้ยิงด้วยซ้ายเนี่ยบอลไม่เข้ากรอบครับไอเดนโอนิลจังหวะแรกเนี่ยมียิงไปก่อนแล้วไปติดบล็อกครับบอลมาเข้าทางโอนิลยิงจังหวะ2หลุดกรอบไปครับ
0: เกมไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่อุดกันอย่างที่หลายคนคาดคิดออสเตรเลียก็บุกนะครับตั้งแต่แรกแล้วยิ่งโดนแบบนี้ยิ่งมาแล้วครับ
1: เกมนี้ผ่าน15ทีแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลีย0ต่อ1ครับ
0: กล้องจับมาที่โปโปวิชครับคุณซือของออสเตรเลียก็ตัวใหญ่ยันโค้ชนะครับออสเตรเลียโอ้โค้ชนี่ก็ตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับโปโปวิชอดีตเซ็นเตอร์คริสตัลพาเลสแจ็คสันเออร์ไวตวัดออกมาขวาอีกทีนึงเบียดเอาลงมาได้นะครับหัวปัตโต้ไม่ฟาวแล้วครับแล้วอียิปต์จะสวนอาซูไม่ผ่านครับ
1: อียิปต์จะสวนกลับเร็วก็โดนออสเตรเลียตัดบอลกลับมาได้ครับสุดท้ายอียิปต์แย่งกลับมาได้ครับตรงกลางสนาม
0: ซิโก้มาลูกนี้ทิ้งยาวมาทางซ้ายเกี่ยวลงครับโอมามามูสจี้มาในกรอบเขตโทษมามูสตัดในมามูสซัดลูกนี้โอ้โหจะปั่นโค้งครับไปติดน่าจะเป็นสุตาครับ
1: จังหวะได้ยิงของมามูชครับยังมี

0: ซูต้าเนี่ยบล็อกไว้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับ
1: วันที่เจอกับตุรกีเนี่ยแกหม่งหัวบวมแล้วเจม
0: วันนั้นนี่เปิดมายังไงก็ติดสุดห้าครับไม่มีทางที่จะบอลผ่านสุดห้าแน่นอนวันนั้น
1: หม่งทั้งคืนครับวันนั้นแม่รอดไปได้ส่งตุรกีเนี่ยกับอิสตันบูลไปเลยครับ
0: แล้วไปเร็วเกินคาดครับตุรกี
1: ใช่ใช่ขึ้นมาครับทางขวัญใจมหาชนครับโมเมธานีกับมาตินไทเลอร์ยังเรียกอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ทานีตกลงเขาเป็นนักเตะอียิปต์หรืออินเดียพี
1: ่อาจจะใช่นี่พวกนี้ผู้บรรยายเนี่ยเสียงมาตินไทเลอร์นะมาตินไทเลอร์นี่จะ80นะ
0: โอ้โห
1: ยังบรรยายอยู่นะครับ
0: ก็พอๆกับป่าเราไงพี่ป่าแป๊ะเรา
1: ป่าแป๊ะอ้าวเจมส์อ้าว
0: ป๋านอนแล้วครับพี่บีตอนนี
1: ้เดี๋ยวพี่อัดเทปไปให้แกป๋าตอนนี้เนี่ยเฝ้าพระอินไปแล้วครับ
0: ครับ
1: บอลตอนนี้ถูกดึงช้ากลับลงมานะครับอยู่ในแดนของอียิปต์ไม่ต้องเร่งครับประตูแรกมาแล้วเนี่ยต้องกวักมือให้พวกออสเตรเลียเนี่ยวิ่งขึ้นมาครับพวกดาวันเดอร
0: ์อียิปต์นี้สถิติก่อนนี้เจอทีมจากเอเชียในฟุตบอลโลกเนี่ย2ครั้งไม่เคยแพ้นะพี่บีก็เสมออิหร่านในเกมที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็เคยชนะซาอุเมื่อครั้งที่แล้วปี2018นะครับ
1: อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่อียิปต์นั้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สเตจนะครับไม่เคยผ่านเข้ามาเลยส่วนออสเตรเลียเนี่ยโอ้ยเข้าไปกันไว้ก่อนออสเตรเลียเราเห็นถ้าเป็นภาพจำก็คือวันที่แพ้อิตาลีปี2006
0: ใช
1: ่โอ้โดนยิง
0: โปวิดก็อยู่ในทีมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทีมชุดนี
1: ้ท้ายเกมเลยครับวันนั้นทดเวลาบาดเจ็บแล้วลูกโทษนะครับของฟรานเชสโกต็อตตี้นะครับ
0: จนถึงตอนนี้อิตาลีก็ไม่ใหม่เลยนะ
1: อิตาลีไม่เอาแล้วครับไม่เอาอะไรเลย
0: กับ
1: โอ้งงมาก
0: เดี๋ยวรออีก4ปีข้างหน้าอิตาลี
1: พ่อผมนี่รอตั้งแต่อิตาลีมา3สมัยครับตั้งแต่ก็ยังไม่70ครับตอนนี้ก็80แล้วครับอิตาลีไม่มาด่าเละเลย
0: 2ปีนะพี่บี
1: 12นะเจมส์นะโอ้โหโอกาสของออสเตรเลียครับขึ้นมาที่รันคุนด้าจ่ายตรงๆไปความหวังในเกมบุกครับสำหรับทางอิรันคุนด้าบอลเนี่ยมันเร็วเบิ้ลไม่ทีครับเออวายออกมาทางขวาเอ้าลูกนี้กระเด้งกันอยู่เตะอัดกันมั่วๆครับกระเด้งออกสุดท้ายออกที่รามีราเบียครับไม่โอ้โกคิกครับ
0: จังหวะสุดท้ายเนี่ยราเบียสกัดไปโดนจอร์แดนบอชออกหลังนะครับอุ้ยโอ้โหแต่ไปโดนมือราเบียจังหวะสุดท้ายรุ่นสินนี้ไม่ให้เตะมุมก็
1: โอ้โหนี่ลูกนี้ออสเตรเลียโชคร้ายนะ
0: โอ้โชคร้ายครับคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลไปโดนมือลาเบียออกหลังนะครับ
1: ครับซาร่าพามาแล้วครับเลี้ยงหลบมา2คนโอซาร่านี่ตอนนี้ยืนเป็นเบอร์10เลยนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกไปเลย
0: ตรงกลางเลยครับ
1: ใช่
0: ปล่อยให้อาซูเนี่ยไปเล่นด้านข้างครับ
1: ฮอสซัมฮัสซันนี่แอคเลยบอกคือเยอร์เกนคล็อปเนี่ยใช้ไม่เป็นนะเนี่ยต้องให้เล่นนี่โอ้โห
0: ต้องให้ทำให้ดู
1: ครอปบอกโอ้โหใช้แล้วพุนละซาร่าโอ้อยู่อันเดอร์ครอปมาตั้ง6ปี7ปีอะนะครับเยนเขากำลังจะมาเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีแบบเต็มใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เพราะว่าเยอรมันนั้นอยู่เล่นนาเกิลส์มันเรียบร้อย
0: ไปแล้วครับนาเกิลส์มันตอนแรกบอกไม่ไปสุดท้ายไปนะพี
1: ่คงโดนปิดห้องด่าครับมัน
0: ครับ
1: โอ้ไม่งั้นต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะนะถ้าเป็นการแซกอะ
0: ครับ
1: ให้ยอมแบบออกไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องด่ากันเพราะตอนนี้ที่เยอรมันเนี่ยโอ้โหขุดเรื่องแกมาด่าเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: เรียกได้ว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง
1: อืมหนักจริง
0: ไม่ดีครับเยอรมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้เกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลียอยู่0ต่อ1ครับ
1: ตวัดต่อลูกนี้วิ่งเสียบแล้วครับซิโก้ทะลุในกรอบเขตโทษซิโก้ซัดลูกนี้โอ้โหล้ำหน้าไปแล้วครับลูกนี้ถ้าเป็นซิโก้ไทยเข้าไปแล้วนะครับ
0: เป็นพี่โก้เรานี่เข้าไปแล้วนะพี
1: ่โอ้โห
0: จังหวะยกบอลจากกลางสนามของอียิปต์ครับเปิดมาแล้วซิโก้เนี่ยหลุดเดี่ยวเข้ากรอบเขตโทษยิงไม่เข้าก็จริงแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยยกธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหคนยกมานี่เป็นฮัมดี้ฟาที
1: ่
0: คร
1: ับ ทำได้ดีครับเมื่อสักครู่โอ้โหนี่อันตรายนะครับเพราะว่าคือกองหลังออสเตรเลียเนี่ยใหญ่จริงครับแต่ว่าช้าแล้วตอนนี้ต้องดันไลน์สูงขึ้นไปช่วยนะครับ

0: โอ้โหเล่นเล่นทำชิ่งกันลูกนี้ยังอยู่ตรงกลางนะครับปรินออกไปทางซ้ายเบฮิสเติมขึ้นมาเบฮิสนี่เป็นแบ็กสายอมหิตนะครับเจอใครนี่เตะไม่เลี้ยงเลยครับโอ้โห
1: แกดุเลยนะพ
0: ี
1: ่โอ้
0: ใช
1: ่เล่นในเอลีนี่ดุมาก
0: โอ้ตัวโหดเลยแล้วขึ้นมาซ้ายครับเบฮิสขึ้นมาชมผมเหรอเตะลูกนี้ฉลับครับเบฮิสอีกทีเนาะตัวกันไว้เป็นลูกเตะมุมจนได้ครับออสเตรเลีย
1: โอ้ตามมาเล่นได้ดีครับจังหวะที่เปิดไปติดบล็อกแต่สุดท้ายบังมาให้บอลออกหลังได้ครับ
0: เหนื่อยเหนื่อย
1: วิ่งมาไกลโอ้โหวิ่งมาจากแดนตัวเองครับเบฮิสออสเตรเลียจะได้เตะมุมทางซ้ายครับหัวปาโต้ได้วิ่งข้ามฟากมาเปิดเองครับก่อนเปิดกระจุบอลไปทีนึงด้วยครับ
0: แม่ถ้าเป็นเล่นแถวบ้านเราไม่ได้เลยครับเพราะว่าสุนัขจรนี่เยอะ
1: ครับ
0: มาเตะมุมครับยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียมากันเต็มเลยครับโยนโค้งมาที่เสาไกลโอ้ขึ้นมาหม่งลูกนี้ไม่ดีครับหนุ่มน้อยแฮริงตัน
1: เปิดมา 2-2 ถ้าจังหวะหม่งแฮริงตันนี่บอลออกหลังไปเลยครับหม่งไม่ถนัดนะคร
0: ับ แฮริงตันนี่สูงมากนะครับสูงผอมก้านยาวนะครับแล้วก็ผมฟูๆหน่อย
1: ก็ผู้สินเป่าเป็นไฮเดรชันเบรกครับ3นาทีเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณแจ๊ดครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กครับผมแล้วก็มีคำถามด้วยกิจกรรมของ FM 99ครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1นาฬิกาของคู่นี้ครับถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยซึ่งตอนนั้นมี12ทีมครับแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเนี่ยแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0ประตูเสีย0ประตูครับในรอบนั้นและตกรอบไปด้วยในรอบนั้นอาจจะผมทวงคำถามอีกรอบครับก็บอกว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยมีทั้งหมด12ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมครับแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0เสีย0และตกรอบนั้นครับ
0: อ๋อเล่นแล้วเสีย0
1: ยิง0เสีย0แล้วก็ตกรอบด้วย
0: เออใบ้หน่อยมั้ยล่ะ
1: ก
0: ็2พยาง
1: ค์2พยางค
0: ์2พยางค
1: ์2พยางค์ครับ
0: ยังไม่ตกรอบบอลโลกครั้งนี
1: ้ยังอยู่ยังอยู่เพิ่งเตะไปไม่กี่วันที่แล้ว
0: ใส่เสื้อขาว
1: โอ้โหอันนี้ก็
0: ใช
1: ่ครับ
0: เอาอะไรอีกมั้ย
1: อืมก็ตอบเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจนถึงจบเกมเลยเดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีไว้แล้วก็จะแจกเป็นลูกบอลมินิ3ลูกนะพี่บี
0: ครับผม
1: ครับผม
0: หลายท่านส่งข้อความมาแอบไปทักทายนิดนึงนะครับ ฟังที่ดาวอังคารด้วย
1: โอ้โห
0: ฟังจากหนองจอก
1: น้องจอก
0: โอ้ที่ยิ่งหิวข้าวอยู
1: ่
0: แอบไปนอนมาครับวันนี้เนี่ยโอ้มารับจ็อบกับคุณเอกฮิมไปเมื่อตอนทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: แหมนะครับโอ้นี่เขาบอกว่าต้องนับรวมผอ.จุ่นด้วยนะ
1: อ๋อโอ้พี่จุ่นก็เป็นผอ.เหรอพี่
0: ใช่คือคุณเอกบอกเลยบอกว่ารองอสมทเนี่ยใครลองปาหินขึ้นมาเนี่ยชั้นที่เราอยู่นะต้องโดนผอ.สักคนนึงอะผอ.เราเยอะ
1: เยอะเหลือเกิน
0: มีผอ.เต่าด้วยนะฮะ
1: มีครับแต่ผอ.เต่าตอนคืนเขาจะไม่ค่อยอยู่
0: กลางวันก็ไม่เคยอยู่แล้วตอนนี
1: ้
0: ตอนแรกก็มาทับกับข้าวดีครับ
1: กับ
0: หลักๆนี่ไปเลยฮะ
1: ผมได้กินกะเพราวันเดียวเองนะพี่
0: พี่ได้2สบายเลย
1: ครับผม
0: เลย
1: เดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าระยองฮีซันครับจันฮียาวตลาดฮีใหญ่ครับเอาคนละแบบ
0: ใช
1: ่ครับผมแล้วก็สวัสดีคำนักพากย์ทุกๆคนแล้วก็บอกว่าจะฟังหมอลำซิ่งเหรอครับพี่บี
0: บัวผันทั้งโส
1: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมเข้าฟังทุกคืนครับผมบ้านอยู่ถ้ำเขาแดงแล้วก็เป็นเด็กนครศรีครับ
0: ครับ
1: ชื่อเล่นชื่อเอ็ดดี้คู่นี้น่าจะ2-2ครับผม
0: สวัสดีครับน้องบ่าว
1: ครับ
0: ขอบคุณนะครับข้อความก็ส่งกันเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: ตอบอังกฤษมาเลยฮะจะได้จบๆนั่นแหละ
1: เราก็ใบกันชัดเลยนะพี่ครับผม
0: ยังมีถามอีกนะใบอีกนิดได้ไห
1: ม
0: โอ้พอแล้ว
1: ใบอีกทีก็เป็นเกาะแล้วกันพี่เดี๋ยวสักพักพี่เต่าโทรมาแล้วแน่เลยนี
0: ่ใช่คำตอบต้องย้ำว่าตอบ SMS นะจ๊ะ
1: ครับ
0: 4689899
1: ครับผม
0: ตอนนี้หลังจากที่ไปให้ออกซิเจนมานักกีฬากลับมาแล้วครับไอ้คู่อื่นไม่เท่าไหร่ครับอังกฤษเนี่ยแหละครับ 7,200 ฟุตนะเจมนะ
1: วันนั้นที่เตะมีความสูง
0: เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอเม็กซิโกเน
1: ี่
0: ยที่อเซกา
1: เกมรอบ

0: ัก6ทีม
1: ครับเอาละสู้กันต่อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเกมกันต่อครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ทุ่ม26ที่อังกฤษจะผันเวลาทำไมวะให้มันยากโอ้พวกเรานี่ปรับตัวอยู่อเมริกากันแล้วนะครับ
0: กับ
1: กลางวันนี่เดินตาแดงนะครับโอ้โหกลางคืนนี่คึกมาก
0: ก็ปรับตัวเสร็จเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องปรับตัวใหม่พี่บีบอลตรงเนี่ย
1: โอ้
0: กับ
1: แหมป๋าก็กับพี่สุพอสุเทพต้องรู้นะมาดึกนี่ต้องสองแรงนะ
0: โอ้กับใช่ครับเอาครับเกมลุยต่อครับอีกครึ่งทางครึ่งแรกครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์ก็คืออียิปต์นะครับออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูนำเร็วทีเดียวแล้วตอนนี้ออสเตรเลียต้องบุกนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็ทำออกไปเองคือนักบอลออสเตรเลียเหมือนโตไม่ทันคือเติบโตขึ้นมาในยุคนี้ไม่ทัน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่ก่อนนี้มีทั้งทีมเคฮิวทั้งแฮร์รี่คิวเวลนี่
1: ใช่โอ้ตอนนั้นมาเล่นเอเชียนคัพที่บ้านเราเนี่ย2007เนี่ยครับโอ้โหซูเปอร์สตาร์เนี่ยมาร์ควิดูก้านะครับ
0: ครับ
1: เดินมานึกว่าพี่ต่อโต้งนะอิสระพงษ์ผลมั่งเหมือนกันเลย
0: ตอนนั้นนี่แฟนบอลงงไหมพี่ในสนามมีพี่ซิโก้2คนออสเตรเลียเจอไทย
1: ทีมเคฮิลที่เดินมาแลกอยากจะแลกเสื้อเลยโอ้เหมือนมากครับเหมือนกว่าของแท้ครับโอ้นี่ยังไม่ทุบเลยครับเราก็คุยเรื่องอื่นไปตั้งนานแล้วครับมา
0: แต่สิ่งก็ไม่ตอนแรกจะเหมือนจะไม่นับเวลาเลยครับ
1: บางทีเดี๋ยวนี้ดูเหมือนมันหย่อนๆลงไปนิด
0: ๆ
1: ตามกฎแล้วครับขึ้นมาแล้วครับฮาเฟสทางซ้ายบอลอยู่ตรงกลางม้วนกับอัตเตียอัตเตียจ่ายสั้นๆผู้เล่นอียิปต์เนี่ยรูปร่างคล้ายกันมากนะครับนี่ถ้าไม่โกนเข้ามานี่ยุ่งเลยครับเหมือนกันหมดเลย
0: ทรงผมก็ทรงเดียวกันหมดเลยคร
1: ับโอ้โหนัดที่แล้วผมพากอียิปต์กับอิหร่านครับปวดหัวมากเลย
0: ขายกันเป็นเกมเลย
1: โอ้แล้ววันก่อนนี่เจอจอแดนกับแอนจิเลียโอ้ดีๆทั้งนั้นครับป๋าจัดมานี่แหมป๋าเบ๋งป๋าเบ๋งโอ้ตอนนี้เนี่ยแกนอนในแกยังใดผมเลยครับก่อนนอน
0: แกน่าจะกลับมาพี่บีกลับ
1: แหมมานี่หลังๆนี่ผมเป็นสีทองไปเลยครับโอ้เหลือเชื่อมากเลยอ่ะออสเตรเลียต้องบุกหน่อยครับโอ้โหตอนนี้บอลก็ยังไม่แม่นนะครับเพราะว่าพวกเขาบุกปกติไม่บุกเลยเล่นเกมรับเป็นหลัก
0: ก็วันนี้เนี่ยโอกาสยิงก็จะจ่ายแค่ครั้งเดียวออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็หายไปเลยเกมรุก
1: โอ้วันนี้เด็กเก็บบอลสวยมากครับเมื่อสักครู่นี้ข้างสนามนะตาไวไหม
0: ไม่ทันเลยเมื่อกี
1: ้เรื่องวันนี้เจมพี่ผ่านมาเยอะ
0: ครับต้องผมต้องเรียนรู้อีกเยอะ
1: ต้องเรียนรู้อีกเยอะน้องเอ้ยกล้องจับขึ้นไปข้างบนคนมาดูบอลฟรีเต็มเลยครับที่เป็นเอลนานี่เนี่ย
0: น่าจะเอลนานี
1: ่เอลนานี่ครับอดีตนักฟุตบอลของอียิปต์ไม่เคยเล่นกับอาร์เซนอลครับแต่เป็นตัวจริงโอ้แต่ช่วงนี้อียิปต์พัฒนาตัวผู้เล่นขึ้นมาเยอะมากนะ
0: ใช่ครับแนวลุกโดยเฉพาะแนวลุกนะพี่บี
1: ใช่ครับโอ้โหพอชมปุ๊บเตะยาวมาวิ่งไม่ทันเลยครับโอมามามูช
0: บอลยาวจากกลางสนามมาให้มามูชเนี่ยแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปครับ
1: ตำแหน่งของมามูสน่าสนใจครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทาง YouTube และ Facebook ก็คือตอนนี้เหมือนเขาวางออกมามามูสเนี่ยทิ้งซ้ายนะครับออกมาอยู่ทางซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยเล่นที่วอฟบวกแล้วไม่ค่อยดี
0: อาจจะเล่นกับทีมชาติดี
1: คือเขาเก่งมากคือตอนที่เล่นหน้าคู่ที่ไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับเล่นคู่กับทางอูโกเอกิติเก้นะครับก่อนที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะหลอกขายทั้งสองคนนี้ออกมาครับให้กับซิตี้กับลิเวอร์พูล
0: ได้กำไรเยอะเลย
1: ใช
0: ่ใช่ใช่คนที่แสดงสตาร์วอร์สแต่ผมจำชื่อไม่ได้พี่
1: แม่แต่ไม่ใช่อาจารย์โยดานะครับ
0: ไม่ใช่ครับอาจารย์โยดานี่อาจารย์วินดูพี่บีคนที่ถือดาบสีม่วงเน
1: ี่
0: ย
1: ชื่ออะไรใครรู้สกบ่อยนะ
0: ครับ
1: แหมไม่ถนัดเรื่องหนังครับ
0: ครับผม
1: นะครับเจมนี่ถนัดเรื่องหนังอย่างเดียวครับ
0: หนังตอนไหนครับ
1: อียิปต์เคาะให้ออสเตรเลียเนี่ยขึ้นมาหาครับตอนนี้ปาดออกไปขวาแล้วไม่แม่นซะแล้วครับโดนเบสอีรันคุนด้าโดนตัดล่างแบบนี้ใบเหลืองหรือเปล่าครับผู้ตัดสินจากอุรุกวัยยังใจดีครับโอ้โหไอ้คนเตะเนี่ยเจ็บเองด้วยครับฮานี
0: โอ้จังหวะฮานีนี่เข้ามาตัดหนักใส่อิรักุนด้าโอ้โหไม่เล่นบอลเลยครับจังหวะนี
1: ้อุ้ยอิบราฮิมนี่เจ็บเข่าอยู่แล้วนะครับ
0: มันเป็นอิบราฮิม

0: ครับ
1: ครับอ๋อแต่ว่าจังหวะมันโฟโล่ทูอีรันคุนด้าที่โดนเตะเท้าดันไปเหยียบฮานี่ลงไปครับอุ้ยแล้วอียิปต์ในแบ็กเจ็บเต็มไปหมดแล้วว่าโ
0: อ
1: ้นอนงี้ไม่ดีเลย
0: ตบพื้นเลยครับ
1: ครับตอนแรกเนกาจะตบอีรันคุนด้าแล้วครับแต่ลุกไม่ไหวโอ้
0: ตบพื้นไปก่อนคร
1: ับ ใช่ใช่แม่เกมวันนี้สนุกทีเดียวครับจัดกับนี่ผมไม่เคยจัดรายการกับน้องเจมเลยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่เคยนะครับไม่เคยแต่ว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นปีครับก่อนหน้านี้โอ้ตอนนี้เนี่ยทีมแพทย์นะครับต้องลงไปดูอาการหน่อย
0: โอ้กำลังนวดอยู่ครับ
1: เจ็บขาขวาครับหมอจับขาซ้าย
0: จับคนละ
1: ดึงดึงขึ้นอีกนักบอลยังเก็บขาอยู่เลย
0: โอ้ฮานี่ยังเจ็บอยู่เลยหมอนี่แพ้สนามนี่ดึงขึ้นมาแล้วครับ
1: หมอโอ้ทำไมทำอย่างนี
0: ้โอ้แต่น่าจะเล่นต่อได้ครับฮานี่เกมไปแป๊บนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: อียิปต์ยังนำออสเตรเลีย 1-0 แต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกระยะเนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้ครับ
1: คือคนที่ถูกทำฟาวเนี่ยไม่เจ็บนะครับแต่ว่าและคนเตะก็ไม่เจ็บไปโดนไอ้คนที่อยู่ห่างๆอ่ะ
0: คืออีรันคุนด้านี่ล้มแล้วไปโดนฮานี่ครับ
1: ครับฟรีคิกครับออสเตรเลียโยนเข้ามาลูกนี้ได้ซัดด้วยซ้ายยังอยู่หน้าประตูครับซัดอีกทีนึงติดบล็อกโอ้โหซ้ายยิง2ครั้งครับเชคาติครับแต่ว่าฟาวไปก่อนแล้ว
0: มีจังหวะฟาวไปก่อนแล้วเขาได้กรอบเขตโทษจังหวะที่เออไวครับไปกระแทกใส่ฟาที่ครับมูสินี่เป่าฟาวไปก่อนครับ
1: ใช่ครับลูกนี้ฟาวที่เออร์ไวครับเข้าแรงเอานี่กองเชียร์ยังหน้าเหมือนซาร่าเลยคิดดูหน้าเหมือนกันหมดแล้ว
0: ก็ยังคงมั่นใจอยู่แฟนบอลของอีตอนนี้นำอยู่ครับ
1: ครับ
0: แต่เวลานี้ยังเหลือเยอะเลยครับออสเตรเลียต้องเร่งเกมหน่อยครับเพราะว่าเกมลุกนี่หายไปเลยครับช่วงหลังจากโอกาสแรกไปในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ย
1: คือถ้าจะไดเรกตอนนี้เนี่ยอียิปต์ไม่ขึ้นเลยนะครับรามิราเบียกับยัสเซอร์อิบราฮิมนั้นปักหลักกันแน่นเลยเอาแล้วครับกลับมาได้แล้วครับโมเมนทานี่แบ็คขวาขวัญใจมหาชนมาสุดะส่งมาสั้นๆเล็งเหลี่ยมอยู่ครับบรรดากองหลังตัวใหญ่ๆครับเชคติส่งไม่ได้ครับคือข้อหนึ่งคืออิราคุนด้าเนี่ยปกติเล่นปีกขวาเลยนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ต้องไปเล่นหน้าเป้าครับเปิดนัดแรกเล่นปีกซ้ายครับแกงงหมดแล้วครับตอนนี
0: ้วันนี้นี่ดูโดดเดี่ยวแล้วในแดนหน้าครับ
1: อาซิเบฮิสครับขึ้นมาเบฮิสได้โยนอีกแล้วครับลูกนี้ฉลับเลยมาที่เสา2ครับครองได้ด้วยครับบอสจอร์แดนบอสคืนกลับมาโอ้โหนี่หายไปพักใหญ่เลยตั้งแต่แกยิงชนคานครับไอ้วอปาโต้นะ
0: ใช่วอปาโต้จะทำชิงกับเพื่อนแต่ว่าอดสุดท้ายโดนอียิปต์ตัดบอลออกข้างครับวอปาโต้
1: เกียรติศักดิ์ครับลงมาสกัดออก
0: พิซิโก้
1: พิซิโก้ส่งแกนี่อย่าเปลี่ยนแกออกนะครับเดี๋ยวไม่มีใครเล่น
0: ใช่ครับ
1: ส่งแกที่เห็นชัดเลยครับเหมือนคาราบาวขึ้นมาตอนลุกๆครับ
0: มุกนี้ที่ได้จนจบเกมครับ
1: ใช่บอมครับเชียร์คติทุ่มบอมเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกกระเด้งเข้ามาตรงกลางแฮงตันโขกไปอีกทีนึงเลยมาอิรันคุนด้าเกี่ยวบอลลงคืนครับมันไปเห็นซัดลูกนี้ตรงหูเลยตรงมือครับของโซเบอร
0: ์ได้ยิงด้วยซ้ายครับพี่แต่ว่าบอลเนี่ยเบาไปเข้ามือผู้สาประตูของอียิปต์ครับจังหวะที่อิรันคุนด้าเนี่ยจ่ายบอลย้อนกลับมาให้ครับแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้บอลเลียดคืนไปเข้ามือโซเบอร์ครับ
1: โอ้โหคือเน้นจะให้มันตรงกรอบนะครับซัดจากระยะประมาณสัก18หลาครับ
0: โอกาสยิงขึ้นมานี่ออสเตรเลีย7ครั้งครับอียิปต์เนี่ย3ครั้งเข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับ
1: ไอ้เปมไปไหนเนี่ยไม่มีคนมาเขียนไลฟ์สกอร์รีพอร์ตเลย
0: น้องน่าจะหลับแล้ว
1: อัตโนมือ
0: ครับ
1: นี่ใช้เด็กระดับปริญญาโทมาเขียนนี่เลยธรรมดา
0: น้องขยันมากมาเขียนสแตทให้เลย
1: โอ้
0: ผู้ช่วยป่าแป้นะพ
1: ี่ไม่ธรรมดานะคร
0: ับ
1: ทีมงานเราเนี่ยโหคัดมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานี่ปอเด็กปอโทมาแล้วมารายงานให้ท่านเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: น่า
0: เกมเหลืออีก10นาทีครับครึ่งแรก
1: เบฮิสทุ่มเข้ากลางมาครับบอลอยู่ตรงกลางที่แจ็คสันเออร์ไวเลือกออกมาทางขวา

0: ู่นี่อีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดชื่อเม็ดคาวนะแต่บอลลูกนี้เปิดทะลุเข้ามาครับแม่ดันคุณด้าก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะ
1: จังหวะบอลเปิดก็ไม่ได้เกาะเขตโทษแล้วคุณด้าพยายามจะเข้าถึงบอลแต่ว่าโซเวอร์ยังออกมาตัดไว้ทันครับโอ้จังหวะโยนเข้ามาจากกลางสนามนี่อิราคุนด้านี่ชิงจังหวะผ่านอิบราฮิมไปได้แล้วแต่บอลนี่ลึกไปถึงผู้สาประตูครับ
0: อิรานคุนด้านี่ทรงไงคล้ายวินิซิอุสครับแต่ตันกว่านะครับใช่ครับมาวันนี้หม่งเข้าไปลูกหนึ่งแอคเลยอาซูมีปั่นโค้งด้วยอ่ะปั่นไซก้อยเตะตรงๆยังไม่เคยตกเลยฮะโดนครับบอบบี้เทิร์นครับโชซีดานเทิร์นโดนสอยล่วงไปแล้วครับแม่วัวปาโต
1: ้ไปโชว์จังหวะหมุนครับแต่ว่าโดนอียิปต์ตัดไว้เลยครับวัวปาโต้ซาเฟสครับ
0: เอ้ลูกนี้เนี่ยมันเตะบอลไม่ฟาวนะแต่ผู้ตัดสินให้นะ
1: ผู้ตัดสินให้ฟาว
0: เล่นเขาดีที่บอลครับออสเตรเลียเดินเครื่องลุยขึ้นมาผ่านมา37นาทีนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนบีบให้ต้องส่งคืนหลังกันมาแต่วายแทงตรงๆขึ้นไปเป็นเกมบุกออสเตรเลียแล้วครับบอลลูกนี้ทะลุมาถึงเส้นหลังแต่ได้โยนไหมโอ้โหสุดท้ายเนี่ยโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับบอสเตะมุมนะครับของออสเตรเลีย
1: จังหวะจะเปิดของบอสครับออสเตรเลียยังตามมาสไลด์ออกหลังไม่ได้ทันครับโอ้โหไม่งั้นนี่ตรงกลางนี่มีผู้เล่นออสเตรเลียรออยู่แล้วครับ
0: แม่หน้าของบอสเนี่ยคล้ายๆกานิเย่เหมือนครับไอ้ปีกเอราวันกานิเย่ครับ
1: ครับ
0: แ
1: ม่คล้ายอยู่ครับทรงผมเดียวกันด้วย
0: โยนเข้าไปเสาไกลควิดลูกนี้ตั้งกลับมาเอากองหลังหยิบไม่ส่งเสียงครับราเบียต้องควิดทิ้งไปก่อนงัดออกมาจนได้ครับอิบราฮิมได้สวนมาหาซาร่าแต่ว่าเดเฮสถึงแล้วครับ
1: จะสวนกลับเร็วด้วยบอลยาวก็ยังลึกไปครับหยิบ
0: โอ้โหโทษนะฮะเบฮิสนี่มันคึกอะไรมาครับเนี่ย
1: โอ้วิ่งทั้งเกมแล้วตอนนี
0: ้วิ่งเป็นม้าเลยไอ้ทิดเอ้ยเพิ่งเล่นไป38นาทีแล้วอย่าวิ่งเยอะครับเดี๋ยวหมด
1: เดี๋ยวต้องดูครึ่งหลังว่ายังวิ่งไหวหรือเปล่าเบฮ
0: ิสเหมือนมีการสลับตำแหน่งจากวิ่งซ้ายเนี่ยเหมือนกับวิ่งมาอยู่ขวาฮะ
1: ครับ
0: เมฮิสเดี๋ยวดูครับว่าจะทำยังไงแต่เพื่อนโยนมั่วแล้วก็น่ะแกวิ่งมาปีขวาครับ
1: วิ่งมาอยู่ทางขวาครับเบฮิสแต่จังหวะนี้เพื่อนเปิดลึกไปแกหยุดวิ่งเลยครับ
0: โอ้ไม่ได้นัดกันมาไงวะเนี่ยเบฮิสตอนนี้หายไปแล้วครับออกมาให้ออกซิเจนครับโอ้วิ่งตั้งไกล
1: ไม่ไหวแล้วครับ
0: เมื่อกี้มี80หลา
1: แกซ้ายแล้วไปขวาครับ
0: โอ้นายกสมาคมออสเตรเลียมาครับแกวิ่งโชว์นายครับตอนนี
1: ้แล้วดูจะสลับตำแหน่งกับจอร์แดนบอชครับฝั่งกันนะวิ่งแบ็คของออสเตรเลีย
0: เดี๋ยวดูครับอาจจะมาเปิดแบบเปิดพุ่งเข้าหาประตูนะครับคือเปิดหนีมือประตูมันอาจจะไม่ลุ่งอ่ะ
1: ครับให้พี่เจ๋งเขาจะบอกเป็นอินสวิง
0: นายสวิงเอาสวิง
1: ครับ
0: มาใหม่ครับโอ้โหกองกลางอียิปต์วันนี้ยังถือว่าเล่นสบายครับอัตเตียอัตเตียโอ้โยนลูกนี้ไม่แม่นครับบอลกระเด้งมาซ้ายบอสจะไปอยู่ทางซ้ายครับตอนนี้เปลี่ยนฝั่งวิงแบ็กครับอะไรก็ไม่รู้ครับบอลออสเตรเลียแล้วก็บอสไปฟาวอีกครับ
1: โอ้จังหวะ
0: โอ้ย
1: โอ้อาซูนี่กุมไปที่หน้าอยู่ครับ
0: เหมือนโดนมือตบไปที่หน้านะครับอุ้ยคือไม่เจ็บแต่เค็ม
1: โดนเข้าไปเต็มปากเลยครับอาซูโดนมือของบอสครับ
0: โอ้
1: บอสก็จังหวะที่จะพยายามจะกระชากบอลไปแล้วสะบัดมือมาคงไม่เห็นนะครับ
0: กรรมการถามเป็นไงบ้างแกบอกไอโอดีนไอโอดีน
1: เค็มเลย
0: เค็มแม่
1: เจ็บนี่ไม่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้อันนี้กลุ่มแฟนบอลอียิปต์ครับโอ้โหได้เฮก่อนครึ่งแรกเลยค่าทีครับ
0: ลุ้นประตูที่2ครับฟรีคิกประมาณ30หลาจากทางขวาหยิบจะเปิดเข้าไปครับซาร่าส่งสัญญาณไอ้น้องก็ส่งสัญญาณด้วยครับอาชูล้อเลียนพี่เหรออ้าวซาร่าน่าจะมีล้วงกันครับตรงกลางซาร่าฟ้องแล้ว
1: ซาร่าบอกตรงกลางเหมือนมีตึงๆกันครับยังผู้สินยังไม่ให้เล่นครับหรือว่าฟ้องกำแพงนี่ยืน
0: เป็นไปได้อีรันคุนด้ายืนใกล้ออสเตรเลียลงมาทั้งทีมครับ10คนหลอกซาร่าเล่นสั้นเป็นลูกสูดอีกแล้วครับโยนโค้งเสาไกลอีกแล้วครับมงสกัดมามามูสถึงไม่ถึงอ่ะลูกนี้

0: อ้าว
1: ฝ่าไปล้ำหน้าพุทธศิลป
0: ์ครับล้ำไปแล้ว
1: จังหวะนี้เปิดมาในกรอบเขตโทษก็ล้ำหน้าไปแล้วครับอียิปต์เกมเหลือไม่ถึง5ทีครึ่งแรก
0: โอ้แต่ลูกที่อาชูเป็นคนหม่งนี่สวยมากนะครับ
1: ครับ
0: คือสะบัดแบบทั้งตัวเลยนะครับคือบิดทั้งตัวเลย
1: หม่งที่2แรกตรงนั้นเนี่ยพาทริกบีชก็ไม่ถึงครับ
0: หม่งคล้ายๆเจมตอนเล่นบอลเลยอ่ะ
1: โอ้โหผมนี่ไม่เคยหม่งยิงเลยผมนี่รอยิงอย่างเดียว
0: ล่ะสไตรเกอร์เหรอ
1: ไตรเกอร์ผมนี่ไม่น่าไหวครับพี่ตัวเล็กเหลือเกิน
0: โยนมาในหม่งครับเจมนี่ตีลังกาอย่างเดียวเลยครับโดนกดดันอยู่นะครับออสเตรเลียต้องเตะทิ้งขึ้นมาเอาแม่นซะด้วยครับดอกนี้สวนมาที่รันกูด้าอยู่กลางสนามครับรันกูด้าโดนแย่ไว้โดยอิบราฮิมบอลกระเด้งมาอิรันคุนด้าบี้อยู่กับอิบราฮิมหัวทิ่มไปแล้วครับเอ้าอิบราฮิมโดนเหยียบเข้าอีกบอลออกนะครับโอ้โหอิบราฮิมกองโดนเหยียบ
1: คือจังหวะอิรันคุนด้านี่แกกิ้งไปแล้วก็ไปเหยียบข้อเท้าของอิบราฮิมครับเจ็บเลยครับพุทธศิลป์ก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองอิรันคุนด้าครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจครับล้มแล้วไปทับข้อเท้าของอิบราฮิมครับ
0: ทันเนสซีโอเนี่ยมาชมด้วยครับขอบคุณมากก็คิดถึงเจม
1: เอาพี่เนสใช่ไหมพี
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ชวนไปกินชาบูได้นะครับตีสี่โอ้กล้องจับมาปปวิทไม่พูดกับใครเลยครับตอนนี้
1: เกี่ยวหมากฝรั่งอย่างเดียวเลย
0: โอ้
1: ล
0: ูกกระเด้งมาอีกครั้งนึงครับฮานีเตะขึ้นมาลูกโด่งนะไม่ได้กินออสเตรเลียแต่ไม่น่าเชื่อว่าขึ้นนำจากลูกหม่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้คือออสเตรเลียเนี่ยพลาดลูกหม่งจังหวะนั้นจังหวะเดียวเลยครับนอกนั้นได้เก็บได้หมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นประตูขึ้นนำของอียิปต์ครับ
0: ครับจากเซนเนอร์วายครับออกมาทางขวาเติมขึ้นมาเชกติโดนจิ้มอ่อนครับเป็นลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทางขวากินแดนขึ้นมาเรื่อยทีมซ็อกเกอร์รูนะครับจากดาวันเดอร์ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวจากต้องบอกเป็นตัวแทนจากเอเชียนี่แหละครับเพราะมาคัดกับเราสมัยหน้าแกบอกขอไปคัดโอเชียเนียได้ไหมครับมีแต่นิวซีแลนด
1: ์เอาโคต้าเดียวก
0: ็ชัว
1: ร์ไม่ต้องลำบากเยอะ
0: โอ้มีข่าวว่าจะมาเล่นซีเกมด้วยนะครับโอ้โหนี่เจอเราเจอเวียดนามก็จะเป็นลมแล้วครับช่วงนี
1: ้ไปเจอออสเตรเลียนี่ลำบากนะพี่ออสเตรเลียเนี่ย
0: พอแล้วบอลที่โมเมนต์ซาร่าครับตรงกลางออกมาทางขวาครับที่ฮันนี่ฮันนี่กลับมาที่ซาร่าเล่นอยู่2คนโอ้โหเพื่อนไม่ค่อยวิ่งครับฟาตีนี่วิ่งเยอะนะตอนนี้ขอเบรกหน่อยสายมารอรับบอลครับอัตเตีย
1: เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับ
0: น่าจะไม่เยอะนะทดเจ็บคู่นี้20นาทีโอ้โหเข้าหนักครับแต่ว่าผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วตู้สุดท้ายเนี่ยมามูสให้นำไปหน่อยครับซาร่าไม่ทันแล้วตอนนี้ลุยขึ้นมาแล้วครับโยนโอ้โหสมราคาจอมโหดจริงๆครับเบฮิสโยนออกไปเลย
1: พยายามจะใช้บอลยาวครับเบแต่ว่ายังไม่แม่นพอออสเตรเลียโอ้แล้วโอ้นิวพยายามจะฟ้องผู้สินว่าโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเปิดปุ่มเขาใส่หน้าแข้งครับโอ้โหวิ่งต้นขาเลยครับ
0: โอ้นิวช้าเข้าไปช้าเอง
1: อาเตียนี่เข้ามาถึงบอลแล้วก็อาเปิดปุ่มที่ข้อเท้าอ่ะหน้าแข้งครับ
0: ทดเวลาสวยดีนะกำลังดีกำลังดีมีโอทีไหมครับเจมเนี่ยพี่นี่หวังโอทีอย่างเดียวเลย
1: เดี๋ยวต้องติดต่อพี่สุเทพก่อน
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่า
0: ทีมงานอัดเทปไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเช้าวันเสาร์นะพี่เทพนะ
1: ครับ
0: นะผอ.ต้องรู
1: ้ใช่
0: สายมาแล้วปั่นไซส์ออกมาครับเอาละอียิปต์นานๆบุกทีครับอยู่ที่โอมามามูส35หลาทางซ้ายแทงมาอีกทีนึงฮาเฟสคืนกลับมามามูสมามูสเข้ามาตรงกลางครับอัตเตียโยนลูกนี้ซาร่ามงมาแต่ว่ามันเบาเกินไปครับไปเข้ามือของบีช
1: จังหวะเปิดมาแล้วซาร่ามงย้อนหลังไปครับก็เลยโดนบอลไม่ดีครับออสเตรเลียจะสวนกลับมาก็ช้าคร
0: ับ แม่ทำไปทำมาตอนนี้ซาร่าไปยืนหน้าเป้าครับยืนคู่กับพี่ซิโก้พี่ซิโก้นี่ก็วิ่งไม่มีทิศทางเลยครับตอนนี้โอ้โหไล่หางเสือ

0: ออสเตรเลียทะลุขึ้นมาทางขวาครับเอาละครับล็อกตัดในมาแล้วครับวอบาโต้ปั่นไซโค้งลูกนี้โอ้โหห่างเยอะครับผมพูดให้มันตื่นเต้นแบบนั้นอะ
1: วอบาโต้ล็อกหลอกผู้เล่นของอียิปต์ยิงเลี้ยวซ้ายลูกนี้บอลหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหพยายามจะยิงให้โค้งแต่บอลไม่โค้งครับ
0: โอ้โหนี่ยิงห่างมากพอบอลออกจากเท้าเนี่ยเพื่อนท้อเลยอ่ะ
1: คือลิงยิงหยุดหลุดเปียมากวอบาโต
0: ้โ
1: อ้
0: มามีคนถามมาได้แฮปไหมครับแฮปสิครับงานนี
1: ้ต้องแฮปครับดึกขนาดนี
0: ้แหมขอบคุณครับที่ช่วยย้ำเตือนความแฮป
1: ครับ
0: ดีมากตอนนี้ออสเตรเลียบอกต้องบุกแล้วครับทดเวลาเจ็บมา2นาทีโอ้กองหลังแทบอยากไปยิงแทนกองหน้าแล้วครับยิงอ่อนเหลือเกินบอลมาได้ทีบอสบอสชื่อบอสแต่เป็นลูกน้องเขาจ่ายเข้ามาตรงกลางครับบอลไปทางซ้ายโอ้ลูกจังหวะนี้เปลี่ยนออกไปเร็วครับขึ้นมาแล้วครับแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันแทงตรงๆมาโอ้โหวอปโต้ไหลลูกนี้คืนกลับมาครับเออไวเออไวออกขวาครับเชียคติโยนเสาไกลเบฮิสได้มงไหมเอาลูกนี้ตกใจเบฮิสมาได้ต่อครับเข้ามาออสเตรเลียได้โยนโคมาอีลังคุราควิดลูกนี้เบาเกินครับฟ้องเจ้าแฮนด์บอล
1: จังหวะบอลเปิดทางซ้ายของออสเตรเลียมาถึงอีลังคุราได้มงแต่ว่าเบาไปครับแต่ว่าพยายามจะฟ้องเหมือนฟ้องแฮนด์บอลครับ
0: อ้าว
1: ผู้สินไม่ว่าอะไรเล่นต่อครับ
0: แล้วฮาเฟสน้องของฮาเมดลงไปกลุ่มที่ศูนย์รวมความบันเทิงนะครับ
1: นอนอยู่ในกรอบเขตโทษผู้สินต้องหยุดเกมก่อนนะครับเช็คอะไรหรือเปล่าผู้สินชาวรูกอย
0: มันเท่ตรงที่ผู้สินก็มีชื่อนะเออติดชื่อไว้ข้างหลังทุกคนเอออ
1: ันนี้ตรงข้างหลังเสื้อ
0: หลังเสื้อตัวเล็กๆนะฮะ
1: ผู้สินให้เล่นต่อไม่มีอะไรครับจังหวะของออสเตรเลียลุ้นจุดโทษเมื่อกี้ครับโหเจ็บเลข2นาทีครับ
0: ถ้าให้จุดโทษได้ใจหินมากเลยนะโอ้มันจะหินเกินไปละลุยต่อบอสบอสจะเลื้อยอ่ะได้ทุ่มต่อครับมาฮัทซันออกมาปรบมือใหญ่เลยเร่งหน่อยครับเหลือนาทีครึ่งตักออกขวามาแล้วครับบอสเอาบอสมงเข้าไปตรงกลางงัดออกมาจนได้ครับระเบียบอลกระเด้งกลับมาอยู่ที่เออร์ไวเออร์ไวแปรดงโดงเออร์ไวตอนนี้พยายามจะเล่นร่วมนะครับกับวัวปะโต้นะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้โอ้ลาเบียกระเตะทิ้งทั้งคืนครับวันนี
1: ้ช่วงไทยหยิบนี้ไม่เอาอะไรครับเตะเพียงเดียวครับ
0: บอสบอสพลิ้วบอสหนีไป1บอสจะหนี2เหรอโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับอีรันคุนด้ามาช่วยเอาละครับไปทางขวาอีรันคุนด้าเลี้ยงกลับมาจ่ายเข้ามาตรงกลางยิงอีกแล้วไหมล็อกกลับมาอีกทีนึงวัวประตูเปิดไปติดลูกนี้มัวอยู่หน้าประตูครับเตะชักลอกกันอยู่เด้งมาหาโอมามามูสครับลงไปช่วยเกมรับเตะทิ้งออกมาจนได้ครับโอ้โหเล่นเอาบอลตกหลังซาร่าครับซาร่างงงงออสเตรเลียบุกโอ้โหตอนนี้เนี่ยไม่รู้ใครมั่วว่าใครครับนี่มันบอลโลกป่ะครับเนี่ย
1: โอ้บอลนี่ชุลมุนอยู่กลางสนามพักนึงเลยครับแต่ว่าเบย์ได้บอลครับ
0: เจมส์หน่อยมันเตะเงี้ยครับ
1: โอ้โหเอาแล้วมีล่วงไปคนหนึ่งครับออสเตรเลีย
0: โอ้โหเอราวัณกานิเย่ครับลงไปดอนอยู่
1: จอแดนบอลล่วงไปแล้วครับโอ้แต่ผู้เล่นออสเตรเลียสุดท้ายเตะออกให้ครับ
0: อู้แล้วนักบอลแต่ละคนเนี่ยเหมือนซุดลงไปเลยเพราะว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยมันต่อเนื่องนานมากแล้วมันเร็วนะครับบอลอุ้ย
1: รู้เป็นลาเบียครับเข้ามากระแทกใส่ครับ
0: คือเตะบอลเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยหูมันมีฉลับแล้วก็ไปอัดที่เข่า
1: เพื่อนออสเตรเลียพยายามจะเข้ามาโวยวายใส่ไลน์แมนตรงนั้นครับโอ้โหแล้วผู้ตัดสินเหมือนจะเป่านกหวีดจบครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่งไงก็นอนอยู่ทำไมใจดำเงี้ยทุกคนเดินหนีหมดเลยอะไรมันเนี่ย
1: โอ้แล้วจอแดนบอลนี่ยังไม่ลุกเลยครับผู้สินเป่าจบครึ่งแรกไปแล้วก็เป็นอียิปต์ครับออกนำออสเตรเลีย1-0ครับได้ประตูจากอิมามอาซูครับจากจังหวะมงช่วงต้นเกมครับผม
0: โอ้ขอบคุณทุกท่านเลยที่มาทักทายแล้วก็ตอบเช็กโกสโลวาเกียมาขอบคุณมากไฮไลท์อยู
1: ่เช็กโกนี่3พยางค์นะพี่บีที่เราใบ้ไปเราบอก2พยางค์
0: 2พยางค์อุ๊ยนี่มันเช็กโกสโลวาเกีย
1: 4พยางค์
0: นี่ตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนสัญชาติเลยอ่ะอย่างว่าเพราะพอเราถามคำถาม

0: ในปี82
1: ครับ
0: เชโกสโลวาเกียเนี่ยเขาแยกชาติปี91
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวผมไปดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าหลังจาก follow to แล้วมี follow t ไหมครับอ้าวถามมาครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเกียรติศักดิ์ยังดีเป็นเสนาเมืองครับถ้าเป็นอุดมนาคน่าจะแปลกๆครับใครพี่อุดมนาคเกียรติศักด
0: ิ์อุดมนาคใครอ่ะพี่หอยเหรอ
1: ไม่แน่ใจ
0: นะฮะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าแฮปไหมครับพี่บี
0: แฮปครับ
1: แฮปครับแล้วบอกว่าถ้าก็ถ้า99จะมีแฟนดอมต้องเป็นดอมแฮปครับผม
0: ดีมาก
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเกมรับอียิปต์แน่นจริงๆครับจากคุณจิรภาครับผม
0: ครับ
1: อืมแล้วก็บอกว่ายังนอนอยู่เลยครับกรรมการเป่าจบแล้วใจร้ายมากๆจอแดนบอลเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยครับผู้สินี้เป่าจบเกมไปแล้วครับ
0: อันนี้เนี่ยเต็มพี่กดไปได้เพราะไอ้นั่นอยู่นู่น
1: ได้ครับ
0: จ้ะ
1: ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าโอ้พี่บีมาเวลานี้ก็มาครับ
0: มาโดยปกติก็มาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปอยู่เช้าเนื่องจากคู่ปกติเนี่ยแก่ครับ
1: ครับ
0: เจ โอ้รุ่มราบแล้วกันแล้วไปคู่คนอื่นก็ไม่ได้นะไม่ยอมเลยนะ
1: ใช่แต่ว่าผมสังเกตมาคู่ที่อยู่ดึกๆเนี่ยจะเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นนะพ
0: ี่ใช่แล้วเรื่องเนี่ยเราวัยรุ่นไงเรายังวัยรุ่นอยู่ปรากฏว่าแกนั่งแบบคู่กับใครนะเหมือนแกหึงอะนี่ก็ยั่วนะอะไรไปมากกับเจมทำไมยั่วเว้ย
1: กับ
0: อะไรเนี่ยแฮปครับ
1: แล้วก็บอกว่าก็มีตอบคำถามมาก็ส่วนใหญ่จะถูกนะพี่บีแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่
1: ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะครับ
0: แ
1: ฮมีตอบเช็กโกสโลวาเกียเมื่อกี้ก็ยังไม่ใช่ครับ
0: จ้า
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนบีแฟนใครคะและแฟนเก้าๆทุกท่านครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
0: อ๋อนี่เป็นแฟนเจมเหรอฮะน้องเจมเหรอ
1: แฟนรายการต่างๆก็มาครับแล้วก็บอกว่าพี่บีน้องเจมสกิดซีรีส์สวีเดนยิงเพิ่ม2ครับบอกด้วยครับจากอาร์ตออนนุชนะเด
0: ี๋
1: ยวผม
0: ได้เดี๋ยวให้น้องเจมดูให
1: ้เช็คให้ครับผม
0: ครับ
1: ซีรีส์นี่ลงสนามอยู่เมื่อก่อนเราเข้ารายการครับแล้วก็ข้อความบอกว่าถามผลบอลไปบอกด้วยนะครับน่าจะหมายถึงสวิงเกอร์ดิวิชั่น1นอร์เวย์อันนี้ผมเช็คให้ครับ
0: อันนี้บอกตะบีรับงานดึกนี่หนีนะเต้ยหนีหลีหมิงหนีลองปูซีฟู้ดเหรอฮะ ผมฟังแถวโกลเด้นรูเลอร์ครับจากพี่ลงเล้งนะโอเคครับหนีครับนะฮะโอ้นะครับปวดหัวกับพี่สมแล้วกันนี่โค้ดเนี่ยเอาน้องมาให้สัมภาษณ์นะ คือโค้ดอียิปต์เนี่ยคือโค้ดจริงๆไม่มีผมนะฮอตซันนี่น้อง
1: ใช่ๆโค้ดเขาไม่มีผมเมื่อกี้
0: ใช่นะครับโหแล้วแกพี่น้องที่หน้าเหมือนกันมากอ่ะดูดินะฮะแม่เรียกขันมาคู่อ่ะจ๋า
1: แยกไม่ออกต้องแยกที่ผมแล้วพี่ตรงน
0: ี้ใช่ใช่นะฮะ
1: กระ
0: ป
1: ๋อง
0: เมื่อก่อนเป็นกองหน้าคู่กัน
1: แล้วก็อ่ะผลสวีเดนของนอร์เวย์เนี่ยผมกำลังเช็คให้อยู่นะครับ
0: เจมโดยประเทศไทยมันหนาวขนาดนี้เนี่ย
1: ห้องส่งนี่หนาวมาก
0: พี
1: ่แต่บางวันก็ร้อนครับ
0: เอ้า
1: บอกว่าฟิสิคอลเคยเป็นเพลงฝรั่งใครร้องและแปลว่าอะไรขอบคุณครับฟิสิคอลนะพี่
0: ไม่รู้
1: ไม่เคยฟังเพลงนี้เลย
0: ผมถนัดพวกอันนี้ฮะด็อกเตอร์แดนซิง
1: หมอลำ
0: หมอลำ
1: ใช่ๆ
0: คิดดูอ่ะแดงเดือดแข่งอ่ะกับบัวผันทังโสมาปิดวิกอ่ะ
1: ครับ
0: พี่ไปดูบัวผันทังโสอ่ะคิดดู
1: หมอลำด็อกเตอร์แดนซิง
0: ด็อกเตอร์แดนซิง
1: ครับผมส่วนผลนอร์เวย์เนี่ยสวิงเกอร์ก็ชนะซองดาวไป 5-1 ครับผม
0: ครับ
1: จบเกมไปแล้ว
0: เดี๋ยวเราพักก่อนไหม
1: ครับผม
0: ใช่ไหมอุ๊ยอันนี้สวยอะเว็บอะไรเนี่ย
1: แฟตสกอร์พี
0: ่เหรอโอ้โหสวยสวยสวยนะฮะวันหลังปิ้นให้เจมิงหน่อย
1: ได้ครับ
0: เนี่ยยั่วมากวันก่อนนี้พอเอดินเชโก้ครับภาคบอสเนียเปลี่ยนเชโก้ออกแกบอกอู้จะพากย์ใครวะเนี่ยไม่รู้จักใครเลย
1: ครับผม
0: พักก่อนนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษลาจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆ บริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ิดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิ

0: ำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับมาไม่ใช่เลยกลับมาติดตามการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อครับโอ้นินทาพอเบ่งอยู่ครับเสียงเลยเป็นแบบนี้เลยเจม
4: ก็เกมครึ่งแรกเนี่ยยังเป็นออสเตรเลียครับตามหลังอียิปต์อยู่ศูนย์ต่อหนึ่งไงอียิปต์ได้ประตูจากอิมามอัสซูตั้งแต่นาทีที่13นาทีจากลุงหม่งที่เราคุยกันเมื่อกี
3: ้ครับผม
4: หม่งสวยมากครับ
3: นะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยพักอยู่นะตอนนี้ก็เลยนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับแหมสบายเลยคือโค้ชอียิปต์เนี่ย2คนเนี่ยนะครับแกเป็นคู่แฝดกันนะครับ
4: ครับ
3: ก็คืออิบราฮิมเนี่ยเป็นน้องแต่ว่าเป็นคู่แฝดที่น้องหน้าแก่กว่าพี่นะครับ แต่มีผม
4: ครับ
3: คนน้องอ่ะเป็นมีผมแต่พี่อ่ะไม่มีผมนะฮะก็มันมีที่ประเด็นเขาอํากันก่อนหน้าที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นน่ะที่เขาบอกว่ามีโค้ชทีมนึงเขาบอกว่าอียิปต์เนี่ยโกงไอ้แมตช์อุ่นเครื่องอ่ะ
4: ทำไมครับพ
3: ี่ใช้โค้ช2คน
4: ดับเบิ้ลโค้ช
3: ดับเบิ้ลโค้ชโอ้คนดีมากนะโค้ชอย่างฮอสซามัสซันเนี่ยจะดังกว่าพี่ชายนะครับพี่ชายเล่นทีมชาติ177เกมนะครับเป็นโค้ชเป็นกองหน้ารุ่นก่อนที่แล้วอียิปต์หายไปพักหนึ่งจนถ้ามีซาร่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เป็นไอดอล
4: ก็ฮัสซัมฮัสซันเนี่ยกุนซือของอียิปต์ก็เป็นเจ้าของสถิติยิงมากสุดของอียิปต์ด้วย
3: ครับ
4: 69ประตูซึ่งนำหน้าซาร่า1ประตูตอนนี้ซาร่าเนี่ย68ประตูครับจาก119นัด
3: นี่แกแช่งทุกวันเลยนะแกเดินสั่งเฮ้ยซาร่า
4: ห้ามยิง
3: อย่ายิงนะ
4: ถ้าเป็นคนอื่นนะมีแต่เชียร
3: ์เออ
4: นี่แบบห้ามยิง
3: อย่ายิงนะครับถ้ายิงเจาะยางนะ
4: ก็ขออีกลูกเดียวซาร่าก็จะเท่ากับฮอสซัมครับ
3: ครับผม
4: แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูสถิติครึ่งแรกแล้วกันครับพี่บีก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลครึ่งแรกเนี่ยออสเตรเลีย 45% ครับอียิปต์ 46% โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยออสเตรเลีย6ครั้งครับอียิปต์3ครั้งแล้วก็เข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับผม
3: ครับอันนี้มันระบบไม่ใช่สัมผัสใช่ไหมพี่ก็กดนึกว่าแม็ก
4: ไม่ใช่ระบบสัมผัสครับ
3: ล่ะโอ้กดใหญ่เลยมันไม่ไปเหรอมันมีข้อฟาร์มมาเจมข้อฟาร์มในอันนี
4: ้ได้ครับก็มีครับ
3: โอ้ขอผลบอลอีกแล้ว
4: เดี๋ยวผมเช็คให้
3: ครับนี่บอกว่าเมื่อหัวลุ่งเนี่ยบีมากับเอกก็ไม่บอกปล่อยให้ผมฟังเจกับเต้ยอย่างฝืดนะมากับคุณเอกก็คือรายการพิเศษเพราะว่าทางอสมทเนี่ยจัดให้เราลุ้นรางวัลเพราะรางวัลที่1นี่รถยนต์เนี่ย 1,590,900 นะครับโอ้โหย่ำเลย
4: แล้วก็ผลบอลนี้ซิริวนี่เสมอกับมอลบี้4-4นะพี่บี
3: โอ้โ
4: หยิงกัน8ประตูครับเกมน
3: ี้โอ้ย่ำเลยยิงกันเยอะๆครับ
4: ครับผมเดี๋ยวผมไปทวนคำถามอีกสักรอบแล้วกันครับก่อนที่เกมครึ่งหลังจะเริ่มกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิครับส่ง SMS มาที่4689899แจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1ในกาบของคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเราถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลก1982เนี่ยมี12ทีมมีทั้งหมด4กลุ่มละ3ทีมแข่งแบบพบกันหมดครับแล้วมีทีมจากยุโรป1ทีมเนี่ยที่ยิง0ประตูแล้วก็เสีย0ประตูแล้วก็ตกรอบในรอบนั้นน่ะคือทีมชาติอะไรครับพี
3: ่โอเคครับก็ทีมที่จะเจอเม็กซิโกครับ ทีมเดียวกัน
4: ก็หลายๆคนจะตอบมาถูกแล้วแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่พี
3: ่โอ้บางคนตอบเช็กโกสโลวาเกีย
4: ครับผม
3: นะฮะตอบเข้ามาที่ SMS นะครับ
4: ครับ
3: 4689899
4: ครับ
3: แล้วตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียลงมาแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลัง
4: ครับ
3: แล้วเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับตำแหน่งของบอสหรือเปล่าที่ลงไปนอนเจ็บอยู่นั่นแหละฮะเปลี่ยนจริงๆครับเจมเป็นทางด้านของเจ้าของรองเท้าครับไข่เทวินครับ

0: ลงมาย
1: ี่ห้องครับ
0: ไอ้รองเท้าครับลงมาแล้วครับเทวินน้องเทเวศมาละ
1: ก็เปลี่ยนตำแหน่งวินแบ็กขวาออสเตรเลียจอแดนบอสนี่ครึ่งแรกมีอาการบาดเจ็บช่วงท้ายที่แกนอนอยู่แต่ว่าสินเป่าจบเกมครับ
0: ใช่ครับเทวินนะลงมาเล่นแทนครับใครเทวินโอ้นี่คุณมดสุรเดชแกไม่หลับไม่นอนเหรอครับเนี่ยกลางคืนแกส่งเข้ามาบอกเจมฝากซื้อลีด้วย 2

0: นะฮะ
1: ไอ้ก่อนก็มีเคสบวชอีกนะพี่แต่ไม่ได้อยู่ยุโรปเท่านั้นเองครับ
0: ฟังอยู่ช่องนนทรีครับอาจารย์จากคุณคาร์ลอสนามาโต้นะโอ้โหเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับครึ่งแรกนั้นอียิปต์ออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0แล้วก็จ่ายลูกนี้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงลูกนี้โอ้โหหลุดไปเดียวๆครับยิงออกครับโอมามามูส
1: โอ้โหโอกาสลุ้นประตูที่2ของอียิปต์ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับจังหวะหลุดเดี่ยวของมามูสครับได้ยิงด้วยขวาเดบอลเนี่ยหลุดเสาไปนิดเดียวโอ้โหไม่ได้ประตูให้อียิปต
0: ์นะโอ้โหหลุดอย่างนี้เนี่ยยิงเสียราคากองหน้าจากพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โห
1: เริ่มมานี่แตะบอลยังไม่ครบทุกคนเลยครับอียิปต์ได้ลุ้นแล้วครับ
0: คือลูกนี้หลุดไปต้องเข้านะคร
1: ับ
0: โอ้เล่นอาศัยทีเผลอนะฮะแล้วก็นกหวีดหลอกนะครับท่านผู้ชมครับนกหวีดเนี่ยเอาเข้าไปสนามกันเต็มเลยปี2010นี่วูเซล่าครับปีนี้นกหวีดครับ
1: ต้องฟังดีๆครับ
0: อ้าวพี่ซิโก้ครับเป็นคนฟาว
1: โอ้โหแต่ออสเตรเลียมีเจ็บอีกแล้วอีลาคุนด้าครับนอนอยู่ครับจังหวะโดนปะท้าครับยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอีลาคุนด้าภาพชายดูจังหวะซิโก้เข้ามาปะท้าใส่เซคาตีครับ
0: โอ้นี่มีฝรั่งมาฟังแล้วด้วยนะแกพิมพ์ข้อความมายาวมากเลยอ่ะแกบอกว่า Dear Lord Jesus Christ The Son of God เลยครับ I believe โอ้โหโอ้นี่มาเลยครับแ
1: ม
0: ่ฟรีทิกเก็ตฮีเอเว่นเลยครับแม่ยังอยู่ครับ Still Alive ก่อนในทิศฟรีคลิกออสเตรเลียโยนลึกๆมาเสาไกลสุต้าโคชงไปเสาแรกครับโดนโมกออกมาอัตเตียโอ้โหสุตังโคอีกทีนึงครับดวลลูกโคกันอยู่เออวายมงชงเสาไกลแปกโด่งมาที่เสาสองครับโอ้โหลูกนี้เข้าไปมงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเม็ดข้าวแต่ตอนนี้มีผู้เล่นอียิปต์นิ่งอยู่นะครับ
1: โอ้เป็นฮานี่ครับโอ้เหมือนจะเสียทรงตัวกลางอากาศเสียลงมาหลับไปเลยครับ
0: โอ้โหแพทย์ทีมแพทย์ต้องลงไปด่วนเลยนะครับจังหวะที่ทางเม็ดคาวเนี่ยพุ่งเข้าไปมงแย่งกันนะครับศีรษะนะครับ
1: คือตอนนี้เพื่อนนี่พยายามจะเข้าไปช่วยดูอาการอยู่ครับ
0: โอ้โหแต่ลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่มงชงไปมาหน้าประตูน่ากลัวเลยครับช็อตนี้ของออสเตรเลียแต่เดี๋ยวต้องดูอาการของนักบอลอียิปต์ก่อนนะครับที่ลงไปนอนอยู่ตอนนี้โอเคครับลุกขึ้นมาได้ครับฮานี่หรือเปล่าครับโอ้โหถ้าเป็นฮานี่ในวันนี้น่วมเลยนะครับ
1: เป็นฮานี่อ่ะครับ
0: โอ้โหวันนี้หนักจริงครับฮานี
1: ่แต่ยังลุกขึ้นมายืนได้ครับฮานี่
0: โอเคครับปลอดภัยนะครับลุกขึ้นมาได้แล้ว
1: ภาพช้าจังหวะที่ออสเตรเลียเปิดบอลมาเสาสองครับแล
0: ้
1: วโอ้ยโยนกระแทกกับแมคคาเฟ่ครับ
0: วิ่งมาจากข้างหลังนะครับมงคือมงทั้งบอลทั้งหัวเพื่อนอ่ะโอ้โหจริงครับ
1: อันนี้ยังเล่นต่อได้ครับอาจจะจับไปที่ไททอยนิดนึงครับ
0: มอสตาฟาชาเบอร์ครับออกบอลแล้วอ้าวผู้ตัดสินโอ้ทีมแพทย์นี่แกก็เดินนวยนาดเหลือเกินครับกว่าจะออกไปได้ครับแม่
1: ผู้ตัดสินต้องมาเล่นครับ โอ้โหแล้วก็เหมือนฮานี่ต้องออกไปยืนข้างสนามก่อน
0: ใช่ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ฮานี่ออกมายืนเช็คอยู่อ้าวตอนนี้ผู้ตัดสินที่4ก็ไปด่าอยู่กับหมอครับมันเลยนานๆได้เถียงหมอทีครับเข้าโรงพยาบาลอะไรนี่โดนหมอด่ากันเละเลย
1: โอ้ใช่ เป็นโอกาสดีเลยคร
0: ับ โอกาสดีครับ ได้ด่าหมอคืนครับแหมบอลอยู่ตรงกลางครับอียิปต์ก็สาดขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับบอลไป

0: ถึงทางแพทริกบีชบีชเล่นเร็วครับออกมาที่แฮร์ริงตันอยู่ตรงกลางครับแจ็คสันเออร์ไว
1: ต้องเร่งแล้วครับ
0: ครับแฮร์รี่สุต้าแทงตรงๆขึ้นมาครับเมตคาลเมตคาลคืนกลับมาอีกทีครับแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันให้ซ้ายมาโอนิวแทงลูกนี้มาไม่ผ่านน่ะตอนนี้ต้องลงไปช่วยเพื่อนก่อนแต่ว่าเบฮิสมาแล้วครับเบฮิสอัดเข้ามาตรงกลางอาเตียเตะลูกนี้มันไม่ค่อยไปไหนครับเอาละครับตอนนี้ออสเตรเลียเดินหน้าขึ้นมาเมตคาฟออกมาทางซ้ายครับเบฮิสบอลตอนนี้ออสเตรเลียไม่เคยทำมาก่อนครับขึ้นมาทั้งทีมครับ
1: เป็นฝ่ายครองเกมลุกบ้างออสเต
0: รเลียโปโปวิชบอกว่าลงไปเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวอัวตกงานครับโอ้โหบอลนี่ตกล่อไปกุนซือนี่โดนไล่ออกไป7คนแล้วนะครับ
1: โอ้โหไปกันพร้อมหน้าเลยครับ7คนแล้วคนล่าสุดก็นาเกมันครับ
0: ใช่ครับเหมือนลงรถทัวร์เลยครับออกไปหลุยหลุยครับแต่ละคน
1: หยิบก็ลงไปรับครับช่วงต้นครึ่งหลังครับสกอร์ตอนนี้ได้เปรียบอยู่อีก
0: วัวปาโต้ไหลมาครับอิรันคุน่าโดนแซะยังไปต่อครับวัวคาโต้ซ้ายของแกแหวกมา1ครับวัวปาโต้แหวกมาได้2เปิดโด่งมาเสาไกลครับโอ้โหฮานี่ยิ่งมึนๆอยู่แกยังมงสกัดได้อ่ะไปต่ออีกทีนึงจะพลิกไปโดนสไลด์เอาไว้ได้อะไรหรือเปล่าโอนิว
1: ไม่ได้ครับ
0: โอ้โหอ้าว
1: ได้เป็นลูกทุ่มหรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้ครับแอบงอน
1: แกจะเนียนหยิบบอลถึงไม่ให้ครับ
0: หันไปเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมองผู้ตัดสินครับทำเป็นงอนอย่างงอนเลยครับขนาดเราไม่มีโอเรายังไม่งอนเลยโอ้วันก่อนที่มาพากครับได้โอไป7นาทีโอ้ไม่กล้าเขียนเลยเขินแหม7นาทีนี่มันเท่าไหร่อะเจม
1: ก็
0: 200มั้ยฮะ
1: ไม่ถึง
0: โอ้หินละเกินป๋าโหรีบส่งคนมาจัดกอล์ฟต่อเลยอ่ะยั่วมากเลย
1: ครับ
0: ออสเตรเลียครองเกมนะครับครึ่งหลังแต่ว่าโอกาสเนี่ยอียิปต์ไปชกมาเลยเอาล่ะครับมามูสไปแย่งมาได้บอลทำชิงครับอัตเตียอียิปต์ไปชิงกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ย้อนคืนกลับมาที่อิบราฮิมทางขวาครับแบ็คขวาครับโมเมนต์ฮานี่วันนี้ไม่รอแล้วฮานี่ฮานี่มึนไปหลายรอบแล้วลูกเอ้ยโอ้โดนเตะน่วมไปแล้วแต่ว่าเสียบอลออสเตรเลียขึ้นมาครับทางซ้ายสปีดมาแล้วครับเบฮิสเปิดลูกนี้เข้าไปครับโดนเตะทิ้งออกมาตามฟอร์มครับโดยรามี่ราเบีย
1: พยายามจะเปิดให้เพื่อนตรงกลางไม่มีใครอยู่ครับโดนราเบียเตะมาได้ครับอียิปต์
0: โอ้โหแต่ว่าออสเตรเลียมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มอันตรายครับโอนิลออกมาเบฮิสเบฮิสไหลมาอีกทีนึงครับขึ้นมาโอนิลโดนเตะร่วงไปฟรีคิกครับจะได้โยนใส่เข้าไว้แล้วครับเกือบๆจะมุมธงทางซ้าย
1: จังหวะที่โอนิลจะกระชากบอลไปเนี่ยเจออียิปต์เนี่ยเข้ามาเตะไว้เลยครับเป็นซิโก้ครับคนทำฟาว
0: โอ้พี่ซิโก้นี่แกมั่วใจมากเลยไปเตะทำไมลูกนี้นะไอโอนิวมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยครับ
1: ไปเนี่ยเผื่อออกหลังด้วยครับ
0: โอ้มั่วเหลือเกิน
1: โอนิวจะเป็นคนเปิดเองครับ
0: แหมกล้องจับมาที่คุณพี่ครับกองเชียร์สาวของออสเตรเลียแล้วก็จับมาล็อตสจวดปลอมครับถือไอ้เข้มาด้วยครับแม่เขากระไดฮันเตอร์
1: นี่ผิดกฎนะพี่พีเอาสัตว์เข้าสนามเนี่ย
0: มันเป็นตุ๊กตุนนะ
1: ครับ
0: ได้โยนครับโอนิลจะเปิดโอนิลเปิดโค้งโค้งรีควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นลูกมงเหมือนกันครับออสเตรเลียตีเสมอได้ครับโดยแฮร์รี่ซูต้าก
1: ัปตันทีมแฮร์รี่ซูต้าครับมงเข้าไปครับเป็นประตูตีเสมอของออสเตรเลียครับโอ้โหลูกนี้จากจังหวะเล่นลูกตั้งแต่ริมเส้นครับออสเตรเลียตามตีเสมอได้แล้วครับผ่านครึ่งหลังมาแค่9นาทีครับ
0: โอ้โหนี่บดอยู่นานเลยครับมาแล้วก็ได้ประตูอียิปต์เป๋นะโอ้โหดูอีกทีฮะ
1: โดนบอมเข้าไปลูกนี้ครับ
0: โอ้โห

0: ไม่ล้ำตรงใครหรือเปล่าพี่ซิโก้ครับแกถอยไปคนเดียวเลยดู
1: แล้วเป็นคนไปทำฟาวเมื่อกี้ด้วยครับ
0: เอ้ามันไปตกใส่ศีรษะของกองหลังอียิปต์ครับเดี๋ยวภาพช้ามา
1: เป็นฮานี่คร
0: ับ โอ้โหฮานี
1: ่โอ้มงเข้าประตูตัวเองครับฮานี
0: ่โอ้โหแฟนบอลของอียิปต์ตะโกนเลยไอ้ฮานี่เป็นคำอุทานไม่ได้หยาบคายนะขอไปโอ้โหหนึ่งหนึ่งแล้วฮานี
1: ่เป็นฮานี่ครับคำเข้าประตูตัวเองครับอียิปต์โดนออสเตรเลียตามตีเสมอครับ
0: นั่นแหละโอจี
1: โอจี
0: เรียบร้อยในสนามมี OG ครับแต่ในชีวิตจริงไม่มี OT ครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเอาละครับกลับมาเท่ากันครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้10นาทีของครึ่งหลังครับออสเตรเลียตีเสมออียิปต์แล้ว
1: โอ
0: ้โหโอ้โหไปกันต่อครับตอนนี
1: ้หมดอยู่แป๊บเดียวเพราะออสเตรเลียได้ประตูตามตีเสมอแล้วแล้วอียิปต์นี่ต้องเร่งแล้วครับปล่อยให้ออสเตรเลียปลุกไปช่วงครึ่งต้นหลังเสียประตูเลยครับ
0: โอ้โหแกคือแอบไปเสียดายลูกที่โอมามามุสหลุดเดี่ยว
1: ลูกยิงด้วยขวาตรงนั้นหลุดเสาไป
0: โอ้โห
1: ไม่งั้นเนี่ย 2-0 ไปแล้วให้อี
0: กใช่ระดับโอมามามุสลูกอย่างนั้นเนี่ยมันโอ้โหถังขยะครับแม่แล้วเช้าๆมีปังโก้ด้วยทำ6ไม่ได้กินสักอย่างครับโอ้โหตอนนี้จงโจ๊กเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: อ้าวอียิปต์เพิ่งนึกได้ว่าต้องบุกครับทิ้งยามาเจอเบฮิสโขกไว้ได้ครับโอ้แล้วพอตีเสมอได้เบฮิสนี่แกคึดเลยนะ
1: ครึ่งแรกแกก็ดีดอยู่แล้วครับ
0: ใช่
1: ได้ประตูตีเสมอนี่แกยิ่งคึกเข้าไปใหญ่ครับ
0: ฉายาแกเนี่ยโหออกอากาศต้องพูดให้ชัดนะครับแกฉายาไอ้เหี้ยม
1: ไอ้เหี้ยม
0: ใช่เหี้ยมเกรียมมาก
1: ผม
0: โอ้ไม่ต้องห่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาทำการของพวกเราครับ
1: ครับผม
0: ที่มาจัดช่วงหัวค่ำเนี่ยเราซึมๆไปครับเรา
1: ค่ำนี้ผู้ใหญ่ฟังพ
0: ี่เราต้องเล่นตามราคา
1: ครับผม
0: มาซาร่าครับลุยต่อจ่ายเข้าตรงกลางครับบอลมาแล้วอยู่ที่อิบราฮิมแล้วก็มาที่ระเบียหยิบต้องกลับมาบุกอีกทีโอ้โหไปซึมอยู่นานแล้วโดนสวนกลับอีกแล้วครับดักมาย้อนคืนมาที่เอวายแจ็คสันเออร์ไวออกมาทางขวาเทวินโยนยาวอิราคุนดาวิ่งไปครับแต่ว่าลึกเกินแล้ว
1: จะวางยาวอิราคุนดาก็ลึกไปครับโอ้แต่ออสเตรเลียพอได้ตูจีเสมอนี้เริ่มคึกเลยครับ
0: แฟนบอลเรียกออสเตรเลียเรียกเอเชียเกย์เฉยเลยทำไมพี่โหดขนาดนี้ครับ
1: ก็เอเชียเหมือนกัน
0: แม่พี่นันทพงศ์เอเชียเกย์แม่มีแต่เอเชียทิก
1: กา
0: ปโทเปิดยาวโซเบอร์ไม่ผ่านแฮร์ริงตันมงไม่ดีนะครับมาเข้าทางของซิโก้แทงลูกนี้ขึ้นมาครับมามูสพลิกหนีมาเข้ามาตรงกลางมามูสออกมาที่ซาร่าดึงจังหวะไว้โอ้โหเหลืองคลึนเลยซาร่าจะจ่ายลูกนี้โดนเตะทิ้งออกมาจนได้ครับเออไว
1: ในกรอบมีผู้เล่นออสเตรเลียอยู่ประมาณ8คนครับเมื่อกี้ยืนบังซาร่าไม่ให้ยิงครับ
0: 1-1 แล้วครับตอนนี้แม่หลายคนบอกว่าตอนนี้ซาร่าไม่พอต้องไทลีนอลแล้วครับ
1: โอ
0: ้โหยังไงที่พูดไปอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาลงโฆษณาของเราได้นะครับแม่ไม่งั้นพวกผมนี่เสี่ยง 4,000 ครับ
1: ครับ
0: ที่ท่านส่งมาให้เราเยิ้มๆเนี่ยขึ้นมาบุกต่อไหมครับอัตเตียฟาตี2คนครึ่งแรกนี่ดีนะครับครึ่งหลังนี่แกหายไปแป๊บนึงเสียประตูเลยหาเฟสเข้ามาตรงกลาง40ละอ้าวจ่ายลูกนี้เสียดื้อๆอัตเตียโอ้โหจ่ายมาเข้าทางออสเตรเลียแล้วสวนครับอิรันคุนด้าเรียกฟาวได้ครับโอ้โหโดนเตะไปที่เข่าครับ
1: โอ้จังหวะจะกระชากไปของอิรันคุนด้าโดนเตะเลยครับคนเตะนี้เป็นอิบราฮิมครับโอ้โหไม่งั้นนี่ถ้าปล่อยไปนี่ได้หลุดแน่ครับทางซ้ายครับเต็มหน้าแข้งเลยครับ
0: แล้วมันเหลืองๆนะกิ้งเป็นลูกขนุนเลยอ่ะโอ้นี่ครับเวนิซิอุส2
1: คล้ายแล้วจังหวะจุดฟาวนี่ใกล้เคียงกับจังหวะที่เปิดไปได้ประตูตีเสมอออสเตรเลียคนเปิดนี้ไปเป็นโอนิวคนเดิมครับ
0: แต่ผู้ตัดสินน่ะแกใจดีนะจริงๆวันนี้น่าจะเหลืองสัก3ใบนะเจมส์นะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: โ นิวจะเป็นคนเปิดเข้าไปมุมเนี่ยคล้ายๆลูกตีเสมอเลยครับแต่ว่าระยะเนี่ยไกลกว่านิดนึงครับ
0: คนเปิดคนเดิมซะด้วยครับโอนิวคราวนี้โยนลอยๆไปเสาไกลครับโดนมงมาได้มองออกมาส่งมาที่โอนิวอีกครั้งหนึ่งโอนิวบอกคนอื่นมีเป็นร้อยส่งมาให้คือจังเลยโอนิวโยนกลับมาอีกทีนึงครับลูกนี้สวิงเข้าไปยังอยู่ทางขวาแฮนิงตันเปิดมาโดนโขกไปนิดเดียวหูยไปศีรษะของระเบียขึ้นมาอีกทีนึงตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับดวลลูกมงกันอย่างเดียวครับศีรษะมงหัวออสเตรเลียหนุนกลับไปก็โดนโขกมาครับระเบียบอลกลับมาอีกทีนึงสุตาให้อยู่ครับอยู่ประมาณ25หลาครับหน้ากรอบเขตโทษอิรันกุนด้าม้วนอยู่อิรันกุนด้าออกมาทางซ้ายเมคคาเปิดอิรันกุนด้าได้อีกทีนึงปั่นลูกโอ้โหติดบล็อกครับบอลยังมั่วอยู่ครับฮานี่แต่ทิ้งออกมาแล้วโอ้โหล้มคว่ำขมำหงายครับซาร่าได้ฟาว
1: ล์โอ้จังหวะได้ลุ้นประตูของออสเตรเลียแต่ว่ายิงไปยิงมายังติดบล็อกครับแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับอียิปต์ครับโดนตัดฟาวล์ไว้ก่อนครับเป็นซาร่าโอ้โหโดนสุดท้ายนี่เขามาอัดซาร่าข้างหลังเลยคร
0: ับ
1: โอ้โหนี่คนละไซส์เลยครับ
0: โอ้โห
1: แต่ผู้ตัดสินก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองในตัวนี้
0: ใจดีเนาะ
1: ใจดี
0: โอ้ผู้ตัดสินชาวอุรุกวัยครับแกเก็บใบเหลืองไว้ให้นักบอลตัวเองครับเล่นไม่ได้เรื่องเลยอุรุกวัยโมโห
1: เดี๋ยวกลับไปจ่ายที่อุรุกวัยอีกท
0: ีโอ้เราก็อุตส่าห์ไปหาซื้อเสื้อไอ้วากันดากันมาไอ้เสื้อชุดยาวเยือนอ่ะ
1: ครับ
0: ตกรอบซะแล
1: ้
0: ว
1: ตกเร็ว
0: โอ้โห
1: แล้วดูว่าบินกลับหรือยังที่ตอนนี
0: ้โอ้โหมาแต่กลับบ้านไม่ได้ครับต้องรันเวย์เต็มแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วเสื้อมันบอลมันแพงอ่ะปีเนี้ย
1: ใช่
0: เราสาดจั่วมาอย่างดีเลย
1: ไปก่อนเลย
0: แล้วโอ้
1: ไม่ได้มีโอกาสให้ใส่เชียร์เลยครับ
0: ซื้อมาอยู่ในห่ออยู่เลยครับแหมอียิปต์ลุยบ้างครับออกมาทางขวาครับฮานี่จะแก้ตัวฮานี่จ่ายเข้ามาตรงกลางแหมต้องขอคืนกลับมากลายเป็นออสเตรเลียครับแทนที่จะบุกแกกลับไปรับอีกแล้ว
1: กลับไปเล่นแบบเดิม
0: โอ้
1: นี่ไปเน้นรับก่อนครับ
0: หาเฟสครับให้มาซิโก้คืนมาอีกทีนึงอัตเตียจ่ายมาครับที่อิบราฮิมโอ้โหแทงลูกนี้เข้ามาครับที่ซาร่าเข้ามาในกรอบเขตโทษทางขวาซาร่าออฟไซด์เหรอครับ
1: ล้ำหน้าไปก่อนครับซาร่าจังหวะที่อาซูเนี่ยจ่ายเข้ามาตรงช่องนั้นแต่ว่าซาร่านี่โดนจับล้ำหน้าครับผมภาพนี้จับนี่ฮานี่ครับภาพช้านี่เป็นจังหวะที่เนี่ย
0: โอ้โห
1: เข้าตัวประตูตัวเองครับฮานี่คือก็พยายามจะหม่งสกัดนะแต่ว่าบอลเนี่ยปิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ
0: โอ้โหแฟนบอลออสเตรเลียนี่ระเบิดอารมณ์เลยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเป็นรองเยอะนะ
1: ครับ
0: แม่แกเมื่อสักครู่เนี่ยยิ้มฟันหล่อเลยครับแม
1: ่ซาร่านี่มองฟ้าเลยครับ
0: โอ้วันนี้เนี่ยน่วมสุดก็คือฮานี่เนี่ยแหละครับทั้งโดนเตะขาทั้งโดนอัดศีรษะมุงเข้าโกตัวเองไม่มีอะไรดีเลยครับ
1: ครบเรื่องราวคนนี้อ่านี
0: ่โอ้เชิงลบล้วนๆ
1: จบเกมนี่แกน่าจะไม่หาแล้วตอนนี้ครับ
0: โอ้ตอนนี้เริ่มฝืนแล้วครับพานี่แฟนบอลบอกขอยิงอีกลูกนึงสกอร์เท่าไหร่ก็ได้เอ๊ะแปลกๆนะตอนนี้1-1นะครับ
1: เ
0: สมอกันอยู่1-1
1: ออสเตรเลียต้องพยายามเร่งเครื่องนะครับเพราะว่าพอตีเสมอได้ก็ไปเน้นรับปล่อยให้อียิปต์ได้
0: ใช่ไม่ดีนะแม่หลายท่านก็บอกว่าตัวเขาเรียกว่านะสกอร์ที่มันอยู่ในจอเลยมันเล็กไปนิดนึง
1: ครับ
0: อย่างนี้นะครับ
1: เดี๋ยวให้ทีมงานขยายให้ครับ
0: ใช่อ่ะเปลี่ยน2คนเลยครับน้องเจมส
1: ์ครับ
0: ตอนนี้
1: อียิปต์กำลังจะเปลี่ยน2คนครับ
0: อ้าวฮัสซันคุยกับฮัสซันด้วยครับความเหมือนที่แตกต่างแค่มีผมก็ไม่มีผมครับโค้ชกับผู้ช่วย
1: แต่ผู้ตัดสินให้เล่นก่อนครับอียิปต์ยังไม่ได้เปลี่ยน
0: บอลยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
1: ตอนนี้ยังอยู
0: ่
1: โอ้แต่ออสเตรเลียนี่ชัดเจนแล้วตอนนี้เน้นครองบอลก่อนครับดึงช้าไว้ครับ
0: โอ้จริงๆถ้าบุกเนี่ยน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: คือเราเห็นแล้วนะว่าบุกน่ากลัวออสเตรเลียมีของนะครับแม่แต่ตอนนี้กลับไปเล่นในแดนตัวเองอีกแล้วคือเล่นอย่างเงี้ยมันรอโดนนะมันเหมือนช่วงแรกอะนะครับบุกซะดีกว่า
1: แล้วอียิปต์นี้จังหวะฉวบฉาบฉวยก็มีแต่ยังไม่คมเลยพี่
0: ใช่
1: มามุนเนี่ยได้ลุ้นไปแล้วช่วงต้นครึ่งหลังแต่ลูกนั้นหลุดเสาอีกนิดเดียวครับ
0: สุต้าจ่ายขึ้นมาติดที่ฮาเฟสครับอียิปต์แย่งบอลกลับมาคืนได้ครับ ออกมาทางขวาที่โมเมทฮานี่วันนี้โอ้โหโดดเด่นเป็นสง่าครับดังกว่าซาลาห์ครับวันนี้

0: แป๊บๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของครึ่งแรกครึ่งหลังครับ
1: เตรียมตัวจะไปไฮโดรเจนกันแล้วนะครับ
0: เตรียมตัวไปเบรก
1: มาวานอัตเตียมาวานอัตเตียพลิกมาได้ครับออกมาทางขวาครับที่ฮานี่ฮานี่จ่ายสั้นๆมาครับอาชูอาชูก็เงียบไปเลยนะครับโอ้โหเล่นดีอยู่ประมาณ20นาทีครับตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยอาชูจ่ายมาอีกทีนึงติดที่แฮร์ริงตันอีกแล้วครับออสเตรเลียได้สวนมาอิรันคุนด้าอิรันคุนด้าให้มาโวปาโต้บอลบอลลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับเอาละครับเป็นโอกาสสวนกลับของอียิปต์มีช่องนะครับทะลุมาลูกนี้ดึงจังหวะสัดเลยครับโอ้โหไม่จ่ายนะฮะเฟส
0: ไปตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ไม่ผ่านบล็อกครับแล้วอียิปต์ได้ลุยต่อฮานี่เปิดเข้ามาติดซูท่าครับ
1: แปะเต็มๆสายไปอีกทีนึงครับฮาเฟสฮาเฟสสับหลอกเลือกกลับมาครับที่ฟาตีตัวสำรองเนี่ยวอร์มจนเหงื่อหยุดไปแล้วนะครับ
0: ยังไม่ได้ลงเลยคร
1: ับ สงสัยเนี่ยแล้วมันจะเบรกอยู่แล้วครับจะให้เดชันเบรกแล้วนะครับเอาละมาอีกทีนึงอาเตียดับเบิ้ลพาสตรงนี้เข้ามาในกรอบยังไม่ได้ครับอาชูมองขวาฮานี่เปิดเสาแรกครับโดนสกัดเอาไว้ไม่ออกอีกโอ้วันนี้ไม่ต้องหยุดกันแล้วเตะสุดท้ายโดนบล็อกครับเป็นลูกเตะจากประตู
0: ผู้ตัดสินให้ไฮเดชันเบรกครับแล้วอียิปต์จะเปลี่ยนผู้เล่น2คนด้วยครับ
1: โอ
0: ้ซิโก้
1: พี่ซิโก้ออกแล้วว่า
0: แล้วอีกคนนี้เป็นฟาตี้ครับอีกคนนึงที่ออกไปครับอาซิโก้ฟาตี้ครับก็เป็นวอเตอร์ฟาซิโก้ครับคนที่ลงมาเนี่ยเป็นฮัสซานครับแล้วก็ฮอตซัมอีกคนนึงครับที่ลงมา
1: โอ้ส่งมา2ฮอตซัมเลยครับตอนนี้อับเดลมากุอิดนะครับ
0: ครับเอาออสเตรเลียได้บอลครับเบย์ขอมาสั้นบอลกับพิธีเบย์โดนตัดฟาวกลางสนาม
1: ผู้สินก็ยังไม่ให้ใบเหลือง ใจดีเอาละครับพอพักเนี่ยแฟนบอลโห่นะเริ่มรู้ไต่ฟีฟ่าไงเดี๋ยวนี้นี่โห่กันเกือบทุกสนามเลยนะครับ ในช่วงของไฮโดรเจนเบรกซึ่งเจมิงนี่เรียกไฮโดรเจนเบรกนะครับอ
0: ัน
1: นั้นนี่ไม่ได้มุกนะผิดจริ
0: ง
1: มีปัญหาเรื่องการออกเสียงละอ่านก็สนุกนะครับตอนนี้ผ่านมา68นาทียังคงเสมอกันอยู่นะครับที่1ประตูต่อ1นะครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
0: แต่เกมนี้ตอนนี้ออสเตรเลียกลับไปเน้นรับอีกแล้วครับหลังจากที่ตีเสมอได้
1: แม้แต่ชุดกองเชียร์จากพวกอียิปต์เนี่ยคลาสสิกอ่ะเพราะว่ามันเป็นพวกแบบซุกซัลฟิง อะไรพวกนี้นะครับ
0: แต่งแบบเป็นแนวมัมมี่นะพ
1: ี่ฟาโรห์มัมมี่นี่พันมาทั้งตัวไอ้ทิศ
0: ฟาโรห์
1: ครับนะฮะใครถ้าไม่เคยไปเที่ยวอียิปต์นะครับก็ไปอังกฤษเลยง่ายดี
0: เหมือนกันใช่ไหมพี
1: ่ก็ไปบิทิสมิวเซียมแกยึดมาหมดละ
0: มีครบเลย
1: มียันมัมมี่แมวอะครับ
0: ครับ
1: โอ้ครบหมดโอ้ตอนนี้ผ่านมาอย่างรวดเร็วจริงๆน่าเสียดายแทนทางอียิปต์ที่ควรจะขึ้น 2-0 ตั้งแต่นาทีที่46นะครับลูกหลุดเข้าไปของโอมามามุสแล้วจากนั้นเนี่ยออสเตรเลียพอไม่เสียลูก2เนี่ยเดินหน้าถล่มแหลกครับและใช้เวลา9นาทีไปเสมอได้นะครับ
0: ครับผม
1: ด้วยลูกโอนโกนะครับลูกเปิดแล้วเปิดยัดเข้าไปอะครับให้ไปลุ้นเอากันนี่ลอสจูดปลอมแกเหมือนนี่ไอ้คอกระไดฮันเตอร
0: ์อ่
1: ะแต่งตัวเหมือนคอกระไดฮันเตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้ว
0: ออสตินอะไรสักอย่างเลยพี
1: ่อะ
0: ไรออสติน
1: มินิออสติน
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่อันนั้นมันรถบ้าเหรอแล้วครับโอ้โหก็ตอนนี้ออกมาคิดว่ามารับแผนกันเต็มที่นะครับ
0: เกมเหลืออีก20นาทีครับในครึ่งหลังดูแล้วนี่มีโอกาสต่อเวลา

0: าพิเศษสูงเลยครับคู่นี
1: ้สตีฟเออร์วิน
0: สตีฟเออร์วิน
1: คอร์คไดฮันเตอร์ก็ลายเคครับแต่ว่าโอ้ไปโดนเขาเรียกว่าโอ้นี่มาแล้ว
0: ฟาโล
1: ฟาโลมานะครับฟาโลปอมตอนนี้เรียกมาติวกันหน่อยโอ้โหคือเป็นเกมที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญสุดๆสำหรับของทั้ง2ทีมครับเมื่อสักครู่นี่มาเยดีหนักนะมาช่วยที่ติวนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหไว้หมดไว้เข่าเท่เลยมาสู้กันใหม่ครับ
0: ในสนามมีชงจอแดนด้วยพี่
1: ยังไม่กลับอ่ะ
0: ยังไม่กลับ
1: ยังไม่กลับนะฮะขออนุญาตภรรยามาอยู่เดือนนึงครับ
0: ก็
1: ใช้มาให้เต็มที่
0: ครับผมอุตออสเตรเลียจะมีเปลี่ยนตัว1คนครับข้างสนาม
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับออสเตรเลียมาถึงทิ้งยาวเลยครับซูต้าเลือกไปทางขวาแม่นซะด้วยครับพักอกลงมาครับเทวินจะแหวกลูกนี้ไปยังอยู่นะครับอยู่ทางขวาลากเติมมาแล้วครับโวปาโต้คืนกลับมาให้กับเทวินอีกทีนึงบอลลึกมาเปิดโค้งเข้ามาครับโอ้โหโดนหม่งไปนิดเดียวมาเกือบตกใส่ศีรษะของอีรันคุนด้าครับแล้วอียิปต์สวนกลับขึ้นมาทางขวาครับฮัตสันจะแหวกลูกนี้ไม่ได้อะ
0: จะแต่ผ่านมีก็ยากหน่อยครับจังหวะนี้อียิปต์ทุ่มมาข้างหลังครับอิบราฮิมอียิปต์ก็เร่งเครื่องครับหลังจากโดนตีเสมอบอลมาทางซ้ายครับฟาที่เป็นฮาเฟสครับ
1: เราไม่ค่อยเห็นผู้เล่นอียิปต์คือเป็นจากแอฟริกาก็จริงแต่ไม่ค่อยเป็นผิวสีนะฮะ
0: ผิวจะออกแนวอาหรับนะพี่
1: ใช่แต่ว่าในตัวของฮัสซันนี่เป็นผิวสีนะฮะคุณแม่เป็นตูนิเซียซึ่งโดยปกติก็จะเป็นทางฝั่งคนขาวของแอฟริกานะครับมาแล้วครับตอนนี้72นาทีนะครับมาสงสัยเจมเอ้ยต่อเวลาแน่เลย
0: ยาวแน่คร
1: ับ
0: พี่เจ๋งนี่วางแผนไปแล้วนะพี
1: ่แต่ก่อนต่อเวลาก็ยิงอีกข้างละ8ลูกแล้วกันจะได้มันมันหน่อยมาครับฮัตสันชื่อซ้ำกับโค้ดไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับตักข้ามมาแม่นึกว่าถ้าเสมอนี่ส่งลูกลงมานี่เหลือเชื่อเลยอ่ะขวาครับอียิปต์พยายามจะครอสคือพยายามที่ให้เกมรับนี่มันแตกนะครับแต่ยืนกันแน่นปังเลยครับทางออสเตรเลีย2ชั้นเลยฮัตสันออกมาทางขวาฮานี่ตั้งปอมเปิดลูกนี้ติดแฮร์ริงตันได้หน้าประตูโอ้โหแต่ว่าจังหวะสะบัดยิงลูกนี้เนี่ยมันแป๊กครับอาชู
0: บอลมาเข้าทางอาซูได้ยิงแต่บอลเนี่ยหลุดเสาไปเยอะเลยครับอาจจะต้องรีบยิงเมื่อกี้เนี่ยจับบอลแล้วพลิกตัวยิงเลยครับบอลก็ไม่เข้ากรอบครับแล้วข้างสนามเนี่ยออสเตรเลียเปลี่ยน1คนครับคนหนอนนี่เป็นโวปาโต้ครับ
1: โวปาโต้เล่นดีนะ
0: โอ้โห
1: สองคนเลยครับ
0: เปลี่ยนแนวลุกลงมาครับโมฮัมเหม็ดตูเล่ครับลงมาแทนโบปาโต้ครับคนนึงเป็นฮุสติกครับเบอร์10นะครับลงแทนอิรันคุนด้าคร
1: ับ โอ้โหอิรันคุนด้านี่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกาย
0: นะครับไม่ออกครับ
1: แล้วก็เหมือนไม่ฟิตสักทีต้องบอกกันนะครับตั้งแต่เด็กเขาถูกซื้อไปอยู่กับไบเยิร์นนะครับแล้วก็แจ้งเกิดไม่ได
0: ้
1: ไบเยิร์นนี่เขาไปหาปีกแบบคัตอินไซด์ทั่วโลกเลยครับก็ไมคอนเนี่ยผ่านนะ
0: ได้ลงไปแล้วด้วย
1: ได้ลงไปแล้วแต่ว่าอิรันคุนด้าเนี่ยซื้อไปก่อนนะครับตอนนั้นเป็นดาวรุ่งของเอลีกนะของออสเตรเลียแล้วเขาก็ตอนนี้ต้องไปอยู่กับวัตฟอร์ดนะครับในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ
0: ก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับอิรันคุนด้าวันนี้ก็เงียบๆไปหน่อยครับ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่ออกไปนี่เป็นโวปาโต้ครับของแนวรุกของออสเตรเลีย
1: แต่โวปาโต้เล่นดีนะ
0: ใช่มีโอกาสยิงด้วยครับวันนี้หลายครั้ง
1: เจ้าตัวก็เหมือนกับแบบแอบผิดหวังนะครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกก็เดี๋ยวส่งตูเร่ลงมาครับโอ้สกุลนี้เนี่ยมีประมาณ 80,000 กว่าคนครับ
0: มีเกือบทุกประเทศ
1: โอ้ตูเร่เต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: ยืนหน้าเป้าเลยครับหมายเลข9ออสเตรเลียเบิ้ลมาแล้วครับเมตคาฟมาที่ตูเร่

0: ตัวเลขสับขาหลอกตัวเลขจะแหวกลูกนี้ไปครับไม่ผ่านในยืนยังเหนียวครับอิบราฮิมบีกันอยู่เอาแย่งกลับมาได้ครับเบสแย่งกลับมาเร็วมาที่เมดคาร์ฟอีกทีนึงเบฮิสถึงเส้นหลังเปิดลูกนี้เข้ากลางครับโดนสกัดทิ้งไว้เอ้าฮัตซันไปเกี่ยวไม่ออกครับเล่นต่อ
1: เออพูดสิเล่นต่อบอลไม่ออกข้างครับต่อจะเรียกเก็บได้ตรงกลาง
0: พลิกหนีออกมาซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับเหลืออีก15นาทีแต่ว่าทดเจ็บมันมี5แน่แน
1: ่มีทดหยุดครึ่งหลังเนี่ยหยุดเยอะครับ
0: ใช่ใช่ครับ5นี่ต่ำๆนะครับเคาะเข้ามาตรงกลางอีกที
1: ต่อเตเลียพอผ่านจากพักเบรกมานี่ก็เริ่มเดินเกมเร็วเหมือนกันครับ
0: ไก่ได้น้ำตอนนี้อันนี้จิงโจ้ได้น้ำ
1: ครับ
0: กลับมาคึกเลยคือถ้าแกบุกอ่ะมันมีโอกาสครับเอาละครับเบิร์นออกมาแล้วครับที่แจ็คสันเออร์ไวสายร็อกทรงแกร็อกมากเลยครับส่วนทางพี่ซิโก้นี่เพื่อชีวิต
1: ซิโก้นี่ออกไปแล้วนะพี่เมื่อกี
0: ้โอ้เซ็งเลย
1: หมดอดเล่นมุกเลย
0: โอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตามปากกายี่ที่มาตั้งสำรอง
1: ยังเหลือฮานี่คนหนึ่งครับที่ยังเล่นได้อย
0: ู่แม่ทำแฟนอียิปต์ซึมเลยฮานี่สุต้าครับออกไปทางขวาเบิร์นก็มาอยู่ตรงกลางสนามครับทำชิงกันได้บอลแล้วนะครับฮุสติกตัวสำรองหมายเลข10เบอร์9เบอร์10ตัวสำรองครับสมัยนี้สายมาอีกทีนึงเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วครับที่ลูคัสแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันออกมากลับไปที่แฮร์ริงตันอีกครั้งนึงครับอยู่ในแดนตัวเองอ้าวออสเตรเลียช้าอีกแล้วครับ
1: คือขึ้นไม่ได้ก็เคาะอยู่ตรงกลางออสเตรเลีย
0: โยนโรยๆโรยโรยมาทางนี้ฮาเฟสหมุนตัวเตะออก
1: บอลยังไม่ออก
0: เลยอะไรกันเนี่ยแล้วโดนแหวกเข้ามาครับซัดลูกนี้ติดที่ฮาเฟสครับโอ้โหฮาเฟสตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับโดนอัดลูกนี้เข้าไป
1: ยังลุกไม่ขึ้นฮาเฟส
0: ถ้าเป็นฮาเมสนะวิ่งต่อไปแล้วว
1: ิ่งต่อได้เลยครับ
0: ครับออสเตรเลียเลยลุยขึ้นมาครับฮุสติกฮุสติกจ่ายเข้ามาครับเออไวเข้ามาด้านในครับไหลต่ออีกทีนึงเมดคาฟเอาออสเตรเลียไปที่หน้าประตูต่อบอลคืนหลังอะ
1: คือจ่อไม่เข้าออสเตรเลียคืนหลังเลยครับเน้นครับออสเตรเลีย
0: โอ้โห
1: เกมนี้เหลือประมาณ13นาทีครับ
0: เจ้าของรองเท้าครับเทวินได้บอลโอ้โหรองเท้าแกนี่ทนมากเลยนะมาลงกับฟุตบอลโลกก็ได้นะขึ้นพร้อม
1: พร้อมครับ
0: พร้อมมาอีกแล้วครับไม่งั้นเราจะเรียกเทเวศนะครับเทวินแทงเข้ามาตรงกลางครับเคาะเข้าช่องนี้มาอีกทีโอ้โหระเบียครับอ่านขาดดักไม่ได้อียิปต์อ้าวโอ้นอนแล้วครับไม่ไหวฮาเฟสตะคิวขึ้นครับ
1: โอ้โ
0: หสองขาเลยเจม
1: สองฝั่งเลยครับโอ้ยนั่งมองฟ้าเลยครับบอกผู้ตัดสินทำไมไม่เป่าหยุดให้ครับโอ้โหนี่ครับจังหวะ
0: เป็นใครเป็นใครก็สะท้าน
1: ใช่คร
0: ับ เล่นมาถึงขั้นนี้แล้วมันสะท้านเข่าตอนนี้ผู้บรรยายเนี่ยถ้าใครดูอยู่ถือถ้วยเวิลด์คัพของเจ๊เต่าแล้วนะฮะเป็นถ้วยที่เป็นของจริงนะครับมันไม่ใช่ชานอะถ้วย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ทำไมมันเล็กแต่ว่าถ้วยบอลโลก
1: เป็นไซมินีครับ
0: อ๋อไซมินีโอ้ไม่ลงทุนเลยโอ้ห่างกันแค่200เองมีสลักหลังไปด้วยมีไทยแลนด์ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อยังนะยัง
1: ครับผมโอ้แต่ฮาเฟนนี่แกไม่ไหวแล้วครับ
0: ตะคิวขึ้น
1: ขอเอเนจีดิ้งก่อนเลยครับโอ้โหแกเนี่ยพอเพื่อนจ่ายบอลให้แกเขี่ยบอลออกข้างไปแล้วล้มตัวนอนครับ
0: แบ็กซ้ายตัวจริงของทีมชาติอียิปต์เนี่ยคืออาเมดฟาตูนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหเล่นไม่ได้แล้วส่งกองหน้าลงมาเลยครับเทเซเก้ครับลงมาเอาละครับ
1: เทเซเก้จะลงสนามแทนครับแทนฮาเฟสนะครับ
0: อูดีดูว่าใครจะเป็นแบ็กเพราะเทเซเก้นี่กองหน้าเลยนะครับ
1: ใช่ครับลุกเลย
0: มาว่ากัน
1: คาริมฮาเฟสครับถูกเปลี่ยนออกแล้วเทเซเก้ลงเล่นแทนครับ
0: คืออาจจะมองว่าถึงเวลานี้เนี่ยก็มันวัดได้อะนะครับ10นาทีสุดท้ายเกิดโป้งป้างเข้าไปนี่ค่อยว่ากันใหม่ครับตอนนี้ส่งแนวรุกมาเพิ่มเพื่อกดดันเกมของออสเตรเลียหน่อย
1: เกมที่ดัลลัสนี่เหลืออีก10นาทีครับ ออสเตรเลียกับ

0: อียิปต์ยังเสมอ 1-1 แต่เด็กคนนี้หลับไปแล้วครับแฟนบอลอียิปต
1: ์มากับคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อแม่ก็บ้าบอลครับลูกก็หลับมีความสุขครับพาเข้าไปก่อนเทศกาลแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผู้ตัดสินวันนี้ลืมเอาใบเหลืองกับใบแดงมาแน่เลยเว้ยเดินเฉย
0: ผู้ตัดสินชาวอุรุกวัยครับกุสตาโวเตเชล่า
1: ส่วนผู้สิน VR ตอนนี้เนี่ยสั่งบะหมี่เกี๊ยวมากินสบายเลยครับ
0: หรือไม
1: ่โอ้เพิ่มด้วยโจ๊กกองปราบครับ
0: เอาครับออสเตรเลียได้ลูกฟรีคิกริมเส้นด้านซ้ายอีกแล้วครับเอาซาซานแกไปทะเลาะกับผู้สินที่4ข้างสนาม
1: โอ้โหวันนี้เนี่ยอียิปต์ก็กลางเนี่ยขาดทางลาซีนไปด้วยนะครับเพราะว่าติดโทษแบนได้โยนอีกทีครับโอเนลโอ้โหนิวโยนแล้วมันบานไปทางเสาไกลซูต้าโขกเข้ามาตรงกลางกระเด้งอยู่หมุนกลับมาเจอบอลยิงอัดงัดออกมาจนได้ครับแล้วก็ยังเป็นบอลของออสเตรเลียเตะจุดพุ่มมาตูเร่โขกเข้ามาได้หูยโถมเลยมงลูกนี้ออสเตรเลียเนี่ยมงทั้งคนทั้งบอลเลยครับซูต้า
0: โอ้จังหวะตูเร่มงชงไว้ซูต้าเลยวิ่งเข้าไปมงแล้วไปกระแทกผู้เล่นอียิปต์ในกรอบเขตโทษด้วยครับ
1: คือนักบอลของอียิปต์เนี่ยก็วิ่งไปด่าตูเล่ตูเล่บอกไม่ใช่ไอซูต้า
0: ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่ผม
0: คนนึง
1: โอ้พี
0: ่
1: ด่าให้มันถูกตัวเนี่ย
0: โอ้ยกระแทกเข้าไปเต็มๆครับอิบราฮิมครับที่โดนมาเป็นทางด้านของลาเมีย
1: โอ้แล้วเล่นมาได้ท้ายมันแทบจะหายใจไม่ทันน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: แกก็ยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได
1: ้
0: คร
1: ับ มันกระโดดเข้ามาใส่แบบโอ้ไม่เลี้ยงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แม่สุต้าอาศัยลูกใหญ่ครับ
0: แต่พุทธศิลป์ก็ยังไม่ควักใบเหลืองให้ครับน่าจะลืมออกมาจริง
1: ศาลาพริกสวยครับตวัดออกมาเปลี่ยนแกนมาแล้วครับอาชูเลือกซ้ายมาครับสับขาโยกหลอกอยู่เตสเก้คืนกลับมาที่อาชูย้อนมาเตสเก้ลากเข้ามาในกรอบเขตโทษเตสเก้จะไถไปเรื่อยสุดท้ายหมุนแล้วเตะโอ้โหสุดท้ายออกโอมามามูสครับโดนเตะอัดครับ
0: โอ้จังหวะที่เตสเก้พาบอลเข้ามาครับจะเข้าคืนที่สุดท้ายยังมีผู้เล่นออสเตรเลียช่วยกันดักไว้ได้ครับพาบอลเข้ากรอบเขตโทษไปแล้วแต่ยังมีออสเตรเลียบังไว้ได้ครับเทวินครับวันนี้พาทิกบีก็ยังแทบไม่ได้เซฟอะไรเยอะพ
1: ี่ใช่
0: มีแค่จังหวะเสียประตูแค่จังหวะนั้นนะครับ
1: อียิปต์นี่เล่นแล้วมันยุบไปหน่อยนะครับไม่ต่อเนื่องครับเกมรุกว่าแต่กองเชียร์ก็ยังคึกคักอยู่ครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับให้ได้ลุ้นกันประตูที่3ในเกมนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับในเวลาซาร่าตัวการทาร่าโดนคุมอยู่ 3-4 คนโดดเดี่ยวเหลือเกินครับวันนี้โมยิงพิซิโก้ออกไปในซึมเลย
0: ตอนนี้แนวรุกของอียิปต์นี่ช็อตไปเลยครับแต่ออสเตรเลียก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันครับเกมรุก
1: เจมตอนนี้เนี่ยซึมกว่านักบอลครับเพราะว่าต่อเวลาแน่นอนครับดู
0: ยาวแน่ครับตอนนี
1: ้แม่ยาวยาวยาวออกมายาวๆแล้วครับ
0: ดูแล้ววันนี้น่าจะ
1: เช้
0: าครับ
1: โอ้พอดีนะครับตลาดลุงเจริญเปิดพอดีเดี๋ยวกลับไปเนี่ยไปซื้อโจ๊กหน่อยแม่
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: โจ๊กป๊อกเด้งครับคู่แข่งโจ๊กกองปราบเออเจ้าของร้านชอบเล่นป๊อกเด้งครับเพื่อนผมเอง
0: เรียบร้อยเลยอย่างนี้ก็โดนไหมพี
1: ่เล่นในครอบครัว
0: คร
1: ับเออเข่ากันเตะเซเก้ครับได้บอลอยู่
0: อียิปต์ตอนนี้กับออสเตรเลียนี่พอได้บอลนี้เน้นเคาะบอลเลยครับ
1: นี่ดูเอาชัวร์แล้วนะครับอาชูเอาชัวร์แล้วตอนนี้หารู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยอยากให้ยิงกันเยอะๆมันมีความสุข
0: เท่านี้ยังไม่แฮปยังไม่แฮป
1: ยังไม่แฮปฮะ
0: ย
1: ัง
0: ไม
1: ่
0: แฮป
1: แฮปไหมเลี้ยงมาแล้วครับโอมามามูสโอ้โหแต่นี่ส่งเซเก้มาไปพิงซ้ายเป็นปีกไปเลยครับตวัดออกมาทางขวาครับฮานี่ฮานี่จะขอแก้ตัวหน่อยครับฮัสซันโชว์ลีลาหลอกตัวเองอยู่ครับไม่มีใครเข้ามาเลยฮัสซันหนีเบฮิสไปถึงเส้นหลังฮัสซันโยนเสาไกลเลยมาหาทางนี้ครับย้อนมาอาชูหลอกเอ้าไปหลอกแบบนี้มาแต่ตูเร่ก็ฉวยโอกาสไม่ไ

0: ไปหลอกกันเองครับแนวรุกของอียิปต์จ่ายบอลแล้ววิ่งหลบเพื่อนงงเลยครับ
1: ขึ้นขวามาอีกแล้วครับทางขวาแม่มีสับขาหลอกครับโอ้โหต้องชอบโดนโดแน่เลยฮัสซันจ่ายมาเปิดลูกที่เข้ากลางมาโดนโคสกัดออกมาอีกทีนึงยังแหวกอัดเตียวหูจะเข้าไปยิงไม่ได้ครับอาชูไหลขวามาครับที่ฮัสซันลากกระตุกในฮัสซันโยนซ้ายล้นเสาไกลครับโอ้โหบินออกมาชกไม่ได้ครับลูกนี้บีช
0: โอ้เปิดเข้ามาเสาสองบีชยังปัดทิ้งไปได้ครับอีบลุยต่อครับ
1: โอ้โหแม่ชกลูกนี้เนี่ยจากหัวไหล่สู่สันหมัดเลยครับ
0: อีบลุยต่อเลยครับไม่สนครับอีบ
1: ลุยหนักมากครับตอนนี้ฮัสซันมาอีกแล้วฮัสซันตักเสาไกลครับเตสเก้โขกตั้งกลับมาติดลูกนี้ออกเตะออกไปจนได้ครับโอ้โหเหลือ5นาทีจะสวนกลับครับเออร์ไวน์แทงลูกนี้ทะลุขวาเอาแล้วครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียสวนมาตูเร่อยู่ตรงกลางครับจะส่งได้ไม่ได้ตัดในฮุสิกยิงลูกนี้ติดบล็อกครับได้อีกทีนึงซัดด้วยขวาตวัดเข้าตรงกลางเตะทิ้งออกมาได้โดยอัตเตีย
0: โอ้จังหวะยิงของฮุสิกเนี่ยไปติดบล็อกผู้เล่นอียิปต์จะเปิดเข้ากลางเนี่ยก็ไม่เปิดไม่ได้ครับ
1: สุต้ามาอีกแล้วครับมองหาลาเบียบอกขอชนอีกทีได้ไหมออกขวามาครับเทวินเปิดลูกนี้ติดขาหลังครับม้วนหางสกัดไม่ได้เป็นลูกเตะมุมของออสเตรเลีย
0: ตรงนั้นมีลาเบียนี่ดักบอลไม่อยู่ครับออสเตรเลียได้เตะมุมครับเกมเหลือไม่ถึง5นาทีครับโหกลายเป็นออสเตรเลียช่วงท้ายเกมนี่คือคักกว่าอียิปต์ครับ
1: ครับ
0: เราได้ลูกเตะมุมลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับ
1: มาหลายคนบอกเลยครับบอกว่าอย่าต่อเวลานะเพราะพวกพี่เขาไม่แฮป
0: ยาวๆเข้ามานี้ดูแล้ว
1: แต
0: ่ออสเตรเลียได้ลูกเตะมุมครับ
1: โอ้โหตอนนี้เนี่ยกล้องจับไปกล้องเชียร์อยู่ท่าเดียวกันครับก็คือจับที่ศีรษะโอ้โห
0: บอกว่าอย่าต่อเวลา
1: แต่อย่าไม่อยากแพ
0: ้ไม่อยากแพ
1: ้โอ้เปิดลูกนี้ไซเข้าหาประตูครับปั่นโคลงมาเช็ดลูกนี้โอ้โหไปโดนพวกเดียวกันออสเตรเลียครับไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้ครับไปโดนหัวสุต้าแต่ยังได้จะโยนมาอีกทีหนึ่งโค้งเสาไกลครับลูกนี้โชเบอร์ออกมาชกไว้ได้ผู้รักษาประตู2ฝั่งนี่ถ้าเป็นนักมวยนี่ดังเลยครับต่อยดีเหลือเกิน
0: ต่อยไม่หยุดครับตอนนี้ต่อยบอล
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ทั้ง2ทีมนี่ตอนนี้เป็นออสเตรเลียใช้บอมอย่างเดียวครับภาพช้าจังหวะเออร์ไวน์หม่งไปโดนชูท่าเหมือนหม่งสกัดช่วย
1: ครับหม่งสกัดออกมาเองครับโอ
0: ้เหมือนหม่งสกัดช่วยอียิปต์ครับชูท่าน
1: ี่ถ้าเป็นสำเนียงของป๋าแปะเนี่ยบอกว่ามีคนล้อมในเขตโทษเพราะมีการหม่งออกมา
0: หม่งออกมา
1: หม่งออกมาแล้วล้มในเขตโทษแกบอกล้อมโอ้
0: ครับเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับอียิปต์ลุยมาทางขวาพัสซัน
1: ฮัสซันลากมาเรื่อยฮัสซันยึกยักอยู่เลี้ยงไต่เส้นครับฮัสซันโอ้โหโดนงัดลูกนี้แกล้งล้มครับโดนด่าฟรีด้วยเจ็บฟรีอายครับ
0: เบียดผักเลยครับแต่ว่าผู้สินมองว่าล้มง่ายไปหน่อยครับฮัสซันโอ้โหเอามือป้ายนี้เดี๋ยวนี้แกทิ้งตัวล้มครับผู้สินก็ไม่ให้ฟาวล์แล้วครับโอ้โหแล้วก็เข้าไปด่าเลยครับเกมกำลังจะทดเจ็บเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีครับครึ่งหลัง
1: แพทริกบิสเปิดขึ้นมาครับไอ้ชายหาด
0: ได้เลยพี
1: ่ ได้นะ
0: ได
1: ้โอ้ฉายามันเยอะเหลือเกินวันนี้บอลเข้ามาตรงกลางครับเออร์ไวน์เตะสกัดเป็นลูกทุ่มอยู่ที่กลางสนามครับของอียิปต์ครับที่เทรเซเก้อุ้ยเหมือนทางนั้นบอกว่าจะทด5นาทีน้อยไปนะ
0: น้อยไป
1: โอ้แม่เฉพาะอาการบาดเจ็บของฮานี่ในคนเดียวประมาณ8นาทีครึ่งแล้วครับโอ้ลุ่มล่ามเหลือเกินสายไปครับเทรเซเก้หาช่องอยู่เอานกหวีดหลอกมาอีกแล้ว
0: นกหวีดปลอมมาอีกแล้วแล้วเผาไม่รู้เรื่องด้วย
1: โอ้นักบอลหยุดนิดนึงเลยนะเมื่อกี้นี้ครับ
0: เป่าเหมือนหมดลมครับ
1: ปูแม่ฮัตซันคืนหลังกลับมาไปต่อตรงนี้ครับอเดลมากิดออกมาทางซ้ายเป่าอีกแล้วบอลอยู่ที่อัตเตียโอ้โหตอน

0: นี้คือมันต้องเน้นทุกดอกถ้าสวนกลับมามันอันตรายมากครับออสเตรเลียไปรับเต็มแล้วอ่ะโยนลูกนี้ทางแคบมงชงกลับมาอ้าวกลายเป็นลูกเตะมุมไหมครับน่ะอ้าวแล้วครับทด9นาทีไหม5เองโอ้โหเอ้ย
1: เลขตอนแรกนี่เหมือน9อีกทีนี้เป็น5ครับแต่อียิปต์ได้ลูกเตะมุมครับ
0: ใช่ครับ
1: มามูชจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับ
0: โอ้โห
1: แล้วแกหยิบบอลไปไหนครับเนี่ยอ๋อมีบอลอีกลูกนึงครับ
0: อูนิซาร่าปะเนี่ย
1: อันนี้ฟาโรพี
0: ่แม่อันนี้เอาละครับทดเวลาบาดเจ็บจะมีนาทีบุญกับนาทีบาปหรือไม
1: ่โอ้ยบอลโลกครั้งนี้ยิงทดเจ็บกันเยอะด้วยเอาแต่แกเล่นสั้นครับมามูช
0: กลับมาอีกทีนึงอัตเตียโยนล้นๆเสาไกลเลยมาหาซาร่าซาร่าเกี่ยวได้ไหมซาร่ายังตวัดกลับไปได้ครับมาที่ฮัสซันฮัสซันลัดตักในมาฮัสซันโยนเข้าไปลูกนี้แข็งด้านโคกจะม้วนตัวยิงลูกนี้วุดครับโอ้โหไม่เจ็บแต่อาย
1: โอ้โหจังหวะของราเบียจะพลิกทิ้งตัวยิงลูกนี้ก็ลื่นครับ
0: เป็นกองหลังนะที่เติมไปครับอับเดลมากริดครับไปใหม่ตอนนี้อียิปต์ครับเป็นฝ่ายที่ตะลุยมาโมเมตฮานี่ขวาฮัสซันฮัสซันตัดในฮัสซันฮัสซันโยนล้นๆอีกแล้วเสาไกลเกี่ยวลงมาเกี่ยวลงมาแล้วไม่ได้ยิงครับโอ้โหเจเซเก้โดนเตะทิ้งครับอาซูเปิดกลับมาอีกทีนึงอุ้ยออสเตรเลียเตะทิ้งอย่างเดียวแล้วครับ
1: รับอย่างเดียวออสเตรเลียช่วงทดเจ็บนะครับจังหวะนี้เตะออกข้างไปอียิปต์ได้ทุ่มกันมามุช
0: ลุ้นกว่าฮัสซันก็ฮาเมสนี่แหละครับโอ้โห
1: แล้วยาวแน่วันนี
0: ้ย่ำเลย
1: ทดเจ็บนี่เลยอีก3นาทีครับอียิปต์ได้ลุยต่อครับฮานี่ทางขวา
0: โมเมนต์ฮานี่มองอยู่ไม่มีใครส่งให้ฮัสซันเลี้ยงเล่นดีกว่าฮัสซันเลี้ยงโชว์ลีลาลีลาฮิลฮัสซันเปิดลูกนี้มั่วๆไปครับเออวายเอาเตะมั่วไปเหมือนกันออสเตรเลียไม่ค่อยไปไหนครับตูเร่ต้องลงมาช่วยตูเร่ดึงจังหวะเอ้
1: า
0: ตูเร่จะเตะอัดเสียเตะมุมนี่ครับแบบนี้มาโทษ
1: จะเตะคือหลังให้เพื่อนไม่รู้ครับบอลออกหลังเลยครับตูเร่แล้วอียิปต์ได้เตะมุมอีกครั้งครับซาร่า
0: เอาละครับตอนนี้2นาทีนิดๆผ่านมาครับโอ้ยกองเชียร์หยิบเนี่ยลุ้นเหมือนจะร้องไห้ครับ
1: โอ้อาจจะต้องรีบกลับหรือเปล่าพี
0: ่คือจองโรงแรมไหมจองร้านอาหารเย็นไหมครับ
1: อยากให้จบเร็วๆครับ
0: ซาร่าส่งสัญญาณหน้าประตูเนี่ยมีแต่ยักษ์กระตึกนั่นเลยครับตัวใหญ่ๆอ่ะรอกันอยู่โมซาร่าตักโค้งเข้าไว้ลูกเดียวมงซูต้ามันไม่ไปไหนหล่นมาเออวายงัดทิ้งออกมาได้ครับบอลโดมาเข้าทางของซาร่าเกี่ยวลงมาอัตเตียอัตเตียให้ซาร่าซาร่าเปิดโค้งในควิดลูกนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟครับของแพทริกบีชครับลูกโดดเข้าไปแล้วควิดลูกนี้ของรามีราเบีย
1: โอ้มงจ่อๆของราเบียแต่แพทริกบีชยังเซฟออกหลังไม่ได้บุดวิดเลยครับโอ้โหโอ้จ่อจริงๆครับลูกมงของราเบียจังหวะนี้บีดยังปัดทิ้งไม่ได้ครับแล้วอียิปต์ได้เตะมุมต่อครับ
0: ลูกนี้ต้องเข้าอะเจมครับ
1: จ่อเลยครับ
0: โอ้โหมาใหม่โอมามาเมอร์สปั่นลูกนี้มาโขกไม่ได้เข้าทางซาร่าโอ้โหเข้ามือของบีด
1: โอ้ยิงลูกนี้บอลมันกระดกพื้นขึ้นมากระดอนพื้นขึ้นมายิงอ่ะเข้ามือของบีดครับ
0: อ้าวและบีดก็มาเตะให้โซเบอร์บุกใหม
1: ่เตะให้เขาบุกใหม่ครับบีดโอ้ยนะครับพลาดช้าจังหวะราเบียมงจ่อครับปัดทิ้งออกหลังเฉยเลยคร
0: ับ โอ้ยมันหลงทางไปแล้วนะครับมาอย่างที่อาโนทเคยพูดครับหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดเหม่งจ่าย
1: โอ้ยรถติดจริง
0: ๆโอ้ยมันยังอ้อมเซ็นทรัลพระราม9มาปัดได้อะ
1: ครับ
0: ป้าไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้แฟนอียิปต์คนไทยหัวใจอียิปต์ยั่วเลยความดันขึ้นนะโมโหซาร่ามาอีกรอบนึงนาทีเดียวซาร่าจ่ายมาอัตเตียยิงติดบล็อกเออร์ไวอีกแล้วครับโอ้โหเออร์ไวนี่เหนียวจริง
1: ๆโอ้อัตเตียตอนนี้10คนอยู่ในกรอบเขตโทษหมดแล้วครับ
0: หลายคนบอกว่าไม่ต้องนอนกันแล้วมั้งครับ ก็ดีครับอยู่เป็นเพื่อนพวกเราหน่อยว่าออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยหันหน้าเจอบอลเตะออกอย่างเดียวครับไม่อยากเล่นแล้วอยากต่อเวลาหรือไงก็ไม่รู้
1: อะไร30วิครับเกมนี้อียิปต์ในครองบอลครับอิบราฮิมดูแล้ว
0: เจมเอ้ย
1: อะไรครับ
0: เจมเราคู่กันวันแรกก็ต่อเวลาเลย
1: ไปยาวๆครับคู่แรกของฟุตบอลโลกวันนี้

0: อาซูอีก10วิครับ
1: โยนโด่งๆออกมาทางขวาครับซาร่าโอกาสสุดท้ายแล้วซาร่าดึงจังหวะซาร่าล็อกไปเองซาร่าลากมาในกรอบเขตโทษซาร่าไหลเข้ามาสัดลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกของสุตานนิดเดียวครับลูกยังไม่ตายยังได้โยนอีกทีติดแล้วกระเด้งไปไหนหมดเวลาครับโอ้โหเสมอ 1-1 ต่อเวลาครับพี่
2: จังหวะเมื่อกี้โอกาสยิงฮัสซานเนี่ยบอลไปติดบล็อกสุท่าครับไม่งั้นเนี่ยบอลเข้ากรอบแน่ๆครับแล้วผู้ตัดสินจากอุรุกวัยเป่าจบเกม90นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาครับ
1: โอ้โหเฮฮัชชาแม่ขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงนะ
2: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามาราศีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: 48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีตหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุอาการคัน
7: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย

0: ็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงต่อเวลาครับผม
6: ครับ
5: มานะฮะก็
6: เกมที่ดัลลัสซิตี้นี่90นาทีไม่จบครับออสเตรเลียอียิปต์เสมอกัน1ต้องต่อเวลาพิเศษครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นข้อความใช่พี่ปีเขาบอกว่าอยู่จนจบจุดโทษแต่รับค่าพลาดแค่90นาทีนะพี
5: ่อย่าทำอย่างพี่อย่างนี้เจมจ๋า
6: ครับ
5: ตอนนี้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับออสเตรเลียเปลี่ยนมาอีก2คนนะครับโพออคอนอิงสเตอร์ลงมาแล้วก็ไอ้หนุ่มพลังม้าครับมาบิลครับเอเวอร์มาบิลจากคัสเซนยอนนะครับลงมาเอ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเทวินปวดฟันเลยครับ
6: โดนโอ้ยโดนฟันศอกครับ
5: มาศอกสั้นหลังสวนครับของเทเซเก้
6: โอ้ดีไม่น็อกครับจังหวะนี
5: ้เราจะน็อกแล้ว
6: หลังนี้จะชาวเลย
5: เฮ้ยใบเหลืองมาแล้วครับโอ้
6: โหโดนจนได้ด้วยวันนี
5: ้อ้าวอิบราฮิมโดนใบเหลืองโค้ดโดนครับนักบอลไม่โดน
6: นักบอลไม่โดนแต่เป็นโค้ดครับ
5: เดี๋ยวนะให้ถูกตัวนะจะให้ฮัตสันเปล่ามันฮัตสันสองฮัตสันนะฮอตเซมกับอิบราฮิมเนี่ยแหละครับดูทรงผมฮัตสันทวินครับเนี่ยพี่น้องคู่พี่น้องคู่แฝดทาจิบะนะครับ
6: แล้วออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกกลิมเส้นด้านขวาเปิดไปลุ้นได้ครับในกรอบเขตโทษ
5: คอกโคไดฮันเตอร์ครับเป็นคนเปิดโยนมาบิลเปิดลูกนี้ครับโดนควิดสกัดไว้ได้ต่อเวลาพิเศษนะครับว่าภาคที่ FM 99มาผมปีนี้ฟุตบอลโลก20ปีเนี่ยต่อเวลาพิเศษมาเนี่ย11คู่แล้ว
6: โอ้โหสีติดเรียกว่าสวยงามครับ
5: คู่นี้คู่ที่12ครับเจมส์ดีๆทั้งนั้นเจมเอ้ยไม่น่ามาคู่กันเลยคนนี้เห็นรอบหน้าเอาใหม
6: ่ครับ
5: อุ้ยปลดเจเลย
6: ยาวทุกเกมครับ
5: หานี่ครับลุยขึ้นมาบอลอยู่ที่ฮัตสันฮัตสันเต็มสนามไปหมดแล้วฮัตสันปั่นโครงมาทางซ้ายเทเซเก้เทเซเก้ลากจี้มาเทเซเก้ย้อนคืนหลังกลับมาครับอาชูอาชูตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยครับ
6: จังหวะเดียวได้หม่งแล้วหายไปเลยครับอาชู
5: โมซาลาทางขวาครับขึ้นมาที่ฮานี่ฮานี่เล่นกับซาลาซาลาย้อนคืนกลับมาตรงกลางบอลอยู่ในการครอบครองของอียิปต์ครับที่มาวันอัตเตียขวาไปย้ำมาอีกครั้งนึงครับ
6: ในช่วงต่อเวลามาอียิปต์พยายามเดินหน้าลุยเข้าใส่ก่อนครับ
5: ฮัตสันเปิดลูกเข้ามาตรงกลางปรีนมาซาลาได้ซัดลูกนี้ครับโอ้โหเข้าขวาแต่ข้ามคานครับ
6: โอ้จังหวะโอกาสยิงของอียิปต์ครับซาลาในกรอบเขตโทษแต่ยิงแรงข้ามคานไปครับจังหวะที่ฮัตสันเปิดมาแล้วตัวมีตัวพักบอลกับซาลาหนึ่งจังหวะยิงเนี่ยข้ามคานครับโอ้ยิงด้วยขวาซาลาบอลมันกระดอนพื้นด้วยครับโอกาสแรกของอียิปต์ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับซาลา
5: แหมขอบคุณมากนะครับหลายคนบอกว่าจะไม่ไปไหนฮะจะอยู่เป็นเพื่อนพวกเรา
6: ขอบคุณ
5: เลยนะครับขอบคุณมาก
6: ๆยาว
5: ๆแล้วมีท่านหนึ่งว่าพี่บีกลับบ้านก็เตรียมของใส่บาตรพอดีนะอายุวันโนสุขังพลัง
6: แล้วก่อนจะใส่บาตรก็ต้องไปซื้อข้าวโจ๊กกินใช
5: ่
6: ไหม
5: นะฮะโจ๊กปอกเด้ง
6: โจ๊กปอกเด้งโจ๊กกองปราบ
5: คู่แข่งโจ๊กกองปราบครับ
6: ครับ

0: ตัวนี้มากตัวเล่ครับไปทำฟาวใส่อาร์ตูครับ
1: วันไหนที่หมูเยอะนั่นนะครับวันนั้นเนี่ยเจ้าของร้านน่ะได้ตังค์ บางวันนี่นะไข่นี่ใส่ครึ่งใบอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้อินดี้เหลือเกินไปต่อครับอียิปต์แม
0: ่สร้างเกลงมานี่ขยันสับจริงๆครับ
1: โอ้แล้วไม่มีประโยชน์เลย

0: ครับ
1: เอาละครับซ้ายมาเทรเซเก้ดึงมาได้3คนโยนไปติดแฮงตันอีกแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยปริ้นมาอยู่ตรงกลางครับอาชูทำชิ่งกันสุดท้ายกระเด้งไปเข้ามือของบีช
0: บีชก็เมื่อกี้เซฟสำคัญไป2ช็อตแล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกท้ายครึ่งหลังครับดึงช้าครับบีชอันนี้พี่น้องจากแซนเออร์ไวหรือเปล่า
1: เหมือนจังเลย
0: เหมือนครับ
1: เออ
0: ไม่มีใครบีบบีชก็ไม่ได้เร่งออกบอลครับ
1: ครับแม่หลายคนอวยพรให้เราอยู่ตีห้าไม่ต้องห่วงฟุตบอลมันจบไม่เกินตีสี่จ้ะ
0: ยกเว้นมีดีเลย์จากฟ้าฝนนะพี
1: ่โอ้ยุ่งเลยนะผู้หลังไม่ต้องเข้าล็อกประตูเลยนะครับ
0: ครับแต่ว่าสนามนี้ปิดหลังคาเตะครับตอนน
1: ี้ใช่ใช่โอ้โหให้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็อียิปต์ตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยเหนือกว่านะครับไปโดนบี้อยู่9นาทีไปเสียประตูก็ยังกลับมาเหนือกว่านะครับแต่ทำอะไรไม่ได้อะ
0: ฮัสซันได้บอลครับขอสั้นๆอยู่ครับอียิปต์แล้ววางบอลยาวเพียงซ้ายออสเตรเลียตัดได้ครับ
1: เอาหม่งมาไม่ดีแล้วครับเป็นโอกาสของอียิปต์ที่เทรเซเก้แต่นี่ได้ยาวครับลงมาทางด้านเอาโอ้ผู้บรรยายต่างประเทศแกขำครับนักบอลพลาดแกหัวเลาะกันใหญ่เลยโอ้สงสัยแกเติมมาแน่ๆเลยอ่ะที่นู่นนี่เวลากำลังดีครับเบียร์ถูกด้วย
0: เวลากำลังดีในช่วงนั้นของเรานี่จะเช้านะพี่บี
1: ใช่
0: ครับ
1: ที่นู่นนี่กำลังเวลาสวยครับที่อเมริกานี่เขาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีด้วยภาษีประชาชนนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ที่นู่นเป็นโครงการ60-40นะฮะของทางประธานาธิบดีโดนั่นทำ
0: ครับ
1: พรรคพวกที่อยู่ที่นู่นก็ส่งมาให้ดูกันว่าแหมดูกันเพลินเลยคนอเมริกานี่ไม่ค่อยได้ดูบอลนะคราวนี้ก็ดูกันสงสัยมีฮัลโหลแน่เลยตั้งใจกันแล้วเกิน
0: แฮป
1: มีแฮปไซนอกไซนอกมาออสเตรเลียต่อบอลก็อยู่ตรงกลางสนามครับทำอะไรไม่ได้ม้วนหนีโอ้โหสวยครับพิวหนีมาส่งมาตอนนี้ตัวสำรองอีเซอร์ให้มาอีกทีตูเร่ลูกนี้โอ้โหติดนิดเดียวครับเบฮิสเติมขึ้นมาอยู่ในกรอบเขตโทษออสเตรเลียสุดท้ายเบฮิสออกครับโอ้โหหันไปเจอจักรแล้พอดีครับน่าจะได้กลิ่น
0: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่บังไว้ได้บอลออกหลังไปเลยครับเบฮิส
1: โอ้โหฟาวได้เลยนะ
0: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่แล้วแกฮานี่ใช้ตัวบังทั้งตัว
1: โอ้โหเบฮิสลุกขึ้นมาตะโกนเลยครับไอฮานี
0: ่อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกทางท่าเฉย
1: ๆท่าโอ้ดูว่าไปเต็มกกหูเลยครับ
0: โอ้โหเอาครับเกมเดินต่อกับอียิปต์ก็แต่ตอนนี้เกมทั้งสองทีมเนี่ยช้าเลยครับเน้นคลองบอลไว้ก่อนครับ
1: โอ้แต่ว่าถ้าไปดวลจุดโทษมันโยนเหรียญนะครับขนาดมือเขาเรียกมือเก่าๆยังไม่กล้ายิงนะ
0: ใช่
1: เออเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเลออนกอร์เลสกานี่เป็นประเด็นเลยครับคนด่าอยู่2วันตอนนี้ขันไปด่านะเกอร์มันต่อ
0: โอ้โหชุลมุนเหมือนครับตอนนี้เยอรมัน
1: มั่วมาก
0: ครับผ่านมา7นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
1: ขวาไปครับบอลมาที่ฮัสซันไม่ต้องกลัวครับบอลอยู่ที่ฮัสซันไม่เคยอันตรายเลย
0: โอ้โหแต่รอบนี้แกยังไม่สับครับ
1: นั่นแหละส่งสั้นๆครับสับก็มั่วฮัสซันแม่ให้มาครับอาชูเริ่มมีบทบาทนะครับหนีไปนอนมา60นาทีครับ
0: โอ้โห
1: โอ้โหบอลอยู่ที่อัตเตียมาวานอัตเตียข้ามฟากสวยนะครับช็อตนี้ไปทางขวาครับขึ้นมาประมาณ20หลาเลี้ยงจี้เข้ามาฮัสซันเลี้ยงจี้ฮัสซันซ้ายหลุดถึงเส้นหลังโยนลูกนี้เลยครับโอ้โหได้แล้วครับบอกแล้วบอลอยู่ที่แกไม่เคยอันตรายครับ
0: บอลเขากรอบเขตโทษแล้วเปิดด้วยขวางนี้บอลออกข้างอีกฝั่งเลยครับครับลูกทุ่งออสเตรเลีย
1: บางคนบอกว่าบางท่านบอกว่า3คู่เนี่ยนะต่อเวลาให้หมดไปเลย
0: จบบ่ายพรุ่งนี้เลยนะ
1: โอ้โหมันยาวเลยนะครับ
0: ยาวเลยครับมีวันเสาร์ให้ดูยาวๆครับ
1: ทุ่มขึ้นมาครับตูเร่มงมันไม่ผ่านน่ะบอล

0: กระเด้งมาเข้าทางโมซาลาซาลาบดเร็วไปหน่อยครับโอ้โหให้จังหวะนี้ซาลาให้ไม่ดีตูเล่มงต่อมาอีกทีโดนแย่งไปได้ครับอัตเตียอัตเตียยังดูฟิตอยู่นะครับ
1: วิ่งไม่หมดแล้วอัตเตียเกมนี้ผ่านมา99นาทีแล้วอียิปต์ตอนนี้เริ่มดูเหมือนจะเร่งความเร็วขึ้นครับแล้วเปิดทางซ้ายเทสเก็ตเอาบอลลงมีออสเตรเลียประกบอยู่1คนครับ
0: เจอกับเจ้าของรองเท้าแหมห้ามพูดละเดี๋ยวโดน 4,000
1: ครับ
0: บอลเข้าไปตรงกลางครับโอ้ปรับเยอะเหลือเกินที่นี่ทำไมลุงลังขนาดนี้เนี่ยนะฮะขึ้นมาทางขวาครับฮานี่ไปที่ฮัสซันสบายใจได้ครับฮัสซันดึงจังหวะหลอกสับแน่นอนฮัสซันโอ้โยกไปโยกมาฮัสซันคืนหลังครับตามฟอร์มโยนกลับมาฮานี่โยนลูกนี้มันเลยครับ
1: ให้เทสเก็ตบอลนี้เลยไปครับ
0: ออกไปเลยปะโถ
1: เกมเหล็ก5ทีครับเขาเจ็บครึ่งแรกต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: แฟนๆก็ดีครับบอกอย่ายิงกันเลยนะฉันอยากดูจุดโทษ
1: โอ้โห
0: ดีมาก
1: จบก็อีกคู่หนึ่งเข้ามาพอดีครับตีสี
0: ่พลิกหนีมาจนได้อ้าวออสเตรเลียฟาวไหมครับเนี่ยนาทีที่100พอดีนะครับอาชูครับอิมามอาชูได้ฟาว
1: เป็นฮุสติกครับพยายามจะไปตัดบอลจากอาชูแต่ผู้สินเป่าฟาวครับอียิปต์ได้ลูกฟรีคิกครับสเตเรนสันครับออกมาทางขวาฮัสซัน
0: ฮัสซันใหม่แล้ว
1: อีกแล้วครับ
0: ฮัสซันเลี้ยงฮัสซันน่อยึกยักฮัสซันคือหลังตามสภาพมาอีกทีนึงแทงตรงๆจะให้ซาร่าโอ้โหลูกนี้ให้ไม่ตรงเองครับซาร่าก็บอกไม่ไหวเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ย
1: อันนี้แทงดูช่องเขากรอบตรงนี้ซาร่าตามไปเล่นไม่ทันนะครับจะเล่นบอลสั้นโดนอียิปต์ปีดยังแก้มาได้ครับมันอยู่ที่เทวินครับขึ้นมาทางขวา
0: เทวินเข้าไปตันเอาไว้ออสเตรเลียไม่ได้บุกเลยนะฮะตั้งแต่ต่อเวลาพิเศษมาแล้วก็ลูกนี้มันออกไปแล้วฮะก่อนที่จะเข้าทางของมาบิโ
1: อโอ้เกมลูกออสเตรเลียหายไปเลยครับตอนนี้ดูแล้วอีกประตูเดียวนี่ตัดสินเกมได้เลยครับอยู่ที่ว่าจะออกฝั่งไหนครับหรือไม่ก็จุดโทษครับตรงน
0: ี้โอ้โหก็สู้กันโชคโชนอีกแล้วนะครับแม่ฟุตบอลโลกวันแรกเนี่ยเอาทั้งเยอรมันทั้งเนเธอร์แลนด์ของผมไปหมดเลยครับ
1: ครับ
0: แม่หลังๆมาเขายังดีหน่อยแต่วันนี้เนี่ยสองทีมนี้วัดกันแล้วฮะว่าฟาโรหรือคอกไดฮันเตอร์ครับใครจะไปครับคำสาปของฟาโรอาชูซัดลูกนี้ครับยิงไกลก็ออกไกลเหมือนกันแม่หันมา sorry about that and yesterday one more เลยครับ
1: ออกไปไกลแล้วอาซูยิงไกลลูกนี้ครับแล้วบอลไปไหนครับ
0: บอลหาย
1: ต้องเอาบอลจากตรงสตาร์ทมาเล่นครับบีชแกไม่โดนเล่งแกก็ไม่ออกบอลครับคุณสิงห์นับแล้วครับเกมต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่เหลืออีก3นาทีครับ
0: ผู้ชนะคู่นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ที่จะเตะต่อไปนะ
1: เคปเวิร์ดกับอาร์เจนตินา
0: ครับผม
1: ซึ่งคู่นั้นดูแล้วจะน่าจะไม่ยาวแล้วพี่บี
0: เราขอแช่ง
1: ครับขอแช่งให้ยาวเหมือนกันเดี๋ยวพี่เก่งมาพาก
0: โอ้แต่อาร์เจนตินากับทางกาบูเบดี้หรือว่าเคปเวิร์ดเนี่ย
1: ครับ
0: มันค่อนข้างห่างนะครับแล้วคู่นั้นก็ต้องดูพลังในเกมรุกของอาร์เจนตินานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยช่วยภาวนาพุทโธคู่นี้ให้เราก่อนครับ
1: ดูแล้วน่าจะยาวออสเตรเลียแทงบอลลูกนี้ก็ออกหลังไปอีกครับโอ้โห
0: ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยิงลูกโทษแค่2คู
1: ่แ
0: ค่คู่เยอรมนีแล้วก็คู่เนเธอร์แลนด์นะครับในวันแรกเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยจบในเวลาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกือบหมดยกเว้นคู่ของเบลเยียมแล้วก็เซเนกัล
1: ครับที่ไปต่อเวลาพิเศษ
0: ครับ
1: แล้วโอ้อียิปต์ตอนนี้เน้นคล้องบอลครับก่อนจะจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ

0: ฮัสซันเสียบอลครับอ้าวโหยไปดึงกางเกงเบฮิสโมโหใบเหลืองมาแล้วครับ
1: โอ้โดนใบฮัสซัน
0: คือเบฮิสเนี่ยเล็งฮัสซันอยู่นานแล้ว มันจะต้องเลี้ยงอย่างนี้แน่ๆ
1: แกตัดได้แล้วนี่ฮัสซันนี่ดึงเสื้อเลยครับ
0: ถึงแกจะโหดนะครับแต่แกก็ไม่นอกเกมนะ
1: แค่หันมาบ่นๆนิดนึงครับมีแต่ว่าไม่ได้ออกอาการอะไรครับ
0: คุณแม่คุณลูกแน่นอนครับของอียิปต์สวดมนต์เลยครับตอนนี
1: ้ลูกฟรีคิกของออสเตรเลียซูชติกจะเล่นครับลูกนี
0: ้ตัวสำรองครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปโอ้โหแจ็คสันเออร์ไวน์นี่ครับฟิตเกินฝีมือจริงๆเลย
1: ดูคือคักมากครับผ่านไปร้อยกว่านาทีแล้ว
0: เป็นลูกฟรีคิกเปิดเข้ามานะครับก็โดนหม่งสกัดไม่ได้นะที่สุดท้ายนะครับโอ้โหไม่ทดเลยพ่อคุณ
1: เป๊ะเลยครับ105นาทีเป๊ะผู้ตัดสินเป่าจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับอียิปต์กับออสเตรเลียยังเสมอกัน 1-1 ครับ
0: เจมีโจ๊กให้พี่ตักถ้วยไหมเริ่มหิวครับ
1: เดี๋ยวต้องฝากพี่เจ๋งซื้อเข้ามาเลยดูแล้วน่าจะจบยาวครับคู่นี
0: ้และน้าคอนโทรลแล้วนี่ก็โหดมากกินไส้กรอกโชว์อยู่ตรงหน้าเนี่ย
1: โอ้ใจคอ
0: ไม่ดีมากเดี๋ยวเดินไปป้นเลยโอ้นี่โหดยิ่งกว่าเบฮิสิกะ
1: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงครับบอกว่า
0: SMS มีอะไรตื่นเต้นไหมเจมจ๋า
1: บอกว่าอาจารย์บอลเสมอภาคเสร็จมีหูขาดเหมือนซ้อมหมิงไหมครับ
0: ไม่ครับผมไม่ฮัลโหล
1: กลับแล้วก็บอกว่าต่อเวลาพิเศษแฮปเพิ่มไหมครับพี่บีจ่าชาทออครับ
0: จ่าชาสวัสดีครับแฮปครับผมไม่แฮปเนี่ยผมว่าไม่กลับบ้านเลยนะ
1: แล้วก็บอกว่าอียิปต์ครับแล้วอังกฤษอันนั้นจะตอบคำถามมาอันนี
0: ้
1: เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คคำเช็คคำตอบให้ครับสำหรับผู้โชคดีแล้วก็บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยยังยิงไม่ตรงยังไม่ตกรอบอีกหรอครับ
0: ยังจ้ะ
1: แล้วก็บอกว่าอย่ายิงนะจะดูจุดโทษคู่ที่3รอบนี้ครับโหดูแล้วมีโอกาสครับจุดโทษ
0: ตอนนี้บอกออสเตรียยังไม่ตกรอบอีกเหรอ
1: ออสเตรียใช่ไหม
0: คือเมื่อวานเนี่ยออสเตรียตกไปแล้วไง
1: ตกไปแล้ว
0: แต่นี่ออสเตรเลียมี2ประเทศนะครับ
1: ครับผม
0: แม่อย่านะช่วงนี้ยิ่งดึกแล้วนะเรายิ่งตอนนี้เนี่ยเปปิโต้นะฮะ
1: ครับ
0: เ
1: ราก็บอกว่าคนไทยไม่ชอบดูชอบฟังดูฟุตบอลเล่นฟรีใช่ไหม
0: บอกว่าไม่ต้องเปิดดูก็ได้เอาฟังเอาก็ได้ประมาณนั้นโอ้แกเลี้ยงมางง
1: ใช่ยืนงงมากเลยครับตอนนี้แล้วก็บอกว่ากระเพาะตับได้ไข่ลวกแยกขิงซอยให้ด้วยครับน่าจะหมายถึงโจ๊กนะพี่
0: โอ้ใช่ใช่นะฮะ
1: เกมต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับอีก15ทีครับดูว่าจะมีประตูที่3หรือเปล่าเกมนี
0: ้ไม่เขาก็เราครับต้องมีคนหลับก่อนแน่ๆมีบางคนก็บอกว่าอย่ายิงนะอีกคนก็บอกยิงเร็วเข้าเอาใจไม่ถูกกันไหม
1: ขัดแย้งนี่ครับเกมเริ่มครับต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังอีก15นาทีครับเกมที่ดัลลัสสเตเดียมครับใครจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายคู่นี้ก็ถ้าชุดคู่นี้ใครเข้ารอบไปก็จะไปรอเจออาร์เจนตินาเคปเวิร์ดนะครับ
0: ครับมาครับอีก15นาทีจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าอย่างน้อยก็เคยมีจุดโทษนาทีที่125มาแล้วนะครับออสเตรเลียเปิดฉากคราวนี้บุกเก็บแรงมาทั้งเกมวุสิกเปิดลูกนี้มีฉลับฉลับได้คิดครับว่าแต่ว่ามันเบาเกินไปครับลูกหม่งลูกนี้ของตูเร
1: ่ในรุ่นก่อนของออสเตรเลียในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับ
0: โฆษกสนามประกาศนะครับบอกว่ารถประธานฟีฟ่าเนี่ยขวางทางออกของรถดูดซ่วมนะครับ
1: ใช่ไ
0: หมโอ้ให้มาเลื่อนเองด้วยนะอินฟานติโน่ห้ามใช้คนอื่น
1: อียิปต์บอลอยู่ที่อาร์ซูออกไปด้านซ้ายครับ
0: มาแล้วสายขึ้นมาจะลุยเข็นไปแล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้โห
1: ฟาวอีกแล้วครับอียิปต
0: ์

0: เซเก้นะครับที่ลุยมาเมื่อสักครู่นี้มีเปลี่ยนตัวไม่ให้เราเห็นนี่แล้วเจมจ๋า
1: อ
0: ับเดลคาริมครับ
1: ครับ
0: ลงมา
1: เบอร์9ครับฮัมซาอับเดลคาริมครับคาริมครับกองหน้าครับอีบเอาแล้วเอาทีเดียวหลุดไปทางขวาจังหวะนี้ตูเล่เปิดไปติดบล็อกครับแล้วบอลเป็นอียิปต์เก็บได้ครับ
0: ได้สวนไหมซาร่าโอ้โหซาร่าเปิดชนตึกมากระโดดมาขวาครับซูต้า
1: โอ้เปิดมาติดหัวของซูต้าหม่งตรงนั้นเลยครับ
0: แกเหมือนเวลาหม่งเวลาโดดเวลาโดนเตะอัดแกไม่สะทกสะท้านอะไรเลยนะครับ
1: ใช่ครับตัวใหญ่มาก
0: โอ้
1: แข็งมากครับซูต้าม
0: าจากท่ากระดานแน่เลยครับ โอ้แข็งปักเลยอ่ะเจมเคยไปเที่ยวท่ากระดานไหม
1: ไม่เคยเลย
0: โอ้โหข้างหลังเนี่ยยืนเป็นกล้วยหอมเลยครับแม่กล้วยหอมเจ๊เต่าครับ
1: โอ
0: ้แกนี่เอามาในเขียวปัดเลยบอกพี่กินแก้หิวนะตอนภาคบอลโอเขียวเลยครับมาเป็นพระอินทร์เลย
1: ยังไม่สุก
0: สุกอีกทีก็พรีเมียร์เปิดนะฮะ
1: ครับ
0: อ
1: โอ้โหอีบเตะยาวยังไงก็ยังติดทูท่าครับ
0: ซาร่าโดนดึงนะฮะกลางสนามตรงวงกลมพอดีครับฟาวผู้สินเนี่ยแม่ชื่อแกหวาดเสียวเหลือเกินครับคาโปชื่อแกข้างหลังแม่กุสตาโวเจเจรากาโปแม่
1: ชาวอุรุกวัยครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ประหยัดใบเหลืองไปนิดนึงครับช่วง90นาทีเพิ่งมาแจกช่วงต่อเวลาเยอะ
0: ใช่ฮัสซันครับมามั่วๆเหมือนเดิมอาชูไหลเข้ากลางมาครับอัดเตียได้ซัดลูกนี้ว่าหูมีฉลับครับแต่ว่ามันตรงตัว
1: โอ้จังหวะยิงไกลครับอาเตียแต่บอลฉลับยังไปเข้ามือของพาทริกบีชครับโอ้โหยิงไกลมากตรงนี้ไปฉลับ
0: โอ้โ
1: หท่าครับบอลดีไม่เปลี่ยนทางเยอะครับ
0: ครับมันฉลับแล้วมันลอดขานะครับแต่ว่าไปตรงมือโอ้โห
1: วิ่งป๋อเลยคร
0: ับ ใช่ครับฟิตจริงๆเบฮิสหนีมาเบฮิสจ่ายเข้ามาในโอ้โหจะชิงอีกทีฮุสติดไปติดครับแล้วก็จะได้สวนมาไหมซาร่าโดนดึงโอ้โหแล้วผู้สินก็ไม่ให้ใบเหลืองแฮริงตันน่ะ
1: แฮริงตันนี่แกทั้งบังทั้งเตะไว้ครับซาร่าเล่นไม่ได้ผู้สินเป่าฟาวให้แต่ก็ไม่โดนเหลืองแฮริงตัน
0: โอ้โหใจเย็นใจดีใจดีมากโอ้นี่เตะทั้งบังเลยนะครับเมื่อสักครู
1: ่ครับเหลืออีก10นาทีครับเกมนี้โอ้จะออกหน้าไหนครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
0: ขวาครับบอลมาอยู่ที่ฮันนี่แบ็คขวาซึ่งวันนี้โอ้โหก็ไม่ได้เติมมากนะครับเพราะว่ามันมีฮัตซันนะครับเกะกะครับพวกเดียวกันเองฮัตซันมาอีกแล้วครับฮัตซันปีจอมลีลากระชากลูกนี้มาแล้วครับถึงเส้นหลังฮัตซันเปิดลูกนี้ติดโดนฮัตซันงัดเตะออกมาครับเบฮิสออกข้ามลูกทุ่มของอียิปต
1: ์ยังเปิดไม่เข้าเป้าฮัตซัน
0: อ้าวผู้สินเป่าอะไรไม่ตรงจุดเหรอครับโอ้โหนิดหน่อยก็เอา
1: คุมใหม่ครับ
0: โอ้โหเอาไปต่อครับอัตเตียย้อนคืนกลับมาครับผมว่าหลายคนอยากเห็นจุดโทษครับใครไม่อยากเห็นจุดโทษเนี่ยพิมพ์มาบอกเราด้วย
1: ดูแล้วจุดโทษมีโอกาสสูงครับอีก10นาทีครับ
0: แฟนๆที่ในสนามตะโกนโอทีโอที
1: แต่เราไม่ได้นะพี่
0: เอ็กซ์จะถามโอ้มาไปต่อครับฮัตซันตอนนี้เขาไปมั่วอยู่ตรงกลางดีกว่าครับแม่ขวาไปซ้ายมาครับเทรเซเก้เข้าในที่อาชูมาที่อัตเตียอัตเตียแทงตรงๆครับเล่นแนวดิ่งบ้างครับตอนนี้โอ้โหตวัดลูกนี้ฉลับแล้วโดนโขกสกัดไว้บอลมงกันอยู่เตะสกัดมากลายมาเข้าทางของจะสวนล่ะสวนไม่ได
1: ้สวนเร็วไม่ได้ครับออสเตรเลียหยิบเก็บบอลได้ตรงกลางครับอัสซู
0: คนที่โดนเปลี่ยนออกไปน่าจะเป็นมามูดนะครับ
1: ครับ
0: หายไปแล้วครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เป็นอับเดลคาริมซาร่าตัดในซาร่าไหลมาอีกทีนึงอัสซูปั่นใส่ลูกนี้โอ้โหโดนโขงไม่ได้ครับแล้วก็ออกหลังเป็นลูกเตะมุมของอียิปต์ครับมงสกัดโดยซุตตา
1: โอกาสยิงโล่งๆอัสซูครับนั่นก็เขตโทษแต่ว่าเป็นซุตตาที่มงสกัดได้อีกแล้วครับอียิปต์ได้เตะมุมครับซาร่าโอ้โหเอาครับอียิปต์

0: สาราจะเปิดมุมครับกัปตันทีม
1: สาราตักเสาแรกโดนควิดออกมาครับสุดใต้อีกแล้วครับโอ้โหแกนี่มองดีเหลือเกินครับ
0: โ
1: อ้สาร่ามาอีกสาร่ามองอยู่ส่งดีไหมสาร่าไหลมาฮัสซันถึงเส้นหลังฮัสซันเปิดได้ติดเตะมุม
0: เอาครับอียิปต์กดดันต่อเนื่องครับสาร่ากดบอลเล่นเร็วมา
1: เล่นเร็วครับอัตเตียอัตเตียจ่ายมาฮานี่เปิดโอ้ยเช็ดลูกนี้ออกหลังเช็ดไม่ดีครับยัสเซอร์อิบราฮิ
0: มจะบอกให้กับเทสเก็ตตรงนั้นแต่ว่าบอลเนี่ยออกหลังไปครับทราบใช้ดูจังหวะอาซูยิงครับบอลไปติดหม่งของซูท่าคนเดิมครับวันนี้เก็บได้หมดครับ
1: มีคนบอกว่าอยากดูจุดโทษแต่สงสารเราสองคนไม่ต้องห่วงครับเราอยู่ตีสี่แน่นอน
0: ออกตีสี่อยู่แล้วครับ
1: แม่พี่เฮสวัสดีด้วยครับโอ้พี่เฮนี่จัดรายการตอนไหนแกก็ตื่นมาฟังอ่ะสุดยอดพี่เฮ
0: ครับผม
1: พี่เฮวอทซับขอบคุณครับซาร่าเลี้ยงมาแล้วครับหลอก2 3 4ซาร่าสั่นลูกนี้โอ้โหโดนสไลด์ดับเบิ้ลทีมครับออกหลัง
0: ผมเป็นซูช่าอีกแล้วที่สไลด์บอลบล็อกของซาร่าออกหลังไปครับครับซาร่าได้เตะมุมอีกครั้งครับ
1: อุ้ยนี่เป็นครั้งแรกของซาร่าที่หลบ3เลยนะ
0: โอ้ใช่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้กระชากเข้าไปดียังมีตัวมาซ้อนครับออสเตรเลีย
1: ซาร่าโยนเสาแรกไม่ดีอ่ะโดนมองออกมายังอยู่ที่อัตเตียอัตเตียมองจุดพลุดีกว่าอัตเตียบอกพลุอัตเตียจะอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่หัวสุดท้าย
0: คนสุดท้ายแกมองหัวไม่บวมเลยครับไม่ช้ำเลย
1: โอ้มองทั้งคืนโยนมาอีกทีนึงควิดเอาไปได้อีกครับโอ้โหคราวนี้โดยหัวไก่ครับแม่เออวายแล้วได้สวนด้วยได้สวนไหมคืนครับตูเร่กับนาบิลไม่เอาแล้ว
0: ช้าไปครับตูเร่ในวันนี้ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับออสเตรเลีย
1: สุต้านี่ถ้ายิงลูกโทษแกวหัวดันนะฮะ
0: ไม่ได
1: ้
0: ต้องใช้เท้าเตะ
1: แล้วล่ะโอ้ลุ่มล่ามแล้วเกินแม่มาอีกเบิ้ลออกมาทางขวาไปต่อไหมเร็วๆเลยครับเชียกติเปิดลูกนี้ว่างซะด้วยครับทันไม่ทันไม่มาแล้วเทวินแตะลูกนี้ไม่มีอะไร
0: โดนตัวเองออกครับเทวินอีก6นาทีครับเกมนี้กำลังจะครบ120นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษหยิบเปิดบอลมาติดฮูสติกครับตรงกลาง3ออสเตรเลียเก็บได้ครับ
1: ซาร่านี่แกนักลงทุนจริงนะครับชนแหลกแต่ตอนนี้เดินหาเหรียญเหมือนกันซาร่าเหนื่อยครับ
0: บอลหน้าเลยครับซาร่า
1: ใช่ครับมันมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะนะครับเหลืออีก 5-6 นาทีแต่ว่าอาซูยังคึกอ่ะอาซูออกมาที่ฮัสซันความหวังของอียิปต์ฮัสซันเลี้ยงขึ้นมาฮัสซันลากจี้ฮัสซันจะแหวกกลางครับฮัสซันแหวก3ฮัสซันแหวก4โอ้โหเตะไปติดได้เตะมุมเท่านั้นครับอียิปต
0: ์โอ้คนตามมาสไลด์ออกหลังนี่เป็นแฮร์ริงตันครับจังหวะที่ฮัสซันกันจะเปิดเข้ากลางครับโอ้โหปลายเท้าเลยครับ
1: โอ้บอลมันมากแฟนๆเราครับพี่เฮบอกว่าต่อเวลาอีก30นาทีได้ไหมครับกำลังสนุกเลย
0: พอแล้ว
1: พอแล้วแล้ว
0: โอ้ซาร่าไม่เตะเองเอาแต่ออกไปเตะบอลออกก่อนครับ
1: ฝรั่งทำเกินวันนี้เนี่ยคนที่มาเก็บบอลจะเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นนักบอลหญิงอ่ะ
0: ครับ
1: อเมริกานี่ฮิตอยู่แล้วครับบอลหญิงซาร่าเปิดเสาได้โอ้แทงเข่าครับโอ้โหเข่าสั้นหลังสวนเอะอะไรก็หลังสวนไปก่อนละ
0: โ
1: อ้ห้านาทีเจมจ๋าจะมีไหมจ๊ะ
0: ดูแล้วไม่น่ามีเพิ่มเกมนี
1: ้โยนมาอีกแล้วลูกนี้เลยครับโอ้โหเลยทั้งคืน
0: จะเปิดให้กับอเดลคาริมนี้ก็บ่งไม่โดนครับบอลออกข้างไปเลยครับออสเตรเลียพอได้ทุ่มนิดดึงช้าก่อนครับหวังไปลุ้นในช่วงจุดโทษแล้วครับ
1: ไอเรานี่ไม่เท่าไหร่ครับผู้บรรยายที่นู่นกันจะ80แล้วครับมาร์ตินไทเลอร์ตอนนี้เนี่ยฐานอ่อนแล้วครับ
0: ครับผม2ชั่วโมงกว่าแล้วครับ
1: ลุงบอกโอ้ I want OT
0: น่าจะมีที่นู่นไม่มี
1: แฮบ
0: แฮบ
1: แฮบแฮบ
0: เอาครับออสเตรเลียทุ่มมาก็ไปเข้าทางอียิปต์อีกครับโอ้ช่วง 5-6 นาทีที่ผ่านมานี้อียิปต์เก็บได้หมดครับ
1: คือพยายามจะสวนนะฮะออสเตรเลียยังไม่แม่นเอาคราวนี้เอวายจ่ายดีแล้วซ้ายมีซะด้วยครับมาเบลอุ้ยฟรีคิกไหมล่ะครับโอ้โหเกือบ

0: หน้ากรอบเขตโทษเอาละครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียบ้าง
1: โอ้เป็นฮานี่ไปทำฟาวใส่มาบิลครับหน้ากรอบเขตโทษเลยครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเตะข้อเท้าเลยครับฮานี่
0: เข้าพรวด
1: ไม่รู้แกไปโกรธอะไรใครมาฮานี
0: ่แกโกรธตัวเองครับ โอ้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยโดนเรียกคำสรรพนามนำหน้าไปด้วยครับ โอ้โหดูนี่ยิงได้เลยนะครับ ปั่นโคลงได้เลยครับด้วยเท้าขวาม
1: ีมาบิวกับฟูสติกครับยืนอยู่ที่บอลสุท่าเข้าไปคุยด้วยไม่รู้จะเล่นแผนไหนครับ
0: แฟนๆถามมาว่าจบรอบนี้มีพักระบอบบ่พักเด้อพรุ่งนี้ซัดกันต่อเลยครับ
1: ต่อยาวๆครับบอลโลกรอบนี้โอ้โหถ้าเข้าไปนี่อาจปิดเกมได้เลยเพราะออสเตรเลียเพราะช่วงต่อเวลาพิเศษนี่เหลืออีกประมาณ3นาทีเท่านั้นครับ
0: รถเข็นหมูปิ้งแถวบ้านผมเข็นมาแล้วครับพี่โอ้โหหิว
1: ๆ
0: หิวทั้งนั้นมาดูลูกนี้ของมาบิลสับหลอกมาบิลซัดตัวนี้ติดกำแพงดื้อครับโอ้เขายกขาอูตะคิวขึ้นนะครับโอ้โหอาชูวิ่งทั้งวันน่ะ
1: โอ้โหเดินกระเพกครับแต่ออสเตรเลียไม่สนครับทุ่มต่อโอ้แต่ออสเตรเลียก็ไม่ได้เร่งเหมือนกันครับเกมเหลืออีกประมาณ2นาทีครับสุขาติจะทุ่มไกลเข้าไปออสเตรเลีย
0: บอมออสเตรเลียบอมทุ่มบอมเช็ดได้ด้วยไหมฟาวก่อนครับสุต้าฟาวแล้วหยิบเล่นเร็วเลยครับสวนกลับมาซาร่าเปิดไม้คนที่เป็นตะคิว
1: ครับวิ่งแผกกระเพกไปครับอาโซโอ้โห
0: นี่มัน
1: เลยครับ
0: นี่มันตวนเป๋ครับโอ
1: ้เพื่อนศิลป์มีเป่าหยุดนิดนึงครับ
0: โอ้แกมาเป็นบทมาเป็นมอไซค์ยางแตกเลยอ่ะเอานี่เปลี่ยนประตูครับเปลี่ยนประตูครับ
1: หยิบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับ
0: โอ้โห
1: เปลี่ยนประตูครับ
0: เอาละครับ
1: คนที่ลงมาเป็นแมทธิวไรอันครับ
0: เอาจอมเก๋าอย่างไรอันลงมา
1: โอ้โหลงแทนพัชิกบีชครับในช่วงกำลังจะยิงจุดโทษครับออสเตรเลียโอ้เลือกไพ่นี้น่าสนใจครับแมทธิวไรอันครับ
0: โอ้โห
1: 35ปีลงมาเฝ้าเสาแทนครับ
0: โทนี่โปโปวิชจั่วเป็นล้านโจ๊กเลยครับช็อตนี
1: ้เอาลงมานี่สุท่านี่มอปอกแขนให้ด้วยครับเวลานี่119นาทีแล้วครับเหลืออีก1นาทีครับดูว่าผู้ตัดสินจะทดหรือเปล่าเพราะว่าต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่แกไม่ทดเลยครับ
0: ใช่นาทีสุดท้ายครับทุ่มบอมมาบอลโด่งมาอีกทีนึงไปได้ครับเบฮิสไหลเข้ากลางมาโอ้โหตูเล่โดนยกล้อครับ
1: เอาผู้ตัดสิน
0: ฟรีคิก
1: ครับโอ้เอายังไม่จบครับออสเตรเลียได้ลุ้นฟรีคิกครับโอ้แล้วจังหวะนี้นี่ตูเล่โดนเตะข้อเท้าเลยครับอีเบมยาเซอร์นี่โดนใบเหลืองด้วยครับ120นาทีนี่กำลังจะครบแล้วครับแต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกระยะได้ลุ้นด้วยครับ
0: ประเด็นก็คือว่าไอ้พอถึงช่วงท้ายๆเนี่ยความช้านักบอลมันมีอ้าวเปลี่ยนนี่อย่างงี้มายิงลูกโทษหรือเปล่า
1: อีบจะเปลี่ยนอีกคนนึงครับ
0: ซาเบอร์ครับลงมาม
1: ามูธซาเบอร์ครับ
0: แต่ต้องรับช็อตนี้ก่อนทดนาทีเดียวครับ
1: ทดนาที
0: โอ้ยโอ้เอาอัตเตียออกครับเอาซาเบอร์ลงมาแบบนี้เหมือนมายิงลูกโทษอ่ะแต่
1: ต้องลุ้นลูกนี้ก่อนครับจังหวะลูกฟรีคิกของออสเตรเลียครับระยะนี้ได้ลุ้นด้วยครับเอาครับจะจบใน120นาทีหรือจะต้องไปดวลจุดโทษครับ
0: ทั้ง2ทีมเหมือนเตรียมยิงลูกโทษ
1: ใช
0: ่แต่ออสเตรเลียได้โยนใส่เข้าไปก่อนครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ฟูสติกครับกลับมาบิลยืนที่บอลก็จะเปิดเข้าไปครับ
0: จับตาดูช็อตนี้ครับช็อตสำคัญครับคีย์เวิร์ดเลยจะโยนเข้าไปครับมาบิลอยู่ที่บอลล็อกโยนลูกนี้เสาไกลได้ควิดลูกนี้ก็เด้งมายิงฉลับเข้ามือครับโอ้โหไปเข้ามือของโซเบอร
1: ์โอ้บอลจังหวะยิงแล้วไปติดบล็อกชนมุนเข้าทางโซเบอร์ครับผู้สินเป่าเอาให้หยุดก่อนครับมีผู้เล่นออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเจ็บศีรษะครับในกรอบเขตโทษ
0: หน้าไปโขกครับเชียกติฮะ

0: มาตินไทเลอร์เริ่มช้าครับตอนนี้โอ้โหถ้าทีมแพทย์นี่อืดมากเลยนะพอจะเข้ามาเกมเนี้ย
1: ครับ
0: โอ้โหนอนเลยครับอิบราฮิมนี่มีอยู่2อย่างครับทั้งเจ็บทั้งเหนื่อย
1: โอ้น่าจะเหนื่อยครับ120 นาทีแล้วครับโอ้โหจังหวะโดนกระแทกจากข้างหลังนะอิบราฮิมจังหวะได้ยิงครับจังหวะของตูเล่ยิงแล้วไปติดบล็อกของผู้เล่นอีบเข้ามือของโซเบอร์ครับเอาปูสินเป่าจบเกม120 นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอ 1-1 ครับต้องยิงจุดโทษครับโอ้โหและแมทธิวแลนด์นี่ลงมาเพื่อจุดโทษเลยครับประตูของออสเตรเลีย
0: เอาละครับลูกโทษคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนะฮะเมื่อเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อตอนเอเชียนเกมปี2010เกาหลีใต้เปลี่ยนประตูนาทีที่119
1: ครับ
0: รอบรองเจอกับกาตาร์ไปทำข่าวอยู่วอร์มอยู่งั้นน่ะวอร์มอยู่นานแล้วพอลงไปปุ๊บเสียประตู
1: ไม่ต้องยิง
0: ตัวไม่ได้ยิงทุกโทษ
1: ครับผม
0: คือผู้ตัดสินโค้ชนี่ก็รอจนถึงช็อตสุดท้ายเลยนะเออ100นะฮะเอาละครับมาดูกันสำหรับการดวลลูกโทษที่จุดโทษของทั้ง2ทีมนะครับ
1: ครับผมแมทธิวแลนด์นี่นัดนี้ลงสนามเป็นนัดที่105ครับส่วนผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดของออสเตรเลียเนี่ยเป็นมาร์คชวาเซอร์109นัดครับ
0: ผู้สาประตูนะ
1: สาประตู
0: มาร์คชวาเซอร์ผู้โด่งดัง
1: ครับ
0: ก็เป็นเพื่อนกับป๊อปโปวิชนี่แหละรุ่นกัน
1: ชุดปี2006ด้วยกันเอาครับดูครับจุดโทษออสเตรเลียกับอียิปต์ครับใครจะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครับเดี๋ยวต้องดูว่าทั้ง2ทีมจะส่งใครลงมายิงครับ
0: ก็นับเป็นคู่ที่3นะครับที่จะมาดวลเป้ากันในรอบ32ทีมสุดท้ายน็อกเอาท์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้32ทีมนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ดวลเป้ากันเนี่ยทีมจากเราต้องบอกเลยครับว่าทีมจากยุโรปเนี่ยตกรอบหมดแต่อันนี้ไม่ใช่ทีมยุโรปนะครับ
1: เป็นเอเชียกับแอฟริกาเจอกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตกรอบเป็นเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์นะพี่สองทีมจากยุโรปนะครับ
0: ของดี
1: ๆเดี๋ยวดูว่าจะฝั่งไหนได้ยิงก่อนครับส่วนเนี่ยครับประตูแมทธิวไรอันลงมาเพื่อจุดโทษครับออสเตรเลียแล้วใส่ปอกแขนกัปตันทีมด้วยครับ
0: เรียกว่าเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้นะครับไรอัน34ขวบจากนิวเซาเวล
1: อันนี้ดูไฮไลท์ลาลิก้าเฉยเลยครับทีมงานอียิปต์ดูจุดโทษ
0: โอ้นี่ปล่อยให้มอสฟาโชเบอร์นั้นไปอยู่คนเดียวเลยไปทำสมาธิเดียวๆครับ
1: ครับอันนี้ผู้เล่นแอฟริกาอียิปต์นี่มานั่งดูสิติการเซฟของแมทธิวไรอันนะคร
0: ับ ไรอันตอนนี้ไม่มีทีมอยู่เลยนะหมดสัญญากับทางเลบันเต้นะฮะข้างคาวน้อยหรือว่าเขียดตะปาดเนี่ยแหละครับฉายาแกเป็นกบนะ
1: ครับ
0: เลบันเต้เนี่ยแล้วก็เรียกกันข้างคาวน้อยเอาละครับมาดูลูกโทษกันครับท่านผู้ชมครับถ้าวันบอลโลกปีไหนบรรยายแล้วผมไม่ได้ต่อเวลาหรือยิงลูกโทษนอนไม่หลับ
1: ครับผมแหมเราก็มาเจอคู่ที่ต่อเวลาจุดโทษวันนี้นะพี่บีวันนี้ยาวๆครับคืนนี้เอาครับแมทธิวไรอันมายืนกลางสนามครับ
0: ไอซาร่าเนี่ยออกไปหาถุงนอนนะครับโอ้ทางผู้ตัดสินกับทางฝั่งนี้แมทแรนมารออยู่นานแล้วครับซาร่ามาแล้ว
1: เสียงทายเหรียญครับใครจะได้ยิงก่อนครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
0: เลือกยิงฝั่งอียิปต์ด้วยมั้ยซาร่าแฟนเฮผู้ตัดสินถามว่าหัวหรือก้อยซาร่าบอกกลาง
1: เอาครับอียิปต์น่าจะได้ยิงก่อนหรือเปล่าแต่ยิงฝั่งอียิปต์กองเชียร์ฝั่งอียิปต์
0: ใช่ซาร่าเลือกไปแล้วครับตอนนี้ฮอตซัมฮัสซันปลุกใจครั้งสุดท้ายปลุกพระแล้วครับตอนนี้ว้ากองเชียร์

0: เดี๋ยวนี้คือฟุตบอลโลกครั้งนี้มันสีสันว่าอุปกรณ์มันเยอะไงอเมริกาแบบของแต่งตัวมันเยอะ
1: บางทีทีมอย่างอ่ะฝรั่งเศสเนี้ยใส่วิกเป็นสีสามสีเลย
2: โอ้นะ
1: เอาครับแอฟริกาทางด้านของอียิปต
0: ์มันไม่เหมือนตอนฟุตบอลโลกปี2010นะครับที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยคนนึกอะไรไม่ออกก็ไปซื้อบูบูเซล่า
1: เป่าอย่างเดียวเลย
0: โอ้โหมาเนี่ยเป็นอึ่งอ่างมาช่วงฝนตกใหม่ๆอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้ปวดหูเหลือเกิน
1: แฟนอียิปต์ก็ลุ้นครับ
0: โอ้โหฮัตซันนี่มาติวเข้มเลยครับกองหน้าคนสำคัญของทีมในยุคก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือสถิติการยิงประตูสูงสุดของทีมชาติอียิปต
1: ์ครับ
0: ซาร่ายังทำลายไม่ได้นะครับในการยิงในเวลาเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสเดียวคือเข้ารอบแต่ออสเตรเลียเป็นฝ่ายยิงก่อนครับ
1: เป็นแฮร์รี่ชูต้าจะยิงก่อนครับ
0: โอ้โหมาเนี่ยแกร่งทั่วแผ่นสมคำเล่าลือเลยครับ
1: โอ้โหเล่นได้ดีแล้วในเกมรับมงได้ทุกจังหวะเลยครับชูต้าแต่จุดโทษใช้หัวไม่ได้นะครับ
0: ใช่
1: ใช้เท้ายิงครับ
0: เขามีปีที่ไม่ดีกับเลสเตอร์นะครับแทบไม่ได้เล่นเลยซูต้า
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมตกชั้นด้วยนะครับไปอยู่ลีก3ครับเอาละครับจะเป็นคนยิงก่อนครับซูต้าของออสเตรเลียดวลกับมอสฟาโชเบอร์ครับผู้รักษาประตูของอียิปต
1: ์แต่ยิงตรงนั้นนี่ข้างหลังเป็นแฟนอียิปต์ครับ
0: ใช่ซาร่าชี้มาทางนี้นะครับโอ้โหหน้าตาถมึงถึงเข้มข้นเลยทีเดียวครับซูต้ามงมาทั้งเกมสัดลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเปิดฉากมายิงออกไปเลยครับโอ้โหโด่งไปทางโจนาธานทาเลยครับ
1: โอ้โหยิงข้ามคานทั้งขวายิงไปมุมขวาแล้วบอลข้ามคานไปเยอะเลยครับซูต้า
0: คือทานี่ยิงออกซ้ายนี่ยิงออกขวาครับหูย
1: จริงๆโซเบอร์นี่ล้มไปบิดทางแล้วด้วยครับ
0: โอ้โหเอานี่คว้างจิงโจ้ทิ้งเลยครับ
1: ออสเตรเลียคว้างจิงโจ้เลยครับ
0: โอ้โหเอาละครับลูกแรกไม่เข้าแล้วแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับมามูซาเบอร
1: ์ยิงคนแรกเลยครับมามูซาเบอร์ที่เพิ่งถูกส่งลงมาช่วงท้ายต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วคนจะเข้ามาเซฟที่เป็นแมทธิวไรอันครับ
0: ก็เปลี่ยนมาเพื่อเซฟ
1: ใช่ครับเปลี่ยนมาเพื่อเซฟเหมือนกันครับ
0: ดูซิว่าใครจะจั่วดีกว่ากันครับระหว่างปอปโปวิชกับฮัสซัน
1: เป็นไพ่ที่ถูกส่งลงมาในช่วงจุดโทษครับ
0: ครับ
1: ซาเบอร์ดวลกับไลออนโอ้โหซาเบอร์แกยืนตรงๆเลยครับ
0: ซาเบอร์ขยับตัวออกซ้ายซาเบอร์สัตว์ลูกที่เสียบตะข่ายครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1-0
1: จริงไลออนเนี่ยเดาถูกทางด้วยแต่บอลมันแรงครับวิ่งเข้ามาซัดมุมซ้ายเลยครับ
0: โอ้โหนี่อ่านเห็นน่ะว่าจะมาทางนี
1: ้
0: แต่ลูกยิงแบบนี้เนี่ยผู้สาประตูทุกคนแล้วครับรับไม่ได
1: ้แรงมาก
0: แรงมุม
1: ครับอียิปต์นำ 1-0 ครับคนที่2ของออสเตรเลียเป็นแจ็คสันเออร์ไวน์ครับ
0: มาครับ
1: โอ้กดดันแล้วเออร์ไวน์ต้องเข้าครับออสเตรเลีย
0: มิดฟิลด์สายร็อกจากซังเปาลีในบอลเยอรมันนะครับปีนี้เขาอกหักตกชั้นมาลุ้นสมหวังในฟุตบอลโลกครับเออไววิ่งเข้ามาแปะนิ่มๆครับตรงตะข่ายเข้าไป
1: ยิงไปมุมขวามือตัวเองครับแล้วบอลเนี่ยเข้าไปตรงตะข่ายครับโอ้แล้วโซเบอร์ประตูอียิปต์นี้ทิ้งไปทางขวามือตัวเอง2ลูกติดแล้วครับ
0: ผู้บรรยายจากต่างประเทศเลยWell done เลยนะครับย่างให้สุก
1: ยอมเยี่ยม
0: หิวหิว
1: หิวหิวเราก็หิวพี่เราก็เริ่มหิวแล้วตอนน
0: ี้ใช่ยิงดีมากนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้คือยิงเข้าหน้าต่างเงี้ยรับยากมากมีคนนี้เล่นดีมาทั้งเกมครับรามีราเบีย
1: ราเบียครับจะดวลกับแมทธิวแลนคนที่2ของอียิปต์ครับ
0: โอ้โห
1: กล้าดูแล้วแฟนบอลอียิปต์
0: ครับยิงเพื่อขึ้นนำนะครับราเบียจะดวลกับแมตต์แรนครับมือเก๋าเปลี่ยนตัวลงมานี่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ราเบียวิ่งเข้ามายิงลูกนี้โอ้โหไรอันดักผิดทางครับอียิปต์ขึ้นนำอีกครั้ง

0: ครับเป็น 2-1
1: ยิงไปทางซ้ายนี่บอลเลียดๆครับเข้าไปลูกนี้ไลอันไปผิดทางครับจริงๆก็เกือบจะกลางประตูนิดนึงครับแต่ว่ายิงเลียดครับ
2: โอ้แต่ลูกนี้ถือว่าหลอกสนิทเลยนะฮะ
1: ครับ
2: เยี่ยมครับลูกยิงของรามีราเบียนี่ก็ตัวสำรองเช่นเดียวกันครับเดินมาคือมาบิลผ่านไปทีมละ2คนนะครับอียิปต์นำอยู่ 2-1
1: เอาครับมาบิลคนที่3ของออสเตรเลียครับ
2: เสียงเนี่ยมันอึงดีเหลือเกินครับตอนนี้มาบิลวัย30ปีครับมาบิลขยับลูกนี้แล้วซัดลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับมาหลอกหน้าเท้าได้สวย
1: ยิงไปทางขวายังหลอกผู้สับตัวของอีฟได้ครับออสเตรเลียไล่ขึ้นมาครับโอ้ยิงนิ่งมากมาบิล
2: ยิงดีมาก
1: ใช่
2: สองคนหลังของสองทีมเนี่ยโอ้โหแล้วก
1: ็
2: ครับ
1: โอ้โหมาครับซาร่ายิงคนที่3ของอียิปต์ครับดูว่าจะยิงหนีห่างได้หรือเปล่าครับด้วนกับแมทธิวไรอันครับแฟนบอลอียิปต์ก็ส่งเสียงเฮเลยครับ
2: เป็นเรียกว่าคนที่โด่งดังกว่าประธานาธิบดีครับซาร่านะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีสังกัดนะครับ
1: ออกจากลิเวอร์พูลแล้ว
2: ครับเป็นมือสังหารของลิเวอร์พูลมายาวนานนะครับดูลูกนี้ครับซาร่าจะยิงให้กับประเทศของเขาครับอียิปต์เจอกับแมตต์ไรอันซาร่าตั้งสมาธิวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้มาแบบปาเนนก้านะครับโอ้โหเสียบตะข่ายเข้าไปครับอียิปต์นำต่อครับ
1: ยิงดีแล้วยิงเหมือนชิปไปตรงกลางประตูแมตต์ไรอันนี่หลงครับ
2: ลูกแบบนี้ซาร่าไม่ค่อยยิงนะครับโอ้โหใช่
1: นี่ยิงแบบชิปไปตรงกลางปาเนนก้าครับ
2: หลังๆนี่หลายคนยิงแบบปาทังก้าเลยนะครับ
1: อันนั้นไม่น่าใช
2: ่ยิงเสร็จแล้วอมยิ้มเลยครับซาร่าตอนนี้อียิปต์ยังไม่พลาดผ่านมา3ลูกนะครับนำ 3-2 คนที่4ครับของซอกเกอรูคือลูคัสแฮร์ริงตันครับ
1: กองหลังครับมายิงลูกที่4ของออสเตรเลียครับ
2: โอ้โหหนุ่มน้อยวัย18ปีจากโคโลราโดลาปิดครับเด็กหนุ่มจะเข้าไปยิงลูกนี้แห่งนั้นซัดข้ามคานเหมือนกันครับโอ้โหนี่เซนเตอร์2คนกับพวกเขาครับยิงข้ามคานหมดเลยครับ
1: ยิงบอลเช็ดคานออกไปครับออสเตรเลียไม่เข้าครับลูกนี้
2: โอ้โหแล้วลูกต่อไปถ้าเข้าจบนะครับ
1: อืมโอ้โหยิงชนคานออกไปครับแฮงตันโอ้โหอีบเฮเลยครับ
2: เอาละครับโอ้โหโปปวิชก้มหน้าเลยคือเซนเตอร์ทั้ง3คนมายิง2คนยิงข้ามคานหมดเลยนะครับแล้วคนนี้ถ้าเข้ารอบเลยครับอับเดลมากริดครับ
1: ยิงเพื่อเข้ารอบ16ทีมครับอียิปต
2: ์ตัวสำรองเหมือนกันลงมาแล้วก็ปรับระบบในช่วงท้ายซึ่งเล่นหลัง3นะครับของอียิปต์ในช่วงท้ายโอ้โหกองเชียร์ยิ้มเหมือนมั่นใจแล้วนะครับ
1: นำอยู่2ลูกครับอียิปต
2: ์ครับ
1: แล้วนี่คนสุดท้ายของอียิปต์ถ้าเข้านี่เข้ารอบเลยครับ
2: แมตต์เนี่ยถูกเปลี่ยนลงมาเพื่อเซฟลูกโทษยังเซฟไม่ได้นะครับ
1: มีพุ่งไปถูกทางแต่เซฟไม่ได้ครับว่าจังหวะนี้จะช่วยออสเตรเลียได้หรือเปล่าแมตต์แลนด
2: ์ถ้าเข้าอียิปต์เข้ารอบครับอับเดลมากิดย่าง3ขู่เข้าไปซัดตัวนี้เข้าไปครับอียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับด้วยการชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2ครับรอกระแทกกับอาร์เจนตินาหรือกาบูเอดี้ซึ่งจะเตะเป็นคู่ต่อไปครับแล้วก็ส่งออสเตรเลียกับดาวันเดอร์ครับ
1: โอ้ในเวลา120นาทีครับเสมอกัน 1-1 แล้วเป็นอียิปต์ครับที่มาชนะในช่วงดวลจุดโทษครับออสเตรเลียนี่ยิงพลาด2คนครับแฮร์ริสสุธากับทางด้านของแฮร์ริงตันครับกองหลังทั้งคู่ส่วนอียิปต์นี่ยิงเข้าทั้ง4คนครับ

0: โห
1: ออสเตรเลียก็ยังไม่ผ่านก่อนในนี้ดีสุดคือรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ใช่นะครับ
1: รอบนี้ก็ตกตั้งแต่รอบ32ทีมครับ
0: โอ้โหสุดต้านี่เล่นดีทั้งเกมนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการแบกออสเตรเลียเนี่ยเข้ารอบมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้เขายิงลูกโทษพลาดนะครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วแผนของโปโปวิชที่เปลี่ยนผู้รักษาประตูครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญครับที่เปลี่ยนเอาแพทริกบีชออกแล้วเอาแมตต์แรนลงเล่นในช่วงนาทีสุดท้าย
1: ใช่แ
0: ล้วเซฟไม่ได้เลย
1: ใช่ครับมีจังหวะพุ่งถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับแรน
0: โอ้โหนี่ตอนนี้กล้องจับมาที่หนุ่มน้อยวัย18ปีซึ่งยิงลูกโทษพลาดนะครับก็คือลูคัสแฮริงตันโอ้โหครับแล้วก็ฮอตซัมฮัตซันครับมาเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จซาร่ายิ้มฟันขาวเลยครับฮาเมส
1: ได้ลุ้นทั้ง
0: โอ้โห
1: และนัดหน้านะฮะซาร่ายิงได้ในสถิติดาวยิงสูงสุดของอีบเท่ากับกุนซือเขาเล่นนะพี
0: ่
1: 69ประตู
0: นี่ยังมีโอกาสนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำลายในฟุตบอลโลกนะโอ้โห
1: โอ้ส่วนฮาซานนี่น้ำตาไหลเลยครับกุนซืออีบ
0: แกทั้งดีใจหลายเรื่องครับซาร่าทำลายสถิติแกไม่ได้นี่เป็นเรื่องหลักป่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องหลักเลยยังครับยัง
0: ว่าเราได้เห็นโมซาร่าครับแล้วก็บรรดานักฟุตบอลที่เราเห็นบ่อยอย่างโอมามามูสนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได
1: ้
0: วันนี้กองเชียร์เม็กซิโกก็ตามมามั่วดิ้งกับเขาด้วยนะฮะเข้ามาดูบอล
1: ส่วนคู่ที่จะเจอกับอียิปต์ในรอบหน้าก็คืออาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดครับที่จะเจอกันในเกมต่อไปครับ6โมงเช้าคู่นี้สู่วันนี้ก็เล่นดีครับผู้เล่นของอียิปต์
0: อ๋อใช่เราเนี่ยกลับไปบ้านนอนพักได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์เจนตินามาได้เห็นลีลาของลีโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยโอ้โหลงเล่นในเฉิดฉายเหลือเกิน
1: ยิงไป6ประตูแล้ว
0: ใช่โดยปกติเนี่ยฟุตบอลโลกเมื่อก่อนเนี่ยดาวซันโวเนี่ยมันจะอยู่ที่6ประตูนะครับ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ดูเล่นไป3เกมคือ2เกมแรกที่อาร์เจนตินาได้5ประตูเนี่ยพี่เม็ดแกกดคนเดียวเลยนะ
1: ใช่2เกมแรกนี้ยิงคนเดียว5ลูก
0: แล้วก็พอหมดคู่ของพี่เม็ดเรียกเมสซี่ดีกว่าสั้นเหลือเกิน
1: เมสซี
0: ่เนี่ยเมสซี่เนี่ยนะครับก็จะถึงเวลาของทีมของฮาเมสเล่นละ
1: ใช่ครับพี่
0: โคลัมเบีย
1: โคลัมเบียใช
0: ่นะครับเจอกับยากาน่าครับมันแน่
1: พรุ่งนี้
0: โอ้โหเช้านี้แหละ
1: เช้านี้ใช่ตรงสายเลย
0: เช้านี้
1: หลังจบคู่อาร์เจนตินาเคปเวิร์ดนะครับ
0: แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับคืนนี้ฮะเตะต่อเลยฮะรอบ16
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ยาวๆวันโลกครั้งนี
0: ้โอ้นะก็ไม่พักเลยจนกระทั่งเข้ารอบ8
1: ใช่
0: โอ้โหนี่เราดูฟุตบอลโลกกันมานี่เท่ากับว่านี่คืนที่22ไม่หยุดเลยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับโอ้โห
1: คือถ้าเป็นระบบ32ทีมนี่เกือบจบแล้วนะพี่บี
0: ใช่มัน64นัด
1: ใช่ใช่
0: นี่กดไป104
1: ครับ
0: นะฮะโอ้โห
1: ซาร่ากันน้ำตาไหลเลยครับพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ครับอียิปต
0: ์นี่โอ้นี่วิ่งหนักหน่วงมากนะครับสำหรับนักบอลอียิปต์คือวันนี้เขาขาดทั้งแบ็คนะครับขาดหลายจุดหลายตำแหน่งนี่คู่แฝดทัจิบนะมาแล้วนะครับ
1: ขายกันเลยครับ
0: ฮอตซัมกับเบรฮิมนะโอ้โหนี่เขาเรียกแฝดใบเดียวกันนะไข่ใบเดียวกันเออหน้าเหมือนอูซาร่าเดินร้องไห้นะครับโอ้โหอียิปต์อยู่ต่อ
1: ยังทำลายสถิติไม่ได้
0: เสียใจจะบ้าเหรอเข้ารอบสินะซาร่าเดินมาแล้วครับก็ไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยที่นู่นนะครับ
1: ไม่ใช่พี่เนมหรือเปล่าพี
0: ่โอ้โห
1: พี่เนมไปรอสัมภาษณ์อยู
0: ่นะนี่ครับทุกคนก็นั่นแหละครับก็คือตามประเพณีนะฮะของอียิปต์คร
1: ับ
0: โอ้โหนี่คือทีมจากแดนอายาคุปครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ส่วนออสเตรเลียสู้ได้ดีที่สุดแล้วครับพวกเขายอดเยี่ยมมากและถึงเวลาตรงนี้โอ้โหนี่ที่เจ็บออกไปครับก็คือทางเอราวันกาลิเย่นะฮะ
1: เป็นจอร์แดนบอส
0: จอร์แดนบอสหน้ามันเหมือนเหลือเกินเออนี่แหละก็เจ็บนะฮะแต่ออสเตรเลียทำดีที่สุดเท่ากับว่าทีมจากโซนเอเชียที่คัดเลือกจากทวีปเอเชียตกรอบหมดแล้วครับ
1: หมดแล้วครับส่วนแอฟริกานี่ยังเหลือกานายังเหลือโมร็อกโกแล้วก็ยังเหลืออียิปต์
0: ใช่กานาก็ไปลุ้นเอาเจอกับโคลอมเบีย
1: ครับ
0: อันหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับมีรายงานข่าวจากเกาหลีใต้ว่า

0: ฮงเมงโบหรือว่าฮุงมยองโพเนี่ยซึ่งเป็นกุนซือหนีไปอเมริกาแล้วนะครับคือโดนขู่ฆ่าซึ่งมันก็เกินไปเออมันก็เกินไปก็พูดตรงๆเกาหลีไม่ได้เก่งขั้นนั้นแล้วเออนะครับไอปี2002เนี่ยเขาก็เห็นกันอ่ะอย่าไปนึกว่าขนาดนั้น
1: ถ
0: ูกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฟุตบอลมันคือเกมแห่งชีวิตอ่ะแต่ว่ามันไม่ควรเป็นเกมทำลายชีวิตใคร
1: ถูกต้อง
0: นะแล้วเกาหลีนี่บอกโอ้โหเราอยู่ในยุคทองซนฮึงมินมันก็เลยคิมมินแจถ้าใครดูฤดูกาลนี้ก็รู้ว่าบอ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอีคังอินมันก็ยังไม่ใช่ในตัวหลักของเปเช
1: ่
0: นะฮะโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับผู้เล่นอียิปต์ซึ่งบางคนเนี่ยโอ้พี่ซิโก้ครับแหมเมื่อสักครู่เนี่ยตะคิวขึ้นครับแต่ตอนนี้เนี่ย
1: เต้นป๋อเลย
0: โอ้เต้นนี่เต้นมันกว่าเจมส์อีกอ่ะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: ก็จบลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะจัดยาวถึง6โมงเลยเราล็อกประตูไม่ให้คนอื่นเข้าแล้วเราเอาโอ
1: นี่ว่าก็เดี๋ยวรับแทนที่เจ๋งเลย
0: ดีมากวัยรุ่นล็อกไปเลยนะเราไม่ให้เข้าแล้วครับ
1: ครับ
0: วันนี้ต้องบอกว่าอียิปต์เนี่ยยิงลูกโทษได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาก
1: มากคร
0: ับ แล้วเดินไปยิงทุกคนมั่นใจมากนะครับ
1: ตายจากออสเตรเลียที่ดูยังไม่มั่นใจแล้วยิงพลาดไป2คนด้วยเกมนี้
0: ใช่นะครับโอ้โหแล้วก็นี่นะครับฟุตบอลมีสุขสมหวังครับสวยงามและโหดร้ายคือฟุตบอลโลกนะฮะอียิปต์ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับรอบหน้าจะเจอใครระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดกับบูเวดี้เดี๋ยวรู้ครับ
1: เดี๋ยวรู
0: ้เดี๋ยวรู้
1: คู่ต่อไปนี่มารอมาบรรยายแล้วนะพี่
0: ไม่ให้เข้าไปกลับครับ
1: ครับผม
0: บางทีเห็นเขาบอกว่าบางทีเข้ามาแล้วต่อเวลาไอ้หยองสองรอบเนี่ยไม่ได้เข้า
1: ใช
0: ่ๆโอ้แล้วไม่มีพวกเยียวยา60 40มั้งเหรอไม่มีไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้น้องเจมส์ฮาเมสนะครับแล้วก็ผมบีแหลมสิงห์ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ฝากที่ผอ.สุเทพแล้วกันแล้วก็ป๋าแปะ
1: ครับผม
0: วันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านพักผ่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: นี่ไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
16: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
17: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
18: สุกกายะอย่านวดคลายเส้นกลิ่นกาสลอง

0: ปรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: าร99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากี

0: งเจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: มาแล้ว
1: สี่นาฬิกา11นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่นิตนาไลฟ์บอลโลกนะครับเรามาปรีวิวกันก่อนสั้นๆนะครับก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่อาร์เจนตินากับแคปเปิร์ตจะลงสนามนะครับช่วงนี้อยู่กับคุณโอ๊คการประกันและผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนุจิตนะครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีคุณฟังครับผม
1: สวัสดีคุณโอแล้วก็สวัสดีคุณฟังนะครับแล้วก
2: ็ลาไปก่อน
1: ยังใจเย็นๆฮะรับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของสมทนะ
2: ครับ
1: ทางเนี้ยเซสเปสถานีด้วย
2: เยี่ยม
1: นะครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงนะเราจะออกอากาศเนชั่นไวด์นะครับทั่วประเทศเที่ยงคืนถึงตีห้านะครับก็อีกหนึ่งชั่วโมงคุยกัน
2: อีกหนึ่งชั่วโมงนี่คือเหลือเวลาอ่อยหนึ่งชั่วโมง
1: เหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงไงเพราะว่าเที่ยงคืนถึงตีห้าใช่ไหมเหลือหนึ่งชั่วโมงแล้วตีสี่ถึงตีห้านะแต่ว่าใครอยากจะฟังเราต่อนะครับก็ติดตามได้ทาง M-Cod Connect นะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะฮะ
2: ได้เลย
1: ทาง FB นะครับทางบ้านแดงบ้านดามบ้านฟ้านะครับผมต่อเราก็มีนะ
2: FB มีทีไหมฮะ
1: อย่าฮาสิคุณเนี่ยฮาตลอดเลยเอาเป็นไงเมื่อกี้
2: อารมณ์ดีหน่อยสิเดี๋ยวจะอยู่อีกนาน
1: อาร์เจนตินานะครับ
2: ครับ
1: กับคู่ออสเตรเลียครับให้เสียงภาษาไทยโดย
2: อียิปต์ฮะอียิปต
1: ์อ๋ออียิปต์นะ
2: ครับ
1: อียิปต์กับออสเตรเลียเป็นยังไง
2: อียิปต์กับออสเตรเลียก็จบเกมมาเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
2: ในเวลา90นาทีก็1-1นะเป็นอียิปต์ที่นำก่อนนะครับนาทีที่13นะฮะ
1: ครับ
2: จากอะไรเนี่ยเอมม่าอานซูมัตเตอาเดียกานี่นะฮะหรือว่าอัชชัวเนี่ยนะฮะยิงนำก่อนนาที13แล้วก็ไอฮานี่มาทำเข้าตัวเองนาที55นะฮะโมฮาเหม็ดฮานี่ก็เลยเสมอกัน 1-1 นะครับออสเตรเลียตีเสมอที่55แล้วก็เสมอกัน 1-1 นะฮะแล้วต่อเวลาพิเศษก็เสมอ 1-1 เหมือนกันนะฮะก็เลยต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับแต่ก็เกมก็ถือว่าสนุกนะ
1: สนุกสนุก
2: แล้วช่วงต่อเวลาพิเศษก็เรียกว่าเอาอ่ะบางคู่นี่ต่อเวลาพิเศษก็ไม่เอาแล้วนะ
1: เออ
2: แต่คู่นี้
1: คู่นี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไง
2: ไอแอลจีเรีย
1: กับ

0: สวิตเหรอ
1: สวิตเซอร์แลนด์ไงโอ้โหครับพวกคุณเอ้ยและดีนะเราได้ทีมงาน
0: ดีนะ
1: บรรยายที่ดีมากเลยอย่างพี่ปูแล้วก็พี่พยองเดชฮะ
0: ละ
1: มีกติกากติเป็ดกติไก่กตินกด้วยไปกันโนแล้วไปเล่นมุกซะแล้ว
0: แล้วเตะเวลา10โมงอะเมื่อเช้าอะยังดีที่แต่10โมงนะดีแต่10โมงมันตื่นแล้วไง
1: ใช่ไหม
0: ก็เลยพอดูได้หน่อย
1: พอดูได้นะ
0: แต่ก็ไอ้สวิตชนะไป 2-0
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ลูกชายซีดานก็ตกรอบ
1: โอ้
0: พอยิงจุดโทษนี่ก็
1: เนาะ
0: ไอออสเตรเลียเขาเปลี่ยนตัวด้วยนะ
1: เปลี่ยนประตูใช่ไหม
0: เปลี่ยนประตูเอาแมตต์ไรอันลงมา
1: แมตต์ไรอันแต่ก่อนก็เล่นในพรีเมียร์ลีกไงล่าสุดไม่มีสกัดใช่ไหมเหรอ
0: ตอนนี้ไม่มี
1: 40ปีแล้วมั้งแมตต์ไรอันเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย
0: อย่าถามเยอะสิฮะ
1: อย่าถามเยอะสิ
0: ตอนนี้34เองฮะ
1: เอาเหร
0: อ34เองอ่ะเนี่ย
1: โอ้ผมแล้ว40แล้วนะยังอยู่อีกเหรอแต่เราได้ยินชื่อมานานแล้วนะแมตต์ไรอัน
0: ใช่ใช่โอ้แล้วแกเล่นทีมชาติมาตั้งนานแกไม่ยิงสักประตูนะแมตต์ไรอันเนี่ย
1: เอาก็ทำไมพุทธศาสนาประตูเนาะ
0: อ๋อครับผม
1: อุ้ยคุณยามาฮ่าสิฮะ
0: ตอนนี้แกอยู่เลบันเต้
1: เลบันเต้แต่เหมือนเอแกจะหมดสัญญาป่ะ
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: อ๋อไม่รู้เลยนี่มันขึ้นมาอยู่
1: แต่ก่อนอยู่แบรตันแต่ก่อนน่ะ
0: ใช่ใช่อยู่แบรตัน
1: ก็เคยไปอยู่อาร์เซนอลไงนะคุณ
0: เคยเป็นมือสองยังจะนอนอยู่พักนึง
1: อืม
0: ก็เปลี่ยนลงมาไอ้กะว่าจะมาเซฟจุดโทษปรากฏว่าเรียบร้อยเซฟไปสักลูกแล้วแถมไอ้เพื่อนร่วมทีมตัวเองยิงไม่เข้า2คนแต่คนแรกเปิดมาก็ยิงไม่เข้าแล้วอ่ะ
1: โอ้ยครับยิงเบิร์ดธงชัยเม่นไตรเหมือนยูราธานทาเลยฮะ
0: เฮนรี
1: ่
0: ซุต้านะฮะ
1: ครับซุต้าเนี่ยตัวหลักไม่เหรอ
0: เป็นเซนเตอร
1: ์
0: เขาเล่นเซนเตอร์3ตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เป็น1ใน3เซนเตอร์ก็ยิงไม่เข้า
1: โ
0: อ้อียิปต์ลงมานี่ซัดตูมหายหมดเลยไอ้แมตต์แ
1: ร
0: กทำอะไรไม่ได้เลย
1: ยิงดีมากนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อียิปต์ยิงเข้าหมดเลยอ่ะแล้วมาคนที่4ของออสเตรเลียเนี่ยเซนเตอร์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไอ้ลูคัสแฮริงตันนี่ก็เซนเตอร์ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะฮะแล้วหลังนั้นทำให้อียิปต์ลงไปยิงคนที่4เนี่ยถ้ายิงเข้าชนะไปเลยนะฮะก็ลงมาก็เรียบร้อยยิงเข้าซาร่าก็ยิงนะซาร่ายิงคนที่3
1: ซาร่ายิงคนที่3ปกติซาร่านี่คิงโมแมคิงโมนี่ใส่เค้าเรียกเป็นอะไรหมวกของเค้าอ่ะเนาะเค้าเรียกหมวกอะไร
0: คิโอพาตา
1: เออใช่ไหมคิโรพัตตาป่ะเออเป็นหมวดเอเหมือนคิโรพัตตาผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
0: ครับผม
1: อย่าพูดเยอะเส
0: ียอันนั้นแหละประมาณนั้นแหละอียิปต์อ่ะถ้าพูดถึง
1: ผมเยอะเสีย
0: ถ้าพูดถึงอียิปต์ก็รู้กันแหละหมวกประมาณนั้น
1: หมวกของคิโรพัตตาแล้วสีดำกับสีทองอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเรียกหมวกอะไรผมไม่แน่ใจ
0: ไม่มีน่าไม่น่ามีชื่อมั้งไม่น่ามีชื่อแหละแต่ว่าคล้ายๆแบบนั้น
1: อ่
0: ะ
1: เออหมวกอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เข้าไปรอ
1: ที่นี่ไงของเม็กซิโกจะมีหมวกทรงสูงของเขาอ
0: ่
1: ะ
0: นั้น
1: ก็หมวกใหญ่ๆอ่ะ
0: หมวกปลาปีเก้นะว่ะ
1: เออใช่ใช่ใช่
0: คราวนี้ไม่ค่อยฮิตนะแต่ผมจำได้ตอนบอลโลกปี
1: แปดหกเดือดดังมาก
0: อย่างฮิตเลยอ่ะ
1: แล้วก็สัญลักษณ์ของเขาม
0: ันเป็นของแถมด้วย
1: เออแล้วก็ปีเก้ด้วยใช่ไหมก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยเป็นอะไรนะเป็นไอ้มาสคอต
0: ครับ
1: ส่วนของอิตาลีเนี่ยจะอะไรนะชาวใช่ไหมตัวชาวไงตัวชาวก็ชาวดีไง
0: ชาวอ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะอย่าเลื่อนลอยสิอย่าลอยสิเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันจนถึงเจ็ดโมงเช้าเด้อ
0: ส่งมาแต่ละอัน
1: ส่งมาแต่ละอันนะ
0: อืมไอเราส่งไปแต่ละอันเนี่ยไม่พอไม่ได้นี่ก็บอกอย่าส่งมาสิ
1: เอา
0: พอส่งมานี่บอกอย่าเลื่อนลอยนี่
1: อย่าเลื่อนลอยอย่าเฮ้ยเราต้องแอคชั่นหน่อยสิ
0: เออ
1: เออเอาอยู่ดีกับทางทีมชาติอียิปต์ด้วยเออเพราะว่าอียิปต์ก็ไม่เคยผ่านรอบแรกนะมาฟุตบอลโลกครั้งแรกนั้นเป็นปี90น่ะ
0: อันนี้นี่เข้าถึงรอบเรียกว่ารอบอะไร
1: รอบ3แล้วกัน
0: เรียกว่ารอบ3เหรอ
1: รอบ3ดีกว่าไปไกลกว่ารอบ2ไงก็คือรอบ3
0: แต่ก็คือรอบ16ทีมอ่ะนะ
1: ใช่
0: เป็นปกติเมื่อก่อนคือรอบ2อ่ะนะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นรอบ3แต่ว่าอียิปต์ก็ไม่เคยมาถึงอยู่ดีก็เดี๋ยวจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่เรานี่แหละนะครับ
1: ครับผม
0: อาร์เจนตินากับกาบูเวดี้เนี่ยแหละหรือว่าหมูกรอบเคียบบวชเนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวจะเตะเป็นคู่ต่อไปเวลาตีห้าบ้านเรานะครับ
1: ครับผม
0: ซาร่าเข้าไปรอแล้วตอนนี้เหลือเมสซี่จะไปหรือเปล่านะ
1: โอ้โหเจอกับกาบูไวดี
0: ้เมสซี่หรือโวซินย่าจะไปนะ
1: โอ้โหหรือว่าบูบิต้า
0: ฮะบูบิต้าด้วย
1: ใช่บูบิต้านี่โค้ช
0: นี
1: ่นี่เป็นไงเราเฮ้ยผมได้ข้อมูลมาคุณ
0: เหร
1: อ
0: เยี่ยมเลย
1: ครับ
0: โซโล่ไปเลยนะ
1: อ้าววันนี้เราจะคึกคักเวลาลงเล่นนะ
0: ครับ
1: ครับก็เราคุยกันก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันคุณเดี๋ยวว่ากันนะครับว่ากันไปนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลืออีกกี่แมตช์คนตอนนี้นัดนี้เป็นอาร์เจนตินากับแคปเปอร์เดี๋ยวจะเป็นนัดที่86นะ
0: ใช่โปรดอย่าถาม

0: บอกอย่าถาม
1: โปรดอย่าถาม
0: เหลือกี่ได้
1: เดี๋ยวจะลดให้104
0: แมตช์ใช่ไหมล่ะ
1: 104
0: แมตช์104แมตช์ก็เหลืออีก28แมตช์นะอุ้ย18แมตช์นี่คุณ
1: 18แมตช์เองรวมแมตช์นี้ด้วย
0: โอ้โห104แมตช์ตัวนี้เหลือไม่กี่แมตช์แล้วนะ
1: เออใจหายเหมือนกันนะ
0: ทำไมฮะ
1: จะจบแล้วจะหมดแล้ว
0: จะหมดแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เดี๋ยวฟุตบอลโลกก็สนุกจริงเน
1: า
0: ะ
1: แต่ที่เหลือมันก็เป็นเกมโอ้โหแบบพลาดไม่ได้แล้วอ่ะคือใครดูไม่ดูก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นยกประโยชน์ให้แล้วกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังจากนี้นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดทุกคู
0: ่ถูกต้อง
1: น่าดูทุกคู่นะฮะ
0: เออ
1: น่าดูทุกคู่แล้วก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วด้วยนะ
0: ใช
1: ่ไอ้ล่าสุดเขามีข่าวว่าเกมคู่อังกฤษอ่ะอังกฤษกับเม็กซิโกอ่ะที่เวลาจริงๆก็คือจะเตะวันคือถ้าเป็น
0: เช้าวันจันทร
1: ์ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเช้าวันจันทร์ตอน7โมงเช้านะฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอาจจะมีแบบพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะ
0: มีทั้งโดนแล้วป่าโดนแล้วเหรอ
1: มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยเขาพยากรณ์อากาศว่าอย่างนั้นนะฮะที่อาสเซก้าเนี่ยนะครับเตะที่อาสเซก้านะที่เม็กซิโกซิตี้นะครับก็เลยอาจจะเลื่อนนะอาจจะเลื่อนมาอีกเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงเลยนะฮะเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงก็คือถ้าตามเวลาบ้านเราปกติถ้าเวลาเดิมคือ7โมงใช่ไห
0: ม
1: 7โมงเช้าถ้าเลื่อนมาเร็วอีก6ชั่วโมงนี่ก็จะมาเป็นตีหนึ่ง
0: ตีหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับ
1: ตีหนึ่งของบ้านเรานะฮะ
0: บ้านเรานะ
1: ก็เวลาที่ถ้าเป็นเม็กซิโกก็เขาจะเตะตอนเดิม6โมง
0: ต
1: อนเดิม6โมงเย็นเขาก็จะเลื่อนมาเตะตอนเที่ยงก็จะเป็นตีหนึ่งของบ้านเราแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มผมไปเช็คดูโปรแกรมใน FIFA ก็ยังขึ้นเวลาเดิมนะก็ยังขึ้นเวลาเดิมยังเป็น7โมงอยู่นะครับ
0: โอ้ที่บ้านเขาตอนนี้ก็มีไอ้ช่วงหน้าร้อนป่ะช่วงหน้าร้อนนะบ้านเขาเนาะ
1: แต่ว่ามันก็จะมีพายุฝนไง
0: พายุใช่ไหม
1: ฝนฟ้าคะนอง
0: เพราะว่าเม็กซิโกอะไรอเมริกามันก็ติดกับทะเลอะติดกับมหาสมุทรไง
1: นี่คุณต้องวางแผนเลยนะเนี่ย
0: ว่า
1: เพราะว่าถ้าเลื่อนเนี่ยมาเตะตีหนึ่งในคู่บราซิลนอร์เวย์ซึ่งเตะคืนวันอาทิตย์เหมือนกันเนี่ยเตะตีสามนะ
0: เหรอ
1: ใช่ถ้าสมมุติเลื่อนเตะตีหนึ่งแล้วก็ถ้าจบเนี่ยถ้าไม่ต่อเวลาเนี่ยก็รอดเพราะบราซิลก็เล่นต่อเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าต่อนี่ก็ควบกันไปเลย
0: โอ้โหเนาะก็ต้องปรับนะเพราะเกมวันนั้นที่ฝรั่งเศสเตะก็ฟิลาเดลเฟียป่ะ
1: ฟิลาเดลเฟีย
0: เออ
1: ใช่ผมเนี่ยแหละอยู่กับคุณโอ๊ต
0: รอไปสองดีด้วยใช่ไหม
1: รอไปสองชั่วโมงอ๋อไม่เป็นไรฮะเบิกครบ
0: โอ๊ตสี่ชั่วโมงเบิกครบเลยเหรอ
1: เบิกครบดิฮะ
0: ป๋ามาคุณก็ให้ไม่ให้เบิกเลย
1: ป๋าไม่มาเลยป๋ามาเดี๋ยวป๋าบอกเอ้ยเองจัดต่อ
0: เองจัดต่อก็เหมือนเมื่อวานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงบอกว่าป๋าครับป๋าต้องมารอหนึ่งชั่วโมงนะป๋าเขาน่ารักไงมาเยอะมารอหนึ่งชั่วโมงเลยครับเกมโครเอเชียกับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงโครเอเชียกับโปรตุเกสตอนนั้น 2-1 ไงโปรตุเกสนำอยู่แล้วทดเวลาโครเอเชียตีเสมอได้ 2-2
1: โอ้โหอย่างดราม่า
0: ตรูกลับแล้วนะป๋าบอก
1: เดี๋ยวก่อนป๋าดู
0: ดีอ่ะก่อนป๋าอย่าเพิ่งกลับป๋าป๋าแป้คือป๋าแป้ผู้ในการขึ้นของเราอดีตผู้ในการขึ้นกัสแป้ของเรานะฮะคุณยุทธภูวิชิตนะครับก็บอกว่านั้นผมกลับก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ว่า
1: เดี๋ยวก่อนป๋าดู
0: ป๋าจะกลับอยู่แล้ว
1: ดูเช็ค VR ก่อนเช็ค VR ก่อน
0: เช็ค VR ก่อนนะป๋านะ
1: โอ้ดราม่าสุดๆนะ VR นะเมื่อเช้านี้แบบไปโดนยังไงวะไม่เห็นโดนเลย
0: เอาปลายเส้นผมของอีกอร์มาตานอวิชไง
1: โดนแบบ
0: มีแรงสั่นสะเทือนคน
1: ก็รู้แล้วแต่ว่ามันแบบเฉียวงเฉียวสุดๆเลยอ่ะเฉียวฟิตแม่อย่างเงี้ยนะเทคโนโลยีอะไรนะ
0: ฮะ
1: เขาเรียกสนิโก้
0: ไอ้
1: เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย
0: เทคโนโลยีเหรอน่าจะไม่แน่จะน่าจะใช
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ระบบสั่นสะเทือนของเขาอ่ะ
1: ที่ระบบสั่นสะเทือนที่ว่า
0: ถ้ามันโดนปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมา
1: อยู่ที่บอลไงบอลถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรมันก็จะเรียบๆไปแต่ถ้ามันโดนแล้วปุ๊บ
0: มันก็จะปื๊ดๆขึ้นไปเน
1: า
0: ะ
1: สนิโก้หรือสนิโก
0: ้ครับ
1: ก็เลยล้ำหน้าไปลูก
0: น้ำล้ำหน้าไปเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจังหวะของจังหวะที่เปิดจังหวะแรกของทางเปริศิตจะเปิดเข้ามามันปริศิตไอ้หนุ่มบางบ่อเนี่ยไม่ล้ำไง
1: ไอ้
0: มาดูปริศิต
1: ตอนแรกมัน
0: ขวางขวา
1: ตอนแรกมันนึกว่าไอ้มาทาโนวิชที่เป็นคนขึ้นหม่งเนี่ยไม่โดนใช่ไห
0: ม
1: แล้วมาโดนศีรษะของเนโตเวน่าเวก้า
0: เนโตเวก้าก
1: องหลังของโปรตุเกสแล้วก็แฉลบมาเข้าทางไอ้ปริศิตปริศิตอยู่เสาสอง
0: ครับ
1: ซึ่งตำแหน่งล้ำแต่ว่าถ้าโดนเลนาโตเวก้ามาก็ไม่ล้ำก็เล่นก็เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นกวาร์ดิโอเข้าชาร์จนะ
0: ใช
1: ่ก็เป็นประตูผู้สินในสนามเปล่าให้เป็นประตูหรือว่าก็ดู VR ก็
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เนาะ
1: โอ้แต่ลูกนี้ถ้าเข้านะสมมตินะ
0: โอ้โหมัน
1: ผมว่าโปรตุเกสโวยแหลกเพราะว่านาทีที่ทดอ่ะมันเกินไปเยอะนะคุณเจ๋งคือเกมเนี้ยมันหมด90นาทีแล้วก็ทดแล้วทด10นาทีแต่จังหวะนี้มันเกิดนาทีที่103เลย
0: ครับ
1: คือทดเกินไป 3-4 นาทีแล้วอ่ะทดจากทดไปอีกโอ้ว่าถ้าได้นะโปรตุเกสจะต้องโวยแน่นอนเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ก็ตกรอบไป
0: ครับ
1: ก็โปรตุเกสก็ยังได้ไปต่อนะพี่โดนะฮะ
0: อย่า
1: โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยโอ้เซ็งเลย
0: ก็พี่โดบอกว่าเกือบไม่ได้ไปต่อนะโดเนี่ยเพิ่งรู้แล้วโดเนี่ยยิงประตู
1: รอบน็อกเอา
0: ในรอบน็อกเอาในครั้งแรก
1: รอบน็อกเอาครั้งแรก
0: ที่เขาขึ้นมาเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ู้แต่ก่อนที่จะยิงจุดโทษตีเสมอ
0: ครับ
1: เขายิงเข้าไปลูกนะอย่างสวยเลยอ่ะค
0: ุ
1: ณเห็นป่ะที่เพื่อนโยนมาแล้วแกกระโดดเอาบอลลง
0: เอาบอลลงพื้น
1: ใช่แล้วก็ยิงโอ้โหลูกนั้นล้ำหน้านิดเดียวเหมือนกันนิดเดียวเลย
0: หัวไหล่หัวไหล่
1: แรกนึกว่าไม่ล้ำ
0: เขาเช็คที่หัวไหล่เนาะล้ำนิดเดียวแล้วประมาณหัวไหล่ซ้ายนิดเดียวเอง
1: ถ้าลูกนั้นไม่ล้ำนะจะแบบเป็นประตูที่สวยมากของพี่โด
0: แกดูเอาบอลลงพื้นเนาะ
1: เนอะ
0: น้ำหนักเนี่ยชักมาตอนเช้าเลยอ่ะ
1: เ
0: อาบอลลงปั๊บละมุนละไมตาดีเหลือเกินนะ
1: เออ
0: จับบอลเหมือนคุณเลยอ่ะ
1: มา
0: หรือว่าจับบอลเหมือนขออภัยที่เอ่ยถึงนะครับจับเหมือนพี่ช่วยบ้างมีไงสมัยก่อนนะเตะบอลกับพี่เขา
1: ครับ
0: ก็ส่งปุ๊บพี่เขาส่งคืนกลับมาเลย
1: เอา
0: ทำไมพี่รีบส่งมาเลยจังเลยฮะครับผมไม่ได้ชิงวันหนึ่งวันทุกทีกับพี่นะ
1: อ๋อ
0: ไม่พี่จับบอล
1: เหมือนโอ๊ตสินพงษ์ไง
0: อะ
1: เหมือนโอ๊ตสินพงษ์ส่งบอลให้แล้วเบิ้ลกลับมาทันทีเออว้าวนี่จับบอลไม่อยู
0: ่เอาเออเอาก็เนาะมันมีเรื่องราวให้คุยกันเยอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อกี้ก็ขับรถมาพี่บรีแหลมสิงห์นะครับเมื่อกี้ก็โอ้โหสาชมเต็มเลย
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลย
1: พี่บียิ้ม
0: รับเต็มเลย
1: โอ้ไปหลับไปนอนตอนไหนเนี่ย
0: เอา
1: สุดยอดเลย
0: งานเยอะมากช่วงนี
1: ้
0: นะครับพี่บรีก็บอกว่าฮอมเบียงโบอยู่เกาหลีใต้ไม่ได้คุณเลย
1: นะ
0: ต้องย้ายอยู่อเมริกา
1: ไปแล้วเหรอ
0: ไปแล้ว
1: โอ้โหนี
0: ่เมื่อเกินไปเนาะ
1: ฮีโร่ชุดที่ได้ที่4บอลโลก
0: ก็ยิงจุดโทษคนจุดยิงจุดโทษคนสุดท้ายมั้ย
1: เมื่อ
0: กี้เจอสเปนอ่ะ
1: ที่ชนะใช่ไหม
0: ที่ชนะไง
1: ใช่ใช่
0: ฮอมเมียงโบเป็นหนึ่งนั้นที่ยิงอ่ะเออดูสิ
1: เปลี่ยนชื่อด้วยนะ
0: เหรอ
1: เมื่อก่อนก็ชื่อฮองเมียงโบไง
0: เ
1: ดี๋ยวนี้ฮองมยองมยองเลย
0: ไม่ใช่อาจารย์เราเสียเป็นฮองมยองโบไว้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วว่าไง
1: ครับฮองมยองโบ
0: ฮองมยองโบเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ฟุตบอลนะมันคือมันอาจจะเป็นชีวิตก็จริงนะของหลายๆคนแต่ก็ไม่ควรที่จะไปข่มแล้วก็ไปขู่ที่จะเอาชีวิตของอีกคนนะไม่ใช่นะ
1: เดี๋ยวก็ลืมเขารักแรงเกลียดแรงเกาหลีเนี่ยแต่เวลาจะทำหน้าที่ของมันเองเดี๋ยวก็ได้ก็สักพักหนึ่งแหละช่วงนี้คนมันอารมณ์ขึ้นอยู่โกรธอยู่นะ
0: ว่าไหม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไอผมไปนี่หน่อยได้ไหมเนี่ย
0: เออของเราเป็นไงก็เต็มที่แล้วเนาะน้องไหมเป็นไงบ้างเลย
1: น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้แข่งขันในรายการแกรนด์สแลมนะรายการแกรนด์สแลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนะคือวิมเบิลดันนะครับตอนนี้แข่งอยู่นะฮะน้องใหม่ของเรานี่โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์สุดๆใน2รอบที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ลงแข่งในรอบที่3นะครับก็เจอกับงานหนักเลยนะครับก็คือแคโรลินามูโความือ10จากเช็กนะฮะเป็นเคยได้รองแชมป์เมื่อปี2023ด้วยสำหรับมูโควานะครับก็ใหม่ก็ต้านไม่ไหวนะแพ้ไป2เซตรวดนะครับ6ต่อ2แล้วก็6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ1นะครับก็แม้แต่ว่าถึงสกอร์มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เวลาแข่งขันนานนะสำหรับเทนนิสผู้หญิงเนี่ย
0: ครับ
1: เกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมง1ชั่วโมง28นาทีนะฮะก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเซตที่2นะฮะแพ้ไทเบรกไปวุดวิดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ตกรอบ3ไปนะครับตกรอบ3หรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเอ้ย32คนสุดท้ายนะฮะก็รับเงินรางวัลกลับบ้านไปเบาๆนะฮะ 185,000 ปอนด์นะครับ
0: ครับ
1: เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ8ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ
0: โอ้โหสบายเห็นคุณพ่อไปด้วยเนี่ย
1: ประมาณ8ล้าน2
0: โอ้โห
1: ใช่ๆคุณพ่อ
0: หักภาษีเล็กนิดหน่อยเนาะแต่ว่าภาษีที่สหรัฐจะก็โหดเหมือนกันนะ
1: ก็ประมาณครึ่งนึงอะ
0: 40% เขาบอก
1: เออเกือบเกือบนั่น
0: แหละโอ้โหแต่ว่าก็คุ้มค่าเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่อื่นมีอารีนาซาบาเลนกานะมือหนึ่งจากเบลารุสก็เอาชนะเยเลนาออสตาเปนโกของรัสเซียนะครับ2เซตรวด 6-4 6-4 นะฮะเข้ารอบ16คนนะครับไปเจอกับนาโอมิโอซากะนะฮะอันนี้ของญี่ปุ่นนะรู้จักกันดีโอซากะเนี่ยเอาชนะดาเรียคาซักคิน่าของออสเตรเลียมา2เซตรวดเหมือนกันนะครับ 61 63นะครับแล้วก็คู่อื่นของหญิงเดี่ยวรอบ3

0: มีน่าสนใจก็มีเปกูล่านะเจสสิก้าเปกูล่านี่ชนะเจสสิก้าบูซ่ามาเนโรของสเปนนะครับ 6-1-6-3 แล้วก็มีอีวายโยวิชของอีวายโยวิชนี่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่นามสกุลนะเป็นชื่อกับนามสกุลรวมกันแล้วนะฮะชื่ออีวานะนามสกุลโยวิชนะฮะเป็นมือ16จากอเมริกาก็ชนะเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวารัสเซียนะครับมือ18ไป 2-1 เซตนะครับ 6-3 3-6 แล้วก็ 6-4 นะครับ
1: ก็เหมือนกับแต่ก่อนนะสิงโตทวีไงอดีตนักเตะใช่ไหมล่ะสมัยก่อนนะฮะก็ผมมองว่าเขาชื่อสิงโตนามสกุลทวีหรือเปล่าฮะที่จริง
0: ชื่อสิงนามสกุลโตทวีใช่
1: โตทวีป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนนั้นงงอ่ะสิงโตทวีสรุปเขานามสกุลเขาชื่ออะไรกันแน่เนาะสิงโตทวี
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนาะ
0: สุดยอด
1: สุดยอดนะเอาก็น้องใหม่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็โหมาถึงรอบ3ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วรับเงินรางวัลไป8ล้านกว่าเนาะ
0: ครับ
1: ก็สามารถต่อยอดได้ในการที่จะใช้เงินเหล่านี้นะครับไปทัวร์ในการเล่นอาชีพเทนนิสนะในประเทศต่างๆเพราะมันใช้เงินจริงอ่ะ
0: โอ้โห
1: ค่าเครื่องบินค่าโรงแรมค่าที่พักค่าทีมงานด้วยมันไม่ใช่กอล์ฟนะกอล์ฟเนี่ยสมมติคุณได้เงินรางวัลเยอะมันก็เหมือนโปรจิโน่ก็อยู่ได้เนาะแต่คนอื่นมันก็ต้องแบบลงทุนหน่อยช่วงแรกไง
0: ใช่
1: เนาะ
0: แล้วไปแบบเอาตรงอ่ะมีคนรู้ขนาดไปรายการขนาดนี้คนรู้บ้านเรายังน้อยเลยอ่ะนะฮะก็เรียกว่านักกีฬาอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบซูเปอร์สตาร์ก็ต้องดิ้นรนสุดๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าทำได้เต็มที่แล้วแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
1: คือนักกอล์ฟได้อิจฉานะนักเทนนิสนักกีฬาของไทยของเรานะจะอิจฉาที่เขาได้เงินรางวัลนะเนาะ
0: เนาะ
1: แต่เราเห็นทุกคนประสบความสำเร็จก็ดีใจอ่ะอาลิซ่าเงี้ยเราก็ภูมิใจกับน้องเขานะ
0: ครับ
1: ไปถึงขนาดนั้นได้จีโน่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอ่ะพระดอนสมัยก่อนด้วยไงพ
0: ี
1: ่บอลเนาะ
0: ใช่ใช่ผู้ชายนี่ยอโควิชก็ชนะนะ
1: เป็นไงเลย
0: ยอโควิชนี่เอาชนะนักเทนนิสจากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: ชนะไปสองโอ้โหเรียกว่าหืดจับเลยหนึ่งสองสามสี่สามต่อหนึ่งเซตนะฮะ7-5-6-4-1-6-7-6แล้วก็7ไทเบรก7-4นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ผ่านเข้ารอบรอบ16คนสุดท้ายสำเร็จเช่นกันนะครับ
1: อืม
0: ถือเป็นชัยชนะแมตช์ที่105ในวิมเบิลดันของยอคูวิชเลยนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นชายเดี่ยวที่ชนะเยอะที่สุดละในวิมเบิลดันนะครับก่อนหน้านี้ยอคูวิชนี่ทำสถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดอร์อยู่ชนะที่วิมเบิลดันได้104เกมนะฮะชนะเกมนี้ก็145ก็ไอ้105เกมก็แซงไม่ใช่ดิขออภัยอันนี้สถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดอร์คือ105เกมที่ชนะที่วิมเบิลดันนะฮะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชนะที่วิมเบิลดันมากที่สุดร่วมกันนะครับ
1: ครับ
0: มีแค่คนเดียวที่ชนะที่วิมเบิลดันมากกว่าเขาซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะนั่นก็คือมาร์ติน่านาฟาติโลวานะ
1: ฮะทำงานนักเทนนิสนะ
0: 120แมตช์นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้บรรยากาศนะครับที่ไมอามี่โอ้โหเล่นที่ไมอามี่ด้วยเหมือนบ้านของเรียวเดอเมซี่นะคุณนะ
0: โอ้
1: เกม
0: เขาอยู่นี่อยู่แล้วนะ
1: ของอาร์เจนตินาเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะครับก็เตะที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมไง
0: เคปเวิร์ดนี่เคยเล่นนี่เกมแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: เคยเล่นเกมที่2ที่เสมอกับอุรุกวัย
1: ครับ
0: เล่นนี่เหมือนกันนะ
1: แล้วก็ฮาร์ดร็อกหรือว่าไมอามี่สเตเดียมนะครับสังเวียนเหย้าของไมอามี่ดอลฟินในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐก็อาร์เจนตินาก็เคยมาเตะเนี่ย
0: อาเจนก็เคย
1: อาเจนเคยมาเตะเกมเจอเดี๋ยวผมดูก่อนจะเตะแล้วนะ
0: อาเจนเนี่ยเตะที่นี่
1: เกมเจอไหม
0: ไม่เคย
1: อ้าวเกมแรกเลยเรียบร้อย
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มีเอาเบคแค่มาด้วยคนเลย
0: โอ้ยบ้านเขาไม่มาได้ไง
1: เนาะแต่เขาไม่ได้เตะสนามอย่างนี้ไม่ใช่เหรออินเตอร์ไมอามี่อ่ะ
0: ไม่ใช่แต่ก็
1: อยู่แถวนี้เนาะ
0: ไมอามี่
1: เ
0: นาะน่าตัวก็ไม่หนาวยิมยอมกันหน่อยเลย
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ก็
0: โอ้โหแฟนบอลอาร์เจนตินา
1: ฮาร์ดร็อกสเตเดียมนะครับใช้มาแล้ว4แมตช์นะคุณซาอุเสมอกับอุรุกวัย 1-1 ครับอุรุกวัยเสมอเคปเวิร์ด 2-2 สกอตแลนด์แพ้บราซิล 0-3 และโคลอมเบียเสมอกับโปรตุเกส 0-0 ครับและนี้เป็นนัดที่5นะ
0: ฮะ
1: จะใช้แข่งขันทั้งหมดนะครับ7แมตช์ด้วยกันคุณรอบที่3ก็เตะที่นี่นะแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลนอร์เวย์เม็กซิโกอังกฤษครับ
0: อ๋อ
1: เม็กซิโกต้องย้ายมาเตะที่ถ้าว่าเขารอบนะ
0: ครับ
1: จะต้องย้ายมาเตะที่ไมอามี่นะครับ
0: ครับก็ถือว่าได้เปรียบกันไปคนละอย่างนะฮะ ได้เปรียบ

0: คนละอย่างก็เคยเล่นที่นี่มาเกมหนึ่งอย่างที่บอกสำหรับเคปเวิร์ดคือเกมที่สองที่เสมอกับอุรุกวัย2-2นะฮะแล้วสนามแห่งนี้นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วสำหรับความจุนะฮะ
1: ครับ
0: จุได้ 6-7 หมื่นคนเลยรอดูว่าวันนี้เท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: นี่ซิมิโ
1: อ
0: เน
1: ่เอลโชโร
0: มาเชียร์ลูกชายนะฮะ
1: ลูกชายลงปะล่ะ
0: ไม่น่าได้ลงน่าสำรองนะฮะตัวจริงก็รู้แล้วนะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินานี่ก็เมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะโอ้โหฮือฮามากเมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไปทั้งหมด9คนอ่ะจากเกมไอ้รอบแรกนะสุดท้ายนะฮะก็เรียกว่ากลับมาใช้ตัวจริงลงสนามกันครบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวไล่ชื่อก่อนเลยก็ได้นะฮะผู้สาประตูก็เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังมีคริสเตียนโรเมโรนะครับยืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับแบ็กขวานี่เป็นไอ้โมลีน่านะครับส่วนแบ็กซ้ายเป็นเมดีน่านะฮะคุณภาคคุณต้องระวังดีๆนะ
1: ครับ
0: แบ็กขวาโมลีน่านะแบ็กซ้ายเมดีน่านะฮะ
1: ครับเมดีน่านะ
0: ครับตรงกลางก็แม็กก้านะฮะแม็กก้ากับเอ็นโซยืนคู่กลางแล้วก็ริมเส้นก็เป็นไอ้เดปอกับอัลเมด้านะครับคู่หน้านะใช้เมสซี่กับลอตาโรมาร์ติเนสนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเคปเวิร์ดนะครับอะไรนะบูบิสต้า
1: บูบิสต้าเป็นโค้ช
0: บูบิสต้านี่ก็เปลี่ยนทีมเยอะเหมือนกันเปลี่ยนทีมไป5คนนะครับจากชุดที่เจอซาอุในรอบแรกนะสุดท้ายนะครับใช้ระบบ 4-1-4-1 นะฮะกองหลังก็เป็นคู่เซนเตอร์ไอ้โกก็แน่นอนโวซินย่านะฮะ
1: ครับ
0: คู่เซนเตอร์นี่ก็คู่เก่งเลยนะครับไอ้ปิโก้โลเปสกับดินี่บอร์เกสนะฮะแล้วก็แบ็กนี่ไอทางซ้ายนี่ไปได้ซิดนีย์คาบราวกลับมานะพ้นทดแบนนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นซีเว่นโมไลล่านะครับมิดฟิลด์ตัวรับก็เป็นตัวทีเด็ดตัวเก่งเขาเลยนะเควินปีย่านะครับตัวรุกก็มีตัวทีเด็ดก็คือริมเส้นนะครับอย่างไรอันเมนเดสแล้วก็โจเวนคาบราวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หน้ากลางตัวรุกเนี่ยนะครับโอ้โหชื่อเหมือนกันซะด้วยคุณเจ๋ง
1: พี่น้องกัน
0: ล่าลาลอสดูอัตเต้แล้วก็เดลอยลูอัต
1: ลาลอส
0: เ
1: ป็นพี
0: ่นี่
1: เดลอยดูอาเต้เนี่ยเป็นน้อง
0: โอ้โห
1: ไม่ผมเคยบรรยายคู่นี้ไปแล้วไง
0: ห่างกันกี่ปีฮะ
1: ห่างกันไม่กี่ปีอ่ะ
0: อ๋อ
1: ห่างกันไม่กี่ปี
0: นึกว่าห่างกันสักพัก
1: เออไม่ใช่ฮะไม่ห่างกันสักพักนั้นแฟนนะแต่รู้สึกห่างกันไม่กี่ปีเป็นพี่กับน้องคนแต่ว่าคนน้องจะเป็นตัวจริงนะ
0: นี่ตัวจริงทั้งคู่เลย
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยคนพี่ลงฮะ
0: ป
1: กติคนน้องจะลงสนามไง
0: ลาลอสลง
1: ลาลอสเอ้ยเดลอยลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลาลอสคนพี่ลงเฉยเลย
0: ก็ลงทั้งคู
1: ่แทนไอ้จามิโรมาเตโร
0: ลงทั้งคู่เลยเรียกว่าลงทั้งคู่
1: ทั้งคู่นะ
0: กองหน้าก็เป็นนูโน่ดาคอสตา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ห่างกัน3ปีลาลอสเนี่ย29ส่วนเดียรอย26
0: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูเนี่ยเปลี่ยนตัวหลักๆของเขาที่เปลี่ยนเนี่ยกองหน้าคนนูโน่ดาคอสตาวันนี้ลงสนามเฉยเลยแทนไอ้ไคลอนเลฟลาเมนโตมาได้19
0: ปกติจะไปริบลาเมนโต
1: เล่นเล่นกองหน้าตัวเป้
0: า
1: ที่เหลือก็เหมือนเดิมคนกาบาก็กลับมาลงเล่นนะมาได้7นะฮะแล้วก็ลาลอสก็ลงสนามแทนในจามี่มอนเตโรครับแล้วก็แบ็คขวาสเตเฟนโมเรน่าวันนี้กลับมานะแทนมาได้24ปีหน้าไงวากเนอร์ปีหน้า
0: อัน
1: นี้เป็นกองหลังจากเทสสปอร์นะเคปเบิร์ดคุณเอ้ยมีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในลีกในประเทศเลยนะ
0: ใช่
1: โบซิญาตอนนี้ก็สโมสรชาเวสในลีกโปรตุเกสใช่ไหมล่ะ
0: หมดสัญญาแล้วนะ
1: หมดสัญญาไปแล้ว
0: หมดสัญญาเมื่อ
1: สโมสรชาเวสอะ
0: เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ย
1: เม
0: ื่อวันอังคารเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์อยู
1: ่ครับ
0: ชาเวสที่ดิวิชั่น2โปรตุเกสด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ไอลีกบ้านเขาเนี่ยเป็นเซมิโปรลีกอยู่เลยยังไม่ได้เป็นลีกแบบอาชีพเต็มตัวเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นเซมิโปรอยู่เลยเขาเป็นประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชเมื่อปี1975นี
1: ่ตอนแรกเป็นเป็นเกาะ
0: เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสอะ
1: ขึ้นของโปรตุเกสแต่ก่อนเป็นของอังกฤษไหม
0: เมื่อก่อนไม่รู้อะแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นก่อนที่จะได้รับเอกราชนี่คือ
1: โปรตุเกสเขาว่าเป็นเมืองแบบทางผ่านแล้วก็อะไรนะโจสลัดอะไรเงี้ย
0: เป็นเมืองแบบ
1: คาธาตสมัยก่อนเนี่ย
0: คาธาตประมาณนั้นเป็นเกาะ
1: เป็นเกาะ
0: เกาะเล็กๆ10เกาะรวมกัน
1: ใช่ก็เป็นรูปตัวยูเขาว่าพื้นที่เนี่ยเท่ากับชลบุรีนะ
0: ก็พื้นที่เล็กใช
1: ่
0: พื้นที่นี่ผมไม่รู้เขาใช้คำว่าอะไร4,033ตารางกิโล

0: เมตรอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ประชากรน่ะน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่เคยเล่นฟุตบอลโลกมีกูลาเซาน้อยสุด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้มีเคยมีไอซ์แลนด์นี่น้อยกว่าน้อยกว่านี้ประชากรประมาณล่าสุดจากสหประชาชาตินี่ประมาณ 503,000
1: ครับ
0: 503,000นี่น้อยกว่าหลายๆเขตของกรุงเทพอ่ะ
1: อืม
0: เออ503เองนะ
1: ครับตอนนี้บรรยากาศนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคุณนะ
0: ครับ
1: โอ้โหที่ Hard Rock Stadium ครับ
0: เป็นไงไปคู่นี้เป็นไง
1: คืออาร์เจนตินาบุกเข้าใส่อยู่แล้วอยู่ว่าถ้าได้ประตูเร็วก็ขาดแต่แค่เบิร์ดจะเล่นเหมือนเกมเจอนี่ไงสเปน
0: ใช่
1: แต่เกมเจอสเปนเนี่ยสเปนก็ไม่คมพอไอ้เฟรนตอเรสอ่ะยิงจ่อๆไม่เข้าอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเมสซี่ยิงคมเนี่ยไม่น่ารอดนะเคมเบิร์ดน่าจะสิ้นสุดเส้นทางปัญหาของเขานะหรือว่าเส้นทางของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหยุดแค่ชนิดแหละรอบนี้แหละฮะ
0: ไอ้คุณไม่เชื่อหมอผีอ่ะ
1: มีหรอหมอผีว่าไงบ้างอ่ะ
0: คุณไม่เชื่อหมอผีกันนะ
1: เอาเหรอ
0: ไอ้คนที่เสกมนต์ดำใส่
1: ให้ใส่ให้เคนนะ
0: เสกเจอกาหน้ายิงไม่ได้แล้วพอจบเกมกาหน้าไงบอกเอาคำสาปออกแล้วเกมสุดท้ายยิงเลยเป็นไง
1: เป็นไง
0: หลังจากนั้นยิงใหญ่เลยแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหยิงใหญ่นะ
0: เขาบอกว่าเคปเบิร์ดจะช็อกโลชนะอาร์เจนตินาฮะนี
1: ่
0: คุณไม่เชื่อนะ
1: ฮะ
0: ไม่เชื่อนะ
1: ผมว่าหยุดเส้นทางมาสจันแค่นี้แล้วมั้งพอแล้ว
0: ก็โอ้โหถ้าชนะอาร์เจนตินาได้นี่ผมว่ามันยิ่งกว่าเคมารูนชนะอาร์เจนตินานัดเปิดสนามปี90นี่นะ
1: ฟังโซวามียิก
0: เออ
1: ใช่ไหมที่กระโดดโมงอ่ะ
0: เกินกว่านั้นอีกอ่ะ
1: เหรอ
0: นี่จะถ้าสมมติเคปเบิร์ดชนะนี่จะเป็นแบบโอ้โหแบบเหลือเชื่อสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: อันดับนี่ต่างกันแบบลิบลับเลยนะเคปเบิร์ดตอนนี้อยู่อันดับประมาณ64ของโลกคือเขาต้องขึ้นลง
1: 64ยัง
0: ไม่รู้ BBC
1: บอกอาร์เจนตินา
0: BBC บอก64
1: ตัวนี้ฮะ
0: เนี่ยต่างกันเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็แล้วดูชื่อชั้นนักเตะหรือว่าดีกรีหรือว่าค่าตัวอะไรแบบเนี้ยโอ้โหมันห่างกันแบบคนละโลกอ่ะใช้คำว่าคนละโลกเลยดีกว่านะฮะก็ถ้าพลิกล็อกได้นี่จะเหลือเชื่อแบบมากๆเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: มากๆสุดๆเลยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกแน่นอน
1: แต่อย่าให้สนุกอ่ะเล่นกันสนุกอ่ะผมว่านะครับลุ้นกันนะวันนี้นะ
0: เผื่อแฮตทริกอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าแฮตทริกก็เมสซี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย9ประตูไปเลยนะ
0: โอ้โหตอนนี้6ใช่ไหม
1: ตอนนี้6นะคุณ
0: แล้วยอดรวมบอลโลกนี่ก็19ใช่ไหม
1: 19ถ้าอีกแต่19บวกอีก3 22เลยเหรอ
0: เมสซี
1: ่เกิดไปแล้วมั้ง
0: เมสซี่ก็ต้องรีบยิงไง
1: เหรอ
0: เพราะว่า
1: พี่เป้อะพี่เป้
0: พี่เป้นี่ไล่มาแล้วไอ้เป้ก็ไล่มาแล้วเกิดในเมสซี่บอก
1: เฮ้ยจะเย็นเป
0: ้ไอ้เป้มีโอกาสหลายรอบ
1: เป้ตอนนี้ก็เท่ากับเมสซี่ด้วยนะ6ประตูด้วยอ่ะ
0: โอ้ดาซอนโบก็มัน
1: สนุก
0: ใช่
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ติดตามได้นะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจเขาชื่อกนกรัตน์นามสกุลวงสกุล
0: กนกรัตน์คุณกนก
1: คุณกนก
0: รัตน์วงรักวงอะไรรัตน์วงสกุลอะไรเงี้ย
1: อ๋อเพื่อเขาอะไรนะกนกรัตน์พี่อะไรต้องอะไรพี่กนกใช่ไหม
0: เขาชื่อกนก
1: กนกรักวงสกุล
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แบ็คขวาโบนิน่าแบ็คซ้ายเมดิน่าคนภาคไม่น่ามาบ่อยเกินหยอกอ้าวแมวเซ่ห้าอีกแล้วห้าอีกแล้วนะครับก็ทักทายกันได้นะครับสำหรับใครที่ฟังวิทยุของเรานะนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้งเซปิสตานีนะครับตอนนี้เราออกอากาศไปทั้งประเทศนะผ่าน FM 99นะครับเดี๋ยวเราจะโอเสียดายคนที่ไม่ได้ฟังภาคฟุตบอลนะตอนตี5พอดีไม่เป็นไรนะก็ฟังทางแอปพลิเคชันเอฟของเรานะแล้วก็ทางออนไลน์ต่างๆนะ มีทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับลองติดตามกันได้ตอนนี้บรรยากาศเป็นไงฮะที่อาร์เจนตินาย อดเยี่ยมมากกี่โมงแล้วคุณเอ้ย
0: จำเลย
1: จำไหมนะ
0: ตี4 42นาทีฮะ
1: ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเขาเตะที่นู่นกี่โมงน่าจะช่วงเย็นบ้านเขาเนาะก็เตะตอน6โมงแรกเด้ออ
0: ันนี้ก็5 โมงกว่า
1: แล้วครับ
0: คนดูน่าจะ
1: อาเจนน่าจะเยอะนะเพราะว่าแม่มี่ก็คนไปอยู่ที่นั่นเยอะหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะคนจากอเมริกาใต้ไงคนจากอเมริกากลางก็เยอะ
0: คือจริงๆบอลโลกครั้งนี้ก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรเยอะนะเรื่องคนดูที่
1: น่ารัก
0: ที่แบบว่าก่อนหน้านี้ต
1: ั๋
0: วไม่หมดอะไรทั้งหลาย
1: แฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดอ่ะที่ซื้อตั๋วผิดฝั่งไปอยู่ฝั่งบราซิลไงที่หัวสีน้ำเงินอ่ะเออไปปรากฏว่า

0: ซื้อตัวผิดฝั่งแล้วคนบราซิลก็น่ารักนะก็เอาธงชาติบราซิลมาคลุมให้แกก็ถอดเสื้อเลยฮะใครก็ได้ชมบางทีแฟนบอลญี่ปุ่นคนนั้นอ่ะน่ารักดีก็เป็นไวรัลอยู่ในเวลานี้นะ
1: คอนเทนต
0: ์ไอ้เราก็บอกคอนเทนต์ก็มันก็น่ารักไงก็แต่คนนี้ก็น่ารักไงเออเราเนี่ยต่อต้านตลอดเลยเราเนี่ยต่อต้าน
1: เอาดิเดี๋ยวไม่หนุกอ่ะ
0: ไม่เข้าร่วมแต่ต้านตลอดเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวไม่หนุก
0: เออตั้งแต่ถามชื่อว่าอายุห่างกันเท่าไหร่แล้วสะดุ้งไปสักพักนะ
1: เอาก็เห็นคุณบอกว่าคุณดูมาผมดูมาภาคมาแล้วเลย
0: ก็รู้แต่ว่าพี่กับน้องก็ไม่ต้องลงลึกก็ได
1: ้เอา
0: หักหน้า
1: เอาไม่ได้หักหน้าอยากรู้
0: หักหน้าออกกาศเลยฮะหักหน้าต่อประชาชนทั้งประเทศทั้งประเทศเลยนี่ฟังเราอยู่ในตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ศรีสุวรรณสถานีตอนนี้ฮะ
1: งั้นเรามาแบบภาคเชียร์คนละทีมไหมเอาแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นกลางแล้วไม่ต้องแบบภาคตามเกมอะไร
0: คือภาคแบบนี้ไม่ควรภาคแบบว่า
1: แต่คุณต้องเชียร์
0: เห็นเก่งเลยเอออย่างเงี้ยเออนะ
1: งั้นผมไม่ต้องเชียร์นะคุณเป็นแกบดไปนะ
0: อ้าว
1: หรือติ่งเมสซี่มาด่าผม
0: แล้วผมก็ผมเชียร์ตรงข้ามอาร์เจนตินาใช่ไหมเฮ้ยเมสซี่ไม่เก่งเลยไม่วิ่งเลย
1: อะไรวะ
0: อะไรวะเออนี่ไง
1: แล้วผมก็โอ้อะไรวะโวซินย่าเซฟวันนี้กระจอกโดใครๆก็เซฟได
0: ้โดนแน
1: ่มันต้องมีมิติใหม่ดิมัน
0: ชีวิตมันเรียบง่ายพอใช่ไหมหรือว่า
1: ไงมันโอ้ยเกม
0: มันไม่มือหวาหรือว่าไง
1: อันนี้ครับรูปเกมตอนนี้นะครับสูสีกันมากใครๆก็รู้คุณเจ๋งมันต้องชัดเจน
0: ชัดเจนเหรอ
1: คุณเนี่ยคนเดียวต้องไปทางนี้แล้ว
0: โอ้ยคนดูบ้านในของเราคนสวัสดีเข้ามานะครับคุณปลั๊กนะครับสวัสดีเข้ามานะครับแฟนบอลออสถือจิงโจ้อยู่ดีๆก็ปาจิงโจ้ทิ้งเลยครับอ๋อเหรอ
1: ไอ้ลูกแรกที่อยู่ทั่วไม่เข้า
0: ปาจิงโจ้
1: ปาทิ้งเลย
0: ไอ้จิงโจ้ยางอะนะ
1: อ๋
0: อเหรอ
1: จิงโจ้ยางไม่รู้จักฮะ
0: ร
1: ู้จักแต่ตุ๊กตายาง
0: เอาชอบเอาที่จำไม่ได้มาเลยพอเจ๋งจังโก้หรือเปล่าครับผมไม่ใช่หยองนะครับเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหยองบอกนะฮะ
1: ไอ้เขาเรียกหมวกฟาโลเหรอคุณสุริยานี่บอกมาหมวกฟาโลอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ที่ซาร่า
0: ใส่อ๋อที่ซาร่าใช่ไหมซาร่าใส่เราก็เป็นสีทองอ่ะมันเป็นสีทองที่อยู่ข้างบนสีทองเหมือนมงกุฎอ่ะเน
1: า
0: ะสีทองกับสีดำอ่ะ
1: ที่อยู่
0: หมวกฟาโรห์ไหม
1: คล้ายๆเขาเรียกอะไรตัวสฟิงค์มั้ง
0: อืมอืมวันนี้ขอบคุณมากเราก็ไม่รู้อ่ะ
1: ไม่ได้เกิดอียิปต์ซะด้วย
0: เอาจิงโจ้แตะลู่ไหมยิงเบิร์ดบ่อยมากครับผมยิงเบิร์ดเอ้ยยิงเบิร์ดลูกหนึ่งไหมหรอ
1: เขาเรียกหมวกฟาโรห์นี่แหละ
0: ฟาโรห์ใช่ไหม
1: เขาลูกแรกอ่ะยิงไปนู่นเลย
0: ยิงเหมือนโยดาทาเออยิงโด่งไปทางฝั่งซ้ายฮะ
1: ครับ
0: ฝั่งขวาก็เป็นของนี่ฮะออสเตรียยิงข้ามคานไปไกลเลย
1: เอ๊ะมีคนถามว่าไอ้ฟานไดย้ายไปมิลานจริงเหรอ
0: มีข่าวเฉย
1: โอ้โหปล่อยแล้วเหรอจริง
0: ไ
1: หมเนี่ย
0: ไม่ปล่อยหรอกมั้งเหลือสัญญาปีนึงอ่ะ
1: ปล่อยไอ้นี่ไปแล้วนะโกนาเต้ไปแล้วนะ
0: โกนาเต้ไปมาดริดไง
1: ปล่อยฟานไดเอาใครเล่นน่ะ
0: แล้วปล่อยซาร่าไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อุณหภูมิที่มามี 32 องศานะฮะลมนี่15กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: อากาศดีวันนี้
1: ถือว่า32 องศาก็สบายสบาย
0: ครับ
1: มามี่นี่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามาพักผ่อนกันเยอะสำหรับฝรั่งนะเพราะว่ามันอากาศมันอบอุ่น
0: แล้วก็คำว่ามามี่เมืองมามี่นะนะครับรัฐฟลอริดาเป็นเมืองที่แบบมีคนแปลกๆเยอะคุณ
1: นะ
0: ผมเคยไปเขาบอกมีการ
1: เมืองไทยก็เยอะนะแบบ
0: เขาจริงเขาจะทำอะไรแปลกๆอ่ะเวลาทำผิดกฎหมายตำรวจที่ไม่มีจะงงแบบเฮ้ยคดีนี้ก็มีหรือคดีแบบแปลกๆอ่ะแต่ไม่แปลกแบบว่าแบบน่ารักนะแปลกแบบน่ารักแบบปีนป่ายอะไรอย่างแบบเขาจะมีแบบคดีแบบคนเพราะว่ามันเมืองท่องเที่ยวเนาะมันก็จะมีคนแบบกระดึ่งมีอะไรบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ไมอามี่ไวส์ไงที่เป็นซีรีส์ไงที่เป็นหนังไงโ
0: อ
1: ้สร้างไม่รู้กี่ภาคกี่ตอน
0: เนาะ
1: ที่เป็นคู่หูกันอ่ะ
0: ใช่พี่บอมยังใส่วิกมาจัดรายการหรือเปล่าครับเอา
1: ก็ต้องใส่ตลอดแหละ
0: ใส่ตลอดนะ
1: อ่
0: ะเดี๋ยวเราออกกับแม่คุณ
1: ดีมากเลยฮะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็ช่วงหน้าครับเรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวอร์ดวากาบูเวดี้ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: สตอรี
1: ่อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: จ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับการกลับเข้ามานะครับบรรยากาศของการรายงานสดนะครับการแข่งขันนะฟุตบอลโลก2020นะครับในคู่รองสุดท้ายนะครับในรอบนี้ครับหรือว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายครับเป็นการแข่งขันคู่ระหว่างอาร์เจนตินานะครับลงสนามเจอกับหมู่เกาะเคปเบิร์ดหรือว่ากาบูแวร์ดี้ครับช่วงนี้ยังอยู่กับคุณโอกาสเพื่อการและผมเจงทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับ
2: ครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวัสดีครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งแฟนรายการนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสปททั้ง41สถานีนะครับในช่วงตีห้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าว่าใครอยากฟังเราต่อก็ฟังทางออนไลน์ได้นะ บ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำนะครับตอนนี้บรรยากาศที่ไมมี่สเตเดียมครับหรือว่าฮาร์ดร็อกสเตเดียมนักเตะทั้ง2ทีมนะครับเดินลงสู่สนามทาง26คนเดินลงสนามพร้อมกันนะแล้วก็จะให้นักเตะชุดสมัยคนแรกนะครับจูมือเป็นเด็กเนาะนะครับจูงมือเด็กๆนะครับเดินลงสู่สนามนะครับตอนนี้เป็นการบรรเลงเพลงชาตินะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาครับ
2: แชมป์เก่านะครับอาร์เจนตินาทีมอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ครับชนะรวดเลยนะครับในรอบแรกนะครับ3นัดแรกนี่พวกเขาคว้าชัยชนะได้ทุกนัดมี9คะแนนเต็มนะครับสำหรับอาร์เจนตินาถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นแชมป์ตอนนี้นะครับเล่นดีสุดๆนะครับโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่นะครับกัปตันทีมทำไปถึง6ประตูแล้วนะครับ
1: ครับต่อไปเป็นเพลงชาติของกาบูแวดี้หรือมังกรเคปเวิร์ดครับ

0: เกมกำลังจะเริ่มครับสำหรับอาร์เจนตินากับทางคาบิวาดี้นะครับสำหรับชาติที่มีประชากรอยู่ที่ประมาณ46ล้านคนนะครับเจอกับชาติหมู่เกาะเล็กๆครับผมที่มีประชากรประมาณ 500,000 คนครับโอ้โห
1: ก็ถือว่า
0: เป็นรองเยอะนะ
1: ต่างกันทุกอย่างนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ทั้งในเรื่องของภูมิประเทศประชากรแล้วก็ในสนามฟุตบอลด้วยนะครับตอนนี้นี่อยู่อันดับที่64ของโลกนะครับสำหรับคาบูเวดี้เคยขึ้นไปสูงสุดคืออันดับ27นะครับพวกเขาเพิ่งได้รับรองจากได้เข้าฟีฟ่าเนี่ยปี1982นั่นเองนะครับ
0: เจอกับเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันครับก็คืออาร์เจนตินาครับหรือลาอาบิเชริสเต้ครับ
1: ขออีกรอบฮะ
0: พูดได้ครั้งเดียวครับผม
1: ครับ
0: ก
1: ็ถือว่าจะเป็นหนึ่งเกมที่หลายคนให้ความสนใจนะครับว่ามีสตอรี่เยอะนะครับทั้งสองทีมนะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดนี่ก็เป็นประเทศที่เล็กที่สุดที่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ในฟุตบอลโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือมีประชากรแค่ 530,000 กว่าคนนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: ถือว่าน้อยสุดละที่เคยเล่นฟุตบอลโลกในรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ถ้าเอาว่าเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยน้อยสุดอันที่3นะครับ
0: ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมนะครับก็ถ่ายภาพจากันก่อนนะครับ
1: ภาพหมู่นะครับ
0: ภาพหมู่นะครับวันนี้ผู้ตัดสินนะครับดูฟีเจอร์ครับจากแคนาดาครับและมีผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับจากแคนาดานะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับหรือว่าเป็นไลน์แมน
1: ดรูฟิชเชอร์ของแคนาดานะครับเกมนี้เตะที่อเมริกานะที่ไมอามี่ VR นี่เป็นผู้สินจากสหรัฐอเมริกานะครับอาร์มันโดบีอาร์เรลครับ
0: ผู้ช่วยก็เป็นโครเอเชียและนิคารากัวนะครับมีผู้ช่วยเป็นผู้หญิงด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ไลน์แมนคือเป็นทีมงานของแคนาดาหมดเลยแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะครับที่เป็นน่าจะเป็นผู้สินที่4นะเป็น

0: สปอร์ตสตรีด้วยนะครับไปเช็คในชื่อของอาร์เจนติน่าวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นกลับมาลงสนามกันครบคันนะครับโดยเฉพาะเลโอเนลเมสซี่ครับ
1: ก็ใช้ระบบ4-4-2นะฮะหรือว่า4-2-3-1ก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองนะครับก็โกนี่เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังก็มีโรเมโรยืนคู่กับลิซันโดเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะครับแบ็คขวานี่นาวเอลโมลิน่านะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นฟากุนโดเมดีน่ากองกลางก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอนโซเฟรนันเดสนะครับโรดิโกเดอปอแล้วก็เตียโกอัลเมดานะครับแล้วก็คู่หน้าก็เป็นลิโอเนลเมสซี่กับลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับส่วนกาบูเวดี้นะครับวันนี้ก็หรือว่าเปลี่ยนทีมหลายตำแหน่งจากชุดที่เสมอซาอุในเกมรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับโกยังเป็นโวซินย่านะครับกองหลังนี่เซ็นเตอร์เป็นดินี่บอร์เกสกับปิโก้โลเปสนะครับแบ็ก2ข้างใช้ซีเฟนโมเรล่ากับซิดนีย์คาบราวนะครับแล้วก็ตรงกลางตัวรับเป็นเควินปีน่านะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยใส่มาจัดเต็ม4คนนะครับพี่น้องชื่ออะไรนะดีลอยกับลาลอสใช่ไหม
0: ใช่
1: ดีลอยกับลาลอสดูอาเต้ได้ลงคู่กันนะครับแล้วก็ปีก2ข้างเป็นโจเวนคาบราวกับไรอันเมนเดสแล้วก็คู่กองหน้าก็เปลี่ยนกองหน้าเปลี่ยนนะครับวันนี้มาใช้นูโน่ดาคอสตานะครับ
0: ครับ
1: ไอริฟลาเมนโต้ก็เป็นตัวสำรองนะครับ
0: วันนี้เปลี่ยน5ตำแหน่งครับสำหรับกาบูไวดี้นะครับหรือมอกเกาะแคปเวิร์ดนะครับจากเกมนัด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

อรุณสวัสดิ์นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีที่22อยู่ด้วยกันมา22ปีกับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับคนตรงๆที่อ่านข่าวอย่างจริงจังแม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับชมรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขมีความสุขสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองมีความสุขและที่สำคัญต้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจที่ขี้เหร่และแก่แม่ได้อ่านคำนี้แล้วมันสาแก่ใจไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกยายเรียกตัวเองก็ได้โอ้โหนักเลงพอพี่น้องทักทายพี่น้องก่อนดีกว่า สวัสดีค่ะคุณอภิชาติอาจวิชัยคุณนัทเกษโรคุณคนจนเว้นวรรคไม่มีใครอยากคบเนาะนี่ดิฉันจะเล่าให้ฟังดิฉันไปวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็คุยนู่นคุยนี่กันนะแต่คุยกับคนอื่นอีกคนนึงมาจากข้างหลังเขาก็บอกลอยๆขึ้นมาบอกรวยไม่จริงอันโอ้โหสะเทือนกันทั้งกลุ่มเลย ไอ้รวยจนนี่กำลังวิ่งอยู่นี่นะมีแต่เหงื่อเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยสวัสดีค่ะคุณวัชรีอมรพงศ์คุณนายแดงคุณโอนจ๊ะถัดมานะคะคุณจุรีปิยะจันทร์คุณนุ่นกฎชพรแล้วก็ตามต่อด้วยคุณประภาพันธ์ไพฑูรย์

คุณตุ๊กตาหนิงนะจ๊ะพี่แมมพี่สบายดีไหมโอ้สบายดีค่ะนะคะก็ชิวๆนะคะประมาณนี้แหละก็ทักทายพี่น้องที่เคารพเสร็จแล้วก็รายงานสภาพอากาศดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะว่าประเทศของเราประเทศไทยนี่แหละยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วประเทศเลยนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างจะแรงทำให้มีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนตกหนักพี่น้องประชาชนระวังในเรื่องของฝนตกสะสมและน้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องว่าไปที่ไหนหรอกภูเก็ตเป็นเกาะเกาะเนี่ยนะคะเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงทะเลแต่ตอนนี้ผิดมันคงจะเป็นเพราะการก่อสร้างอ่ะดิฉันเชื่อว่าแบบนั้นนะทำถนนไปขวางทางน้ำลงทะเลไงจะเกิดอะไรล่ะน้ำท่วมป่าตองท่วมในเมืองท่วมมิดท่วมมดท่วมเม็ดภาษาใต้ท่วมเม็ดนี่มันแปลว่าท่วมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งเม็ดนี่แหละนะคะเป็นความทุกข์ของคนภูเก็ตไปอีกแบบนึงส่วนนักท่องเที่ยวค่ะฝนตกไปปล่อยถือร่มออกมาค่ะมาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายภาพฝนตกริมหาดนั่นเนาะแถวบางลาแถวป่าตองเนี่ยนะคะตกยุ่มยิ้มตกทั้งวันอ่ะนะคะตกแล้วก็ท่วมกันมาตั้งแต่วันพุธเพื่อนๆที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ส่งภาพกันมาแล้วก็บอกว่าอย่าห้องอย่าห้องเป็นงี้แหละตอนเด็กๆดิฉันนานๆนะหลายๆปีเลยถึงจะมีน้ำท่วมสักครั้งหนึ่งก็ท่วมแค่วันเดียวนะคะท่วมแถวๆคลองบางใหญ่อะแถวนั้นแหละแล้วน้ำก็จะเป็นสีเหมือนชาเย็นอะไหลลงมาจากภูเขาโตแซะท่วมวันเดียวไม่ได้ดังใจเลยเพิ่งได้หยุดโรงเรียนได้วันเดียวแล้วก็ไปเดินลุยน้ำเนาะไม่เคยเห็นน้ำท่วมเนาะเด็กบ้านนอกของดิฉันเนี่ยนะคะก็ไปเดินลุยน้ำวันเดียวยุบแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปโรงเรียนผิดหวังอย่างแรง ก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทางใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจึงเกิดภาวะเช่นนี้ประกอบกับความไม่ได้คิดอย่างรอบคอบนะคะในการสร้างถนนแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยนะคะมันก็เลยขวางทางน้ำเป็นเช่นนั้นก็เลยต้องเป็นเช่นนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณจูจู TMN คุณวสันชัยสมาธิมงคลถัดมาคือพี่ธมนะคะพี่ธมทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเสกสันคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณอะไรเนี่ยแป๊บเดียวไปเลยข้อมูลหายอ๋อคุณยุภาขวัญราชนะคะนี่เมื่อกี้คุยเรื่องภูเก็ตน้ำท่วมใช่ไหมก็เลยต้องมีช่วงนี้ละช่วงผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องค่ะทุเรียนก็หมดไปละเงาะก็เกือบหมดละมังคุดก็เริ่มหายๆแล้วกระท้อนเนี่ยลูกโตๆมาแล้วค่ะพี่น้องเราก็สับกระท้อนขยำกับน้ำเกลือนะแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งพักไว้เมนูอะไรเหรอโอ้ยไม่ต้องบอกหรอกหงายครกขึ้นมาโขลกพริกกระเทียมกะปิเอาให้ละเอียดเข้ากันไปเลยจากนั้นก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็น้ำปลาเสร็จแล้วก็ขยี้คือวนๆน่ะแบบไม่ยกเสือกระบากคุณผู้ฟังเอาให้มันละลายกันดีแล้วเทวำลงไปนี่เนื้อกระท้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจากนั้นก็ซัดหอมแดงหั่นชอบเยอะใส่เยอะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ชิมให้รสชาติออกเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอุ๊ยน้ำลายไหลย้อยพูดไปน้ำลายหยดประมาณนั้นนะคะตักมาทานเล่นแก้ง่วงตอนบ่ายวิดูข้อความพี่แมมมันไม่ใช่กับข้าวเฮ้ยวัยกำลังโตอย่างดิฉันนี่นะโตออกด้านข้างคุณผู้ฟังก็มีอะไรเป็นกับข้าวเหรออุ้ยได้ไงคุณผู้ฟังแย้งบอกมันไม่ใช่กับข้าวง่ายค่ะกับข้าวได้นะคะก็เป็นน้ำพริกกระท้อนลดพุงเลยเห็นไหมง่ายมากไอ้ยำกระท้อน

เมื่อกี้เนี่ยที่เราทำเอาไว้อ่ะก็ทำให้เยอะเลยนะคะหน้านี้หน้ากระท้อนไม่ต้องห่วงนะจากนั้นก็ทำเยอะใช่ไหมก็ตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางนะจากนั้นก็หมูสามชั้นน่ะสับไม่ต้องละเอียดหรอกแบบว่าถ้าพูดเป็นแบบเชฟก็บอกว่าจะได้มีเท็กเจอร์นั่นนะแบบนี้แหละนะเวลาเคี้ยวคือกัดลงไปแล้วมันเจอเนื้อหมูมันไม่ได้ละเอียดนวลเนียนไปหมดใช่ไหมไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะยุคนี้เราประหยัดก็ผัดไปนะกับน้ำเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกมาเองอ่ะพอหมูสับเนี่ยนะคะสุกหน่อยๆพอนะไม่ต้องสุกเยอะสุกหน่อยๆใส่กระท้อนจับเมื่อกี้เนี่ยลงไปจากนั้นก็ใช้ตะหลิววำวำวำนะผัดต่อไปคุณผู้ฟังด้วยความอดทนจนกระทั่งเนื้อกระท้อนเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วก็เข้าเนื้อกันนะกับหมูเนี่ยคุณผู้ฟังปิดไฟตักใส่จานทานคู่กับผักสดผักต้มจากเลนข้างบ้านนั้นเลนข้างบ้านแปลว่าของเพื่อนนี่แหละไปหยิบมาไม่ถือว่าลักขโมยแต่ถือว่าวิสาสะไปหยิบนะพืชผักของเลนเพิร์ดอะมานะเคล็ดลับคือถ้าจะใช้กระท้อนท้องถิ่นอะกระท้อนบ้านๆเนี่ยนะคะก็ต้องผัดนานหน่อยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยนะคะก็ให้เพิ่มน้ำมะขามเปียกสักหน่อยนึงแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกับแม่ของฝาชีเนี่ยนะคะแล้วเราก็ขี้เกียจตัวเป็นคนใช่ไหมกับข้าวก็ขี้เกียจทำยำก็ไม่ถนัดปลอกกระท้อนเลยค่ะปลอกกระท้อนนะแล้วก็เนี่ยเราก็เอาเม็ดมันมาเคี้ยวใช่ไหมโอ้ยมันก็นุ่มนะจากนั้นก็ทำน้ำปลาน้ำตาลอ่ะเอาน้ำตาลใส่ลงไปน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถ้วยนะจากนั้นก็เติมน้ำปลาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะคะถ้ามีพริกป่นเราก็ประหยัดอีกแล้วเราก็ขี้เกียจด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราแยกบ้านแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับแม่ฟชีใช่ไหมเราก็เอาพริกป่นนี่แหละที่ร้านก๋วยเตี๋ยวว่าเขาให้เป็นซองๆมานั่นแหละเทลงไปนะ แค่นี้แหละสะดวกอิ่มบายใจจัง มันมีความสุขนะทักพี่น้อยอีกหน่อย สวัสดีค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณรุ่งทิวาโคตรวงศาคุณเพชรชลัตอุ่นอ่อนนะจ๊ะพี่แบมพี่นี่มันก็ช่างโม้นังเนาะนี่คุณผู้ฟังวันนี้นะย้อนไปเมื่อปี2387หมอบัตเลเนี่ยนะคะก็ออกหนังสือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยชื่อว่าบางกอกรีคอร์เดอร์และในวันนี้วันที่4เมื่อปีคศ1776ในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกากลุ่มอาณานิคมทั้ง13แห่งไม่พอใจการกดขี่และเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรมของกษัตริย์จอร์จที่3แห่งจักรวรรดิอังกฤษโดยที่โทมัสเจฟเฟอร์สันก็ได้ร่างเนี่ยประกาศปลดแอกอเมริกาจากสหราชอาณาจักรและปีนี้นะคะในวันนี้นะคะครบรอบสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ปลดแอกเนี่ยนะคะมาแล้วเป็นเวลา250ปีเท่านั้นเองสำหรับประเทศของเรานะแม่ไม่อยากจะโม้ถ้าย้อนไปที่อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยจะมีอายุประมาณ774ถึง785ปีขึ้นอยู่กับหมุดปีทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อ้างอิงนะแล้วก็ในเวลานั้นเรามีทั้งภาษาไทยมีทั้งการประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งเป็นอักษรไทยโอ้โหพี่น้องมันแสนจะภาคภูมิใจนะดิฉันพูดแบบนี้เลยคุณผู้ฟังเพลงนี้มาทันทีจอนนี่จอนนี่ที่รักจ้ะ

านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่ารู้ทันไม่เป็นเหยื่อค่ะคุณผู้ฟังดิฉันก็ตื่นทุกอาทิตย์ปรากฏว่าก็มีพี่น้องเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นเหยื่อกันแล้วเทคนิคของมิจฉาชีพเนี่ยนะคะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนี่มาละโอนเกินให้โอนกลับมุกที่ต้องรู้เขาก็จะมีการส่งเงินน่ะนะมาเข้าบัญชีเราจากนั้นเขาก็จะส่งข้อความบอกโอนเงินสำเร็จจากนายคนนั้นมาสู่เราด้วยเงิน 2,000 บาทนะ 2,000 บาทนะแล้วจากนั้นเขียนต่อค่ะพี่คะหนูกดเลขศูนย์เกินจริงๆแล้วหนูอยากจะส่งแค่200พี่โอนคืนให้หนูหน่อยได้ไหมหนูโอนผิดนะแล้วก็ต้องรีบใช้เงินด่วนตั้งสตินะห้ามโอนเงินกลับเด็ดขาดไม่ว่าจะสลึงหรือบาทถึงขั้นสลึงเลยนะเพราะว่าเราจะเป็นเหยื่อเข้าข่ายส่งเงินให้บัญชีม้าเพราะว่าตอนที่เราคิดซื่อใช่ไหมเขาโอนเงินผิดมาเนาะแต่การโอนเงินเข้ามาเนี่ยมันโอนมาจากบัญชีม้าพี่น้องที่รีบที่สุดนะไม่ใช่รีบโอนกลับให้ตรวจสคริปต์ขอโทษให้ตรวจสลิปให้ตรวจสลิปแล้วก็เห็นยอดเงินเข้าเลยใช่ไหมจากนั้นไปโรงพักลงบันทึกประจำวันแล้วก็ติดต่อธนาคารไปโรงพักทำไมไปบันทึกประจำวันนะบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบัญชีม้าที่โอนเข้าบัญชีเราแล้วถ้าเราโอนกลับไปมันจะเป็นการโอนไปเข้าบัญชีม้าม้าเจอม้าคุณผู้ฟังโอ้โหดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็จากนั้นรีบติดต่อธนาคารเลยนะคะบอกว่าธนาคารมันมีเหตุแบบนี้ธนาคารเขาก็จะช่วยดูแลให้นะคะประมาณนี้แล้วก็มาแล้วมาอีกแล้วพี่น้องส่งข้อความมาก้าวสู่ความสำเร็จเงินทุนพร้อมเงินเรานะทำธุรกิจต่อยอดสบายเปิด SME แค่2ปีนะก็จะกู้ได้คุณผู้ฟังเห็นไหมให้เปิด SME เนี่ยนะคะ2ปีก็จะกู้ได้พอนาน20ปีวงเงินก

สูงสุดเนี่ยนะคะ2 ล้านบาทพี่น้องดอกเบี้ย 3.5% แต่มันไม่ได้บอกนะว่าไอ้ 3.5% เนี่ยต่อปีต่อเดือนหรือยังไงรับสมัครถึงปี2570หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมดหรือวงเงินรวมโหหวังดีประสงค์ร้ายให้ตายชัดๆเลยคุณผู้ฟังไม่ยุ่งนะคะไม่ทำนะคะไม่ทุกอย่างนะคะเจ๊งเป็นเจ๊งยอมเจ๊งหมดเป็นหมดแต่ไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะไม่เอากิจการของเราอ่ะซึ่งเป็น SME ทำมา2 ปีแล้วก็บางทีเงินมันก็ขาดๆเกินๆน่ะเนาะแล้วก็ไปกู้ได้20 ปีโอ้โหลูกโตอ่ะลูกถ้าเกิดตอนนี้อยู่ในท้องก็พอดีจบปริญญาตรีไม่เอาค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้อีกเรื่องนึงไรเดอร์ไรเดอร์นี่เป็นข่าวเยอะใช่ไหมผู้ปกครองตอนนี้ค่อนข้างจะกังวล นะคะมีการถ่ายคลิปอะผู้โดยสารไปทำคอนเทนต์แล้วก็ลงชาแนลโดยไม่ได้ขออนุญาตเห็นทั้งพิกัดที่อยู่อาศัยเห็นเวลาเข้าออกกี่โมงคราวนี้ผู้โดยสารได้เป็นผู้ใหญ่ก็มันมีความไม่ปลอดภัยระดับนึงแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วก็ต้องใช้เนี่ยคนพวกนี้ส่งก็ห่วงว่ามิจฉาชีพหรือว่าเขาเรียกว่าสต็อกเกอร์เนาะดูข้อมูลแล้วก็ตามลอยไปที่บ้านเอาแบบนี้จะทำยังไงก็วอนผู้บริการแอปมีมาตรการที่จะป้องกันในเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะคะการถ่ายภาพผู้โดยสารแล้วก็เด็กเนี่ยไปทำคอนเทนต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและผิดกฎหมายละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้เสียหายแม้กระทั่งผู้พบเห็นเนี่ยนะคะสามารถปกป้องสิทธิ์ร้องเรียน call center คือต้นสังกัดของไรเดอร์ก็เข้าไปใช่ไหมคะไปที่ไอตัวแอปนั่นแหละแล้วก็กดปุ่มรายงานเลือกหัวข้อละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเพื่อลงโทษนะคะให้ระงับสัญญาณแบนผู้ขับขี่เนื่องจากว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าแบบนี้เป็นต้นตอนนี้เรื่องของกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นน่ะเริ่มซานะเริ่มซานะเพราะว่าข่าวขนแป้งขนเฮโรอีนของแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังของประเทศเนี่ยนะคะมันมากลบข่าวนี้แต่เมื่อเห็นข่าวโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นข่าวนี้คิดซ้ายไปเลยเมื่อตำรวจไซเบอร์ก็คือตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายเครือข่ายรับทำและจำหน่ายวุฒิการศึกษาปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ระดับม.3 ม.6 ปวช.ปวส.โน่นไปถึงปริญญาตรีปริญญาโทสถาบันการศึกษามีทั้งของรัฐและเอกชนราคาโอ้โหถูกมาก 1,200 ไม่ต้องเรียนนะคะมีลักษณะใกล้เคียงของจริงเลยอะถามว่าซื้อมา 1,200 เอามาทำอะไรเอามาสมัครงานเอามาสมัครศึกษาต่อลูกค้าเยอะเลยอะเงินหมุนเวียนนี่ก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องสูงอ่ะก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็เตือนหน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเวลารับคนมาทำงานก็ให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนเหล่านั้นโดยตรงนะที่ผ่านมาเนี่ยโดยประสบการณ์ชีวิตคุณผู้ฟังมีคนมาชวนดิฉันเป็นดาราดังบอกไปเรียนมาที่เนี่ยจ่าย200,000จบดิฉันก็อ๋อค่าเราเรียนเหรอไม่ใช่ ไม่ใช่ค่าเราเรียน ค่าซื้อวุฒิ โอ้ยโรงเรียนเหล่านี้เหรอมหาลัยเหล่านี้นะถ้าเกิดอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยจะรู้กันดีคุณผู้ฟังพอเอ่ยชื่อมาก็อ๋ออาปากก็เห็นนู่นเลยค่ะทวารหนักคือลึกขนาดนั้นแต่ต้องอยู่ในแวดวงการศึกษานะก็จะทราบนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แหละคราวนี้การใช้วุฒิปลอมเนี่ยมีความผิดทางอาญานะคะมีความผิดทางอาญานะอย่าหาทำนะถามว่าเขามาชวนดิฉันไปเรียนเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเขาบอกเนี่ยพอมีวุฒิแล้วนะเราก็เอาวุฒิปริญญาเอกเนี่ยไปแขวนหน้าห้องนะดิฉันก็ถาม

หน้าห้องอะไรเหรอเขาก็บอกว่าอ๋อหน้าห้องมหาลัยแบบอีกเกรดหนึ่งนะแล้วก็จะได้เงินอ่ะกินฟรีเดือนละ20,000เนี่ย10 เดือนแล้วก็หลุดแล้วคุณผู้ฟังคะมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นอ่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะว่าคิดยังไงกับการขนอะไรนะการขนของอ๋อคิดยังไงกับการรับขนของของสจ๊วตกับแอร์โฮสเตสมันไม่ใช่เพิ่งทำคุณผู้ฟังมันไม่ใช่มีวันนี้เมื่อวานนี้มันมีมาเป็นโอ้โหตั้งแต่มีเครื่องบินแล้วมั้งคนพวกนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะรับขนของถ้ามาจากต่างประเทศก็จะมีพวกเครื่องสำอางลิปสติกขนมตามที่อยู่ในกระแสนะเขาก็ขนกันเป็นล่ำเป็นสันถามว่าสายการบินรู้ไหมทำไมจะไม่รู้ เขาก็รู้แต่เขาปล่อยปละละเลยไหมถ้าไม่เสียหายมากใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปถ้าเสียหายเขาก็มีการปรับการอะไรกันอยู่ในนั้นแหละเรื่องประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยนะคะยินดีรับความเสี่ยงยินดีใช่ไหมเพราะว่าไปรับจ้างเนี่ยยินดีรับความเสี่ยงอันนี้มองดิฉันนะเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะแต่ความเสียหายในภาพรวมของประเทศนี่แหละมันคือสิ่งที่ต้องคิดต่อถ้ามองว่าทุกคนทำได้ทุกคนขนได้เอาสิทุกคนช่วยกันขนแป้งใช่ไหมขนเฮโรอีนขนของขนเงินไปสิมันเป็นเรื่องส่วนตัวเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดชอบตัวเองแต่ความเสียหายของประเทศชาติเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วองค์กรจะรับผิดชอบอย่างไรอันนั้นเป็นข้อคิดให้ได้คิดต่อนะเมื่อคุณผู้ฟังถามมาดิฉันก็ตอบแบบนี้เอาบทเพลงนี้มาฝากเชิญรับฟังค่ะ

จบเพลงปั๊บดิฉันก็เอาปากจ่อที่ไมโครโฟนและแล้วก็ต้องพูดทักทายพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องงอนหายไม่ฟังรายการดิฉันก็ไม่ได้มาจัดหัวใจจะวายสวัสดีค่ะคุณเจ๊แขพุทธิสาวงนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตติยาแสนยศคุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณสังเวยมีแย้มแล้วก็ตามมาด้วยสิทธิ์เว้นวรรคเจ้าพ่อหัวตาลคุณเบญจพรยานรัตน์แล้วก็คุณประนอมศิครินทร์วรานนท์คนนี้นี่เป็นแฟนเป็น FC สวัสดีค่ะคุณอมรสวัสดีค่ะคุณป้าเป้านะคะพี่แหม่มทำไมเสียงพี่แหลมขนาดนั้นโอ้ยดิฉันดีใจมีข่าวมาข่าวบอกว่า US News and World Report เนี่ยนะคะจัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและเป็นอันดับ7ของเอเชียด้วยความโดดเด่นเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนว่าประเทศของเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะประเทศที่มีศักยภาพด้านการลงทุนดึงดูดการจ้างงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยคนไทยทำได้คุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเนี่ยเวลายามสู้เนี่ยสู้กับคนอื่นนี่นะอุ๊ยเรารวมตัวกันดีแต่พอยามสงบเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเราก็พร้อมจะตีกันเองเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดว่าแล้วก็พาคุณผู้ฟังมานี่มากางงบเป็นงบลับเออแต่ไม่ลับแล้วเขามีการไปแคะออกมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเลยนะคะตั้งให้18หน่วยงานราชการมีงบลับเนี่ย457ล้านสำนักข่าวกรองแห่งชาติรับการจัดสรรสูงสุดที่150ล้านบาทอันนี้รับได้รองลงมาอุตตะเทนนี่เลยค่ะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอาไป60ล้านและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ50ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อทำให้องค์กรสมรรถนะสูงเนี่ยนะคะสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผลโดยมีประชาชนอย่างพวกเราตาดำๆเป็นศูนย์กลางที่เหลือเนี่ยนะคะก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด40ล้านบาทซึ่งก็เท่ากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถัดมาก็ลงไป20ล้านที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก15ล้านให้กรมศุลกากร12ล้านให้กรมสรรพสามิต10ล้านให้กรมสัมภากรพี่น้องจ๋าอุ๊ยตายแล้วสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไป9ล้านกรมราชทัณฑ์คุณผู้ฟังจำได้มั้ยกรมเนี้ยดิฉันจำได้อยู่นะที่ว่ามีจีนเทาอ่ะเออเปิดแบบนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะเออในคุกอ่ะอันนี้เอาไป5ล้านโอ้โหมีเงินก็ต้องกินเนาะแต่จะกินยังไงกินนี่เขาเรียกว่ารับทานคุณผู้ฟังกินก็จะมีหลายแบบนะตะกุมตะกามตะกะอะไรก็ว่ากันไปนะนี่เป็นยุคทองของพวกเราผู้บริโภคเขากำหนดให้ร้านบุฟเฟ่โฆษณาภาพจะต้องตรงปกแล้วก็จะต้องใช้ภาพที่จริงจะมาใช้ภาพอาหารสวยหรูเกินจริงเมนูดูพรีเมียมแต่การเสิร์ฟกับกากากไม่เป็นจริงขณะที่ถ้าเมนูหมดก็ต้องบอกการโฆษณาที่เกินจริงเนี่ยนะคะทำให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเข้าใจผิดก็จะมีผิดตามมาตรา22ประกอบมาตราที่47แห่ง

0: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับคือกฎหมายมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี22แต่พวกเราเนี่ยนะโอ้ต้องไปกินบุฟเฟ่อะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นนะคะส่วนการจัดโปรโมชั่นเนี่ยนะคะจะต้องแจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหนีอันนี้เนี่ยนะคะเข้าข่ายฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับโอ้ยน้ำมือตาลายคล้ายจะไม่มีเงินชื่อเพลงเลยค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
15: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อุ๊ยตัวจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งไทยพี่น้องก่อนนะคะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณสุวรรณีข้องหลิมลุงต่อยแก่แล้วคุณล้อมบ้านเรืองคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณภัทรพรคณะเจริญคุณประสิทธิ์ขุนทองคุณจิตราศรีจันทร์คุณอุไรจริตงามคุณสมจิตจากชุมพรนะจ๊ะคุณอมรีจุ๊บจุ๊บคุณวรรณชนีช่วยชูบอกกระบี่ตอนนี้ฝนไม่ตกนี่พูดด้วยความดีใจนะเนี่ยนะแล้วก็บอกเพิ่มเติมนะคะคุณวรรณชนีเนี่ยนะคะคุณวรรณชนีช่วยชูเนี่ยนะบอกว่ารอเพื่อน10คนมาจากจังหวัดตรังวันนี้สมทบกันนะคะที่กระบี่แล้วจะพากันไปที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลนั่นนะไปตอน 7:00 นนี่แหละไปตักบาตรพระสงฆ์2609รูปนะคะอนุโมทนาบุญกับ นเล็กด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณจิรวรรณเนียมสงนะคะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลจากลำปางช่างแจ้วจากจังหวัดตราดจากช่างแจ้วบอกว่าตื่นมาคอยไม่แม้ตั้งแต่4:00คอยทุกวันเสาร์คอยยิ่งกว่าคอยแฟนอีกนั่นนะคะพื้นที่หลายต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยแหละหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุ

รปเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดรุนแรงขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนพุ่งถึง 1,000 กว่าศพและคลื่นความร้อนเนี่ยนะคะเป็นอันตรายกำลังแผ่ครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐก็ตั้งแต่ภูมิภาคมิดเวสต์ไปจนถึงนู่นเลยค่ะชายฝั่งตะวันออกส่งผลให้ช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นช่วงวันชาติของสหรัฐประชาชนเขาก็จะออกมาชมการแสดงดอกไม้ไฟแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพ250ปีเนี่ยนะปีนี้นะเขาก็จะออกมากันสักประมาณ160ล้านคนก็จะได้รับผลกระทบจากโดมความร้อนที่แผ่ปกคลุม30รัฐนี่คุณผู้ฟังเฮ้ๆกลับมาประเทศของเราบ้านเราสวผู้สูงวัยสวยเว้ยนะออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะการเดินเนี่ยช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นของร้านแว่นไงเราไปเดินเลยคุณผู้ฟังเราไม่มีนาฬิกาที่จะจับก้าวใช่ไหมเราก็มีแอปมือถือจากนั้นเราก็จับเลยคุณผู้ฟังนะการเดินเนี่ยมันก็มีเดินตั้งแต่ 5,900 3,900 อะไรแบบเนี้ย 19,000แบบนี้นะคะการเดินเนี่ยนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีและแรงกระแทกก็ต่ำไม่ต้องใช้อุปกรณ์มีแค่เท้ากับรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งเสื้อผ้าใส่ไปเหอะยังไงก็ได้นะคะก็แนะให้เดินเร็วนะคะไม่ต้องวิ่งนะคะเดินจนกระทั่งอยู่ในโซน2โซน2ทำยังไงง่ายนิดเดียวโซน2คือเอาอายุ220ลบกับอายุจริงของเราเนี่ยสมมติเนี่ยอายุ50ปีเนาะก็เอา220ลบ50ได้ออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมก็คำนวณที่60ถึง 70% มันก็จะอยู่ที่หัวใจจะเต้นอยู่ที่102ถึง119ครั้งต่อนาทีถ้าไม่มีนาฬิกาวัดไม่มีแอปเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีสังเกตสิสังเกตจากอะไรสังเกตจากความรู้สึกคือเหนื่อยน้อยหอบพอนินทาเพื่อนข้างบ้านได้แบบนั้นแหละคุณผู้ฟังนะไม่ต้องออกกำลังกายหนักจนกระทั่งหัวเข่าพังหัวเข่าเนี่ยมีสองข้างแล้วถ้าไปผ่าหัวเข่าหมอเขาไม่ได้รับประกันนะว่าเข่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคิดดูดิแผลสดก็มีแผลข้างในก็เจ็บโอ้โหมันปวดซ้ำปวดซ้อนปวดเรื้อรังเพราะฉะนั้นเอาแบบสบายสบายชิวๆโซน2นะคะแต่ว่าไอจะเดินอ้อยอิงเลยเนี่ยนะชมนกชมไม้อันนั้นก็ไม่ใช่เอาให้หัวใจเนี่ยพอมีแรงกระชุ่มกระชวยเดินเยอะไหมเดินสัก40นาทีต่อวัน40นาทีต่อวันถ้าเดินแบบเนี้ยมันก็จะได้ประมาณสัก4กิโลดิฉันคำนวณให้ทุกวิถีทางเลยนะคราวนี้4กิโลไปยังไงล่ะแมมถ้าอยู่บ้านนอกเนาะหลักกิโลนับไปเลยไป2โลกลับ2โลเท่ากับ4โลพอดีนะสัปดาห์หนึ่งทำสัก3วัน4วัน5วันเอาที่สะดวกเอาที่วันฝนไม่ตกแต่บางคนก็หนักนะกางร่มเดินนั้นก็เกินไปเอาแต่พอดีเนาะเราจะได้ไม่เป็นชีวิตที่ติดจออ่ะแล้วก็พอวางมือถือทำอะไรเหรอเงยหน้าขึ้นมาก็แบบนั้นนะนะมันไม่ใช่พวกเราพี่น้องนะคะถ้าพี่น้องอีกหน่อยนึงเดี๋ยวพี่น้องมีงอนนะคะสวัสดีคุณบอสพาสโอ้ยคุณเกษมกัญจนการนะคะบอกตัดยางอยู่คุณวัชรีอมรพงษ์จ้าคุณโจใจดีอยู่ตลาดรถไฟตลาดรถไข่คนใต้ตรงตลาดรถไข่นะสงขลานะคะคุณจำนงชูเมืองคุณสุธาทิพย์จันทองคุณธีรพงษ์แล้วต่อด้วยคุณเออินทิราคุณผู้ฟังถามว่าไอเดินเอาแว่นนะร้านไหน เป็นร้านที่มีสาขาเยอะๆสีฟ้าๆแล้วดิฉันเหรอเดือนที่แล้วดิฉันก็ได้มาแล้วได้กรอบแว่นนะคะกรอบแว่นได้มาอันหนึ่งแล้วก็ได้เลนส์มาเสียเงินเท่าไหร่คือไม่ใช่ไม่เสียไม่ใช่ฟรีทั้งหมดนะเสียประมาณ280บาทก็จะได้แว่นนี่แหละมาใช้นะคะพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นต้องมีแว่นนะแว่นอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็ไปจัดการเดินซะก่อนแล้วค่อยไปแลกแว่นเงื่อนไขก็อ่านนะในเพจนั่นแหละจัดไป2เพลงเพลงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยใช่เชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดียามเช้าทักทายกันในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ฟังกันนะคะกับคลื่นของอสมททั่วประเทศส่วนท่านที่ชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆสักหน่อยนะคะ อ้อนซะขนาดนี้อื้อทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณมานิดนะคะบอกว่าอ่านข่าวตรงเนาะข่าวมันมาตรงๆดิฉันก็ไม่อ้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านกำนันการหลงหันอ่านนะคะทักมาจากจังหวัดตราดคุณสมทรงสังเกิดคุณโอคุณประดับภูลสวัสดิ์คุณนิลมัยแล้วก็คุณวิภาสีโชคคุณสุวัฒน์ด้วงคงนะจ๊ะคุณถวันรัตน์กีรติเสงนาวงศ์นะจ๊ะ

ักทายกันมาขอบพระคุณนะคะสำหรับการที่จะไม่ลืมกันแล้วก็ส่งข้อความส่งกดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณดนคนท่าไม้คุณจรัสวราพุทธคุณภูนคงสืบชาติคุณไปเที่ยวโอ้โหคนมากเลยชื่อนี้ควรไปมากเลยสวัสดีค่ะคุณวรรณาสีสะอาดคุณณรงค์รักษา

ไปวิ่งกับน้องปิงปองคนสวยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเธออยู่ฝ่ายสินเชื่อแล้วก็สวัสดีไปยังน้องจอยน้องจอยเป็นสาวนครศรีธรรมราชนะคะมีคุณแม่นะคะสวยมากนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยต้องไปเด็ดเป็นผักเนาะชื่ออะไรก็ไม่ทราบดอกแดงๆเอาไปฝากนะคะแล้วน้องก็บอกว่าพี่ปิงปองพี่ปิงปองต้องไม่ให้พี่แหม่มประกาศชื่อหนูออกอากาศนะดิฉันก็ไม่ทราบชื่อจริงน้องเนาะรู้แต่ว่าน้องจอยน้องจอยนี่อยู่สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ประสงค์ออกหน้าแต่ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์รับประทานคุณแม่นะคะของน้องจอยเนี่ยเป็นคุณแม่ที่เป็นต้นแบบของการปลูกต้นไม้อยู่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวดิฉันทราบว่าอยู่อำเภออะไรดิฉันจะมาประกาศเพิ่มนะคะยิ่งไม่อยากประกาศนี่แหละดิฉันชอบนักแลคุณรู้ฟังมันจะต้องไปสืบสอบไงนะอ่ะลูกใครอยู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีคุณแม่อยู่นครศรีธรรมราชนะประกาศมาเป็นดิฉันชอบจริงๆคุยเรื่องของแม่น้องเขาแล้วก็นึกถึงแม่ตัวเองคุณนายพรทิพย์เนี่ยนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันเกิดของคุณนายพรทิพย์อีกครั้งนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันก็เป็นคนเลี้ยงแม่เนาะเพราะว่าพ่อฝากไว้พ่อบอกว่ายังไงก็ไม่ให้ทิ้งแม่ส่วนแม่ดิฉันเนี่ยนะคะแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลง่ายมากแม่ไม่มีเรื่องอะไรจุกจิกในชีวิตแล้วแม่เนี่ยเขาเป็นคนตลกคุณรู้ฟังมุกเขานี่เยอะมากเลยแม่ดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยว่าดิฉันก็คุยตลกแล้วนะเวลาไปยิ้มไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าดิฉันมานั่งคิดนะแม่เนี่ยเขาตลกกว่าคุณรู้ฟังเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนง่ายๆเขาเป็นคนยังไงก็ได้ขอแค่มีขนมอร่อยนะอยู่ในตู้เย็นนะเขาจะกวาดค่อยๆกินจนหมดอ่ะเหมือนเขากลัวของเสียแล้วเขาก็จะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าคุณแม่คุณเนี่ยชอบอาหารอะไรถึงวันนี้ดิฉันจำได้นะแม่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อ่ะมันทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มรสชาติเขาค่อนข้างจัดจ้านดิฉันก็ห้ามเขาก็เฉยแม่มีเงินเดือนนะคะดิฉันเนี่ยทันทีที่ทำงานได้เนี่ยนะคะแม่ก็มีเงินเดือนเลยดิฉันก็จ่ายแต่เดิมเนี่ยจ่ายไล่รายเดือนแล้วจากนั้นมาจ่ายเป็นปีเลยต้นปีปั๊บแม่ได้เลยวันที่1มกราเนี่ยนะคะเงินของแม่ก็จะเป็นก้อนเลยแล้วจากนั้นก็จะมีวันปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์เอาวาเลนไทน์ไม่มีเว้นวรรคแล้วก็ไปมีคริสต์มาสคริสต์มาสเขาต้องมีนะเขาต้องพาหลานเขาไปทานข้าวนะแล้วก็เราจะจ้างไงเองลายเทศกาลเนี่ยคือจ้างให้แม่อยู่กับเราเนี่ยนะคะให้ถึงเทศกาลหน้าแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้อยู่คุณรู้ฟังเป็นแบบนี้คุณรู้ฟังนะคะดูแลแม่ยังไงดูแลพ่อยังไงแต่พ่อดิฉันเนี่ยเสียไปตั้งแต่ดิฉันยังเรียนหนังสือไม่จบก็เลยยังไม่ได้คุยถึงพ่อเนี่ยนะคะมากมายนักประมาณนี้คุณรู้ฟังก็จะมีแม่นี่แหละที่อยู่ติดตัวนะคะแล้วก็แม่เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งอย่างที่คุณเคยทราบนะคะว่าแม่เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งรถก็มีให้นั่งคนขับก็มีให้เสร็จไม่ให้คอนโดไปตามรปภ.ของคอนโดไปตามรถแท็กซี่นั่งไปห้างแล้วอยากรู้ว่าแท็กซี่รู้จักแหม่มบุรีรัตน์ไหมไม่ใช่ค่ะเขาอยากรู้ว่ามีใครรู้จักคุณนายพรทิพย์มั่งแล้วก็นั่นแหละก็เริ่มเลยนะกลับมาเล่าให้ฟังที่บ้านเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคะคุณแม่คุณผู้ฟังคุณพ่อคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าจดจำสนุกสนานนะหรือเปล่าหรืออย่างเพลงเนี่ยนะคะแม่ก็จะชอบเพลงลูกทุ่งราธีปากน้ำจีหอยนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เราก็ต้องไปทำซีดีไงเพลงที่แม่ชอบล้มไม่ชอบอย่าใส่เข้าไปนะได้ทำใหม่

แล้วก็แม่ก็จะเปิดเพลงฟังทั้งวันเขาก็จะมีความสุขแบบของเขาแล้วก็ที่สุดของหัวใจเขาไม่ใช่ลูกที่สุดของหัวใจแม่คือหลานเพราะแม่บอกว่าการเลี้ยงลูกคือการเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบต้องดุต้องตีต้องคาดคั้นต้องตั้งความหวังแต่การเลี้ยงหลานนั้นไซแม่บอกว่ามันคือการเลี้ยงด้วยความรักล้วนๆส่วนความรับผิดชอบก็ยกให้พ่อแม่ ซึ่งก็คือลูกเขาแหละ ประมาณนั้นนะคะเวลาคุยกับแม่เนี่ยจะมีความสุขนะคะยกเว้นเวลาแม่เอ่ยถึงชื่อน้องแม่มลูกเฮ้ยแบบนี้เธอก็มีอะไรละวันนี้น้องเขาแม่เนี่ยนะคะเขาจะมีพี่น้องทั้งหมด7คนแต่7คนเนี่ยไม่ได้เกิดจากแม่เดียวกัน3คนแรกเนี่ยนะคะเป็นแม่ใหญ่เสร็จแล้วก็4คนหลังเนี่ยเป็นแม่รองนะคะก็เป็นแม่เหมือนกันเป็นภรรยาคุณกงเท่าเทียมนะคะเป็นภรรยาเท่าเทียมประมาณนี้นะถ้าแม่เอ่ยชื่อน้องหรือพี่ของแม่คนใดคนนึงขึ้นมาเช่นวันนี้นะไอ้เจียงเหมือนมาโอ๊ยเลยดิฉันจะเตรียมตัวได้เลยสุดท้ายโอ้ยเรื่องบ้านดิฉันนี่ก็เป็นที่สนุกสนานนะคะคุณผู้ฟังมีความสนุกสนานกับเรื่องของแม่ยังไงนะคะแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ดิฉันก็เป็นเหมือนเดิมคือเป็นลูกกำพร้าคุณผู้ฟังไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยววันที่9ก็คงจะเป็นวันที่ได้ร้องไห้สาหัสอีกวันนึงตอนนี้ไม่ไหวแล้วพักสักครู่ค่ะ

อบนะคะชอบในเนื้อหาของเพลงแล้วก็ความสนุกของเพลงนะคะเพลงช้าๆเนี่ยแม่ไม่ชอบนะคะแม่จะชอบเนี่ยเพลงช้าถ้าแม่ชอบก็ชอบลาทีปากน้ำนะคะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้คุณผู้ฟังถามว่าดิฉันถอดเสื้อตัวนอกแล้วก็เหลือแต่เสื้อตัวในทำไมใช่ไหมคะตอนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยคือน้องที่ทำหน้าที่ช่างนะคะน้องก็อยู่ใกล้ๆดิฉันน้องก็ถามว่าพี่ผมซื้อคัตเทิลเบลล์ละมันก็คือดัมเบลแบบนึงแต่เป็นดัมเบลแบบนิ่มเนี่ยผมจะออกกำลังกายท่าไหนให้เอวผมนี่เป็น LS นะคะ LS คุณผู้ฟังนึกออกเนาะนั่นนะดิฉันก็บอกว่าอ๋อนี่เลยก็ทำให้ดูนะคะแล้วน้องก็บอกว่าพี่อย่าจัดรายการข่าวเลยผมว่าพี่เปลี่ยนเป็นเนี่ยเทรนเนอร์ดีกว่า2ชั่วโมงพี่จัดไปเลยแล้วก็แฟนรายการอยู่ที่บ้านนะก็ทำตามพี่ไปเลยนะแล้วน้องก็บอกเอา LS เลยนะพี่บอกได้เดี๋ยวก็พอดีเสื้อมันเป็นเสื้อ2ชั้นก็มองไม่เห็นชัดน้องก็เลยบอกพี่ถอดเสื้อถอดเกะว่าเฮ้ยถอดตัวเดียวก็พอทักทายพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องจะได้รู้ว่าดิฉันเนี่ยนะคะมาจากรายการสดนะคะคุณกัจฉมนแก้วเรืองคุณวิสูตรนะคะคุณผลจูเมคาบอกว่าฝนตกแต่เช้าเลยครับที่ท่ามกากาญจนบุรีก็อย่างที่เรียนนะคะว่าอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะมันก็เนี่ยเข้ามาในเวลานี้นะคะฝนก็จะตกนะคะสอบขึ้นมานะคะสอดขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นลมพัดสอบนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์นะคะบอกว่าค่าไขมันเลวลดลงมากเลยครับน้ำหนักตัวก็เบาวิวครับนะคะออกกำลังกายวิ่งวันละ5กิโลนะคะไม่ต้องวิ่งออกกำลังกายอย่างหนักนะคะวิ่งแบบชิวๆนะคะคุณวลีลักษณ์วรการจะรัศมีทักทายมาเช่นกันนะคะคุณสุธีบรรเทาทุกข์ส่งกำลังใจมาจ้าคุณวารินนะคะบอกว่าไปปั่นจักรยานเข้าบ้านแล้วก็รีบเลยนะคะฟังรายการคอยทุกเช้าวันเสาร์คุณอเกนเจริญพรทักทายมาจากจังหวัดพะเยาพี่น้องค่ะมาเลยร่างของ3ลูกเรือไทยนะคะมยุรีนารีเนี่ยนะคะเป็นเหยื่อที่โจมตีการโจมตีช่องแคบฮอร์มุสนะคะร่างก็ได้ถึงบ้านเกิดแล้วนะคะทั้งนี้ร่างของนายพานุพงษ์หมื่นแทนนายเกียรติศักดิ์ปะวะภูชะเกและนายชวลิตชัยวงศ์จะถูกนำส่งไปยังภูมิลำเนาเพื่อครอบครัวจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะตามมาอีกข่าวหนึ่งค่ะแม่ของสายสมุทรนะคะชื่อว่านางจิรานุชพักรมพิรมพักดีนะคะถอนฟ้องลูกชายตนเองนะคะในการที่ยื่นฟ้องโดยระบุว่าต้องการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเนี่ยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันในฐานะแม่และลูกย้ำนะคะว่าสมาชิกของตระกูลพิรมภักดีและกลุ่มบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นที่ข้องเกี่ยวของบุตร2คนเนี่ยนะคะที่เขามีคดีกันอยู่ผู้เป็นแม่นางจิรานุชก็ยืนยันว่ารักลูกทั้งคู่เสมอส่วนกระบวนการยุติธรรมก็หวังให้ความจริงปรากฏนะคะตอนท้ายนางจิรานุชก็ขอความร่วมมือให้ความเห็นใจทุกฝ่ายพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยเยียวยาความสัมพันธ์และหาทางออกให้กับปัญหานะคะตามต่อมาด้วยนี่พี่น้องแรงงาน AEC ของดิฉันนะคะคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเคาะเลยค่ะต่ออายุใบอนุญาตนะคะแรงงาน3ชาติเท่านั้นเหม็นไม่เกี่ยวอันเอ๊ะอ่ะแล้วทำไมเสียงสูงมีอารมณ์นะคะพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะได้ทำงานต่อใบอนุญาตในประเทศไทยเช่นเดียวกับพี่น้องชาวเมียนมาและพี่น้องชาวเวียดนามส่วนเหม็นไม่เกี่ยวอยู่ตรงไหนกลับไปตรงนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะอุ้มภาคธุรกิจเนี่ยนะคะต่อไปได้อีก1ปีในจ้างและแรงงานติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็สายด่วน1506-2ไปกันใหญ่เลยมานี่เลย

เรื่องของแอร์หิ้วยานี่แหละคุณผู้ฟังเริ่มที่ข่าวสดนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่ตอนนี้ก็มีการสอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮูสสีน้ำเงินนะคะอนุทินก็สั่งเข้มสนามบินพูดถึงแอร์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสวยตะติ้งโหน่งอะสวยตะติ้งโหน่งสวยแต่นอกข้างในก็ตะติ้งโหน่ง Daily News นะคะพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะบอกว่าดันปราบค้ายาวาระแห่งชาติกู้ศักดิ์ศรีอะนายกบอกกู้ศักดิ์ศรีไทยแล้วก็บอกเช้าอีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมันราคาตลาดมือ440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหานะคะมาที่ไทยรัฐค่ะไทยรัฐก็เล่นเรื่องนี้นะคะไทยรัฐเล่นเรื่องนี้ว่าเท้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาสัตว์ผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานนรกเข้มสัมภาระลูกเรือนะคะก็นั่นแหละตะติ้งโหน่งคุณรู้ฟังนะอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาก็ยึดช่อดอกกัญชาแห้ง 3.37 ตันซุกมาในกระเป๋าเดินทางและกล่องยางพาราในจังหวัดชวาตะวันออกมีต้นทางมาจากประเทศไทยพร้อมกับจับกุมผู้ต้องสงสัยได้14คนคาดว่าเตรียมที่จะกระจายขายไปในเมืองใหญ่เช่นกรุงจาการ์ตาและเกาะบาหลีเพื่อผสมในบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่ประเทศไทยมีการผ่อนปลนในเรื่องของกัญชานะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็แจ้งว่ากรณีอินโดนีเซียจับกัญชาไทยถ้าไม่ใช่เพื่อการแพทย์ส่งออกไม่ได้อยู่แล้วผู้ลักลอบต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทางพร้อมสั่งปปส.ศึกษาข้อดีข้อเสียของกัญชาอย่างรอบคอบดีไม่ดียึดตามข้อมูลวิชาการไม่ต้องพูดเอาใจหากพิสูจน์ว่าไม่ดีก็พร้อมที่จะปิดต่อด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์เขาส่วนที่กำลังกับทางการเยอรมันและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการสากลทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามประเทศบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาเกือบ 1.2 ตันมูลค่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนไปในตู้คอนเทนเนอร์ขนไปในลักษณะของการอัดนะแน่นคล้ายๆกับอิฐที่สำคัญต้นทางมาจากประเทศไทยจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้8รายโอ้โหคุณผู้ฟังมาอีกมาที่ไทยรัฐนะคะมาเลยออทิสติก11ปีคดีชนพระ10รูปมรณภาพส่อรอดอาญาแล้วก็มีการสอบแม่นะคะเช็คไทม์ไลน์เป็นแบบนั้นคุณผู้ฟังมาอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังเอ้าข่าวเดียวกันแหละเดี๋ยวหาก่อนนั่นคือข่าวสดข่าวสดก็บอกนะในเรื่องนี้แหละในหลวงทรงรับไว้ในบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่งมรณภาพนะคะ10รูปในหลวงก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระภิกษุขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารไว้แล้วนะคะคุณผู้ฟังเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงพักสักครู่ค่ะ

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่ารอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะโอ้ยเราต้องรู้แหละโลกมันเล็กลงคุณผู้ฟังมันไม่ได้เล็กอย่างแต่ก่อนว่ามีแต่ประเทศของเรานะคะนี่มานี่เลยนะคะรอบรู้กระแสโลกค่ะสื่อมาเลย์รายงานค่ะว่าตำแหน่งพยาบาลมาเลย์เนี่ยมีอัตราว่างลงถึง 15,000 ตำแหน่งเท่ากับ 18% ของกำลังที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็เลยมองว่ามันเกิดจากปัญหาของการลาออกการย้ายไปทำงานต่างประเทศก็ส่งผลให้โรงพยาบาลนะคะประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรจุดกระแสให้ต้องปรับปรุงค่าตอบแทนสวัสดิการและสภาพการทำงานเพื่อที่จะรักษาพยาบาลชาวมาเลย์เนี่ยให้อยู่ในระบบได้มากขึ้นขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาสามารถผลิตพยาบาลได้ 65,000 คนต่อปีพร้อมที่จะให้ดึงตัวไปแก้วิกฤตขาดแคลนแต่รัฐบาลมาเลย์ค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอและยังไม่มีการประกาศรับพยาบาลเพิ่มอย่างเป็นทางการจากมาเลย์ไปโน่นแล้วก็ไปนอนฮุนเซนไปเยือนจีนคุณผู้ฟังพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมถึงผู้นำระดับสูงของจีนรายงานข่าวจาก CGTNสื่อมวลชนของจีนก็เปิดเผยว่าหวังอี้นี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนถึงขั้นคล้องแขนผู้แทนกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปักสุขุนและรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าซุนซานโทนนะคะแล้วก็บอกว่าครั้งนั้นเนี่ยก็มีการชูสัมพันธ์จีนเขมรแบบชาติเพื่อนบ้านน่ะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็แสดงจุดยืนสนับสนุนความร่วมมือกับเขมรในหลายมิติกลับมาที่ไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกเลยค่ะว่าไม่หวั่นไหวความร่วมมือระหว่างจีนกับเขมรในหลายโครงการและไม่ควรรีบด่วนสรุปอะไรทั้งสิ้นความจริงแล้วนะคะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตนโดยไม่เสียความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยสปป.ลาวโดยเฉพาะเวียดนามที่จีนเนี่ยนะคะได้ลงทุนอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าฮานอยสาย 2A นะมูลค่าเนี่ยนะคะ860 8ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการรถไฟเชื่อม

ต่อชายแดนไฮฟองยูนนานมูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 2.7 แสนล้านบาทไทยนะแต่เมื่อดูย้อนกลับไปจีนลงทุนในเขมรในโครงการที่ชื่อว่าคลองฟูนันเตโชเชื่อมแม่โขงเนี่ยนะคะกับอ่าวไทยมูลค่าจี๊บมากเลย 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเนาะคราวนี้ก็ต่ออีกข่าวหนึ่งเลยพี่น้องเขมรเขาก็ยังคงแบนสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องดันนโยบายที่ชื่อว่าเขมรช่วยเขมรพี่น้องก็ผลิตออกมาเป็นการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ปากกระป๋องนะคะก็สัญชาติเขมรหมดเลยแหละเป็นสินค้าประจำชาติกัมพูชาส่วนปลาแซลมอนเนี่ยนะคะนำปลาเทาจากเวียดนามมาสวมแทนเพราะว่าหน้าตาสีสันเนี่ยคล้ายกันคนไทยที่เคยไปเวียดนามเหนือเนี่ยนะคะจะทราบดีว่าปลาเทาของเวียดนามเนี่ยมีราคาที่ถูกแล้วก็สีเนี่ยนะคะเหมือนกับแซลมอนเขาไม่กินดิบนะต้องผ่านความร้อนเพราะว่าปลาเทาเวียดนามเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดเสี่ยงต่อพยาธิคุณผู้ฟังจำได้มั้ยเมื่อไม่นานมานี้แหละมีบริษัทประเทศไทยเราดีแหละนำเข้าปลามาจากประเทศเวียดนามแล้วก็ตั้งชื่อว่าดอลลี่คุณผู้ฟังคะมันเป็นปลาเกรดล่างอ่ะตอนนี้คนไทยก็รู้กันดีแล้วนะคะว่าไอ้ดอลลี่เนี่ยมันก็คือปลาสวายน้ำจืดอ่ะประมาณนั้นนะคะนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนะคะ CGTN Reuters และ AFP บทเพลงนี้จัดไปโอ้โหธรรมดาที่ไหนจัดจริงๆจ้า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Power ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Power ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงเป็นช่วงอีอะอะตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอนานนะคะคุณผู้ฟังถามบางสิ่งมาดิฉันตอบแบบนี้นะคะง่ายๆในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะดีก็ครบทรยศก็ตัดต่อหน้าดีเมื่อรับหลังเอาไปนินทาก็อย่าได้ยิ้มอย่าได้มาคบเสียดายเวลาชีวิตมิตรภาพจอมปลอมว่าแล้วลารายการด้วยความสบายใจของพี่น้องที่ถามมานะจ๊ะอิอิดิฉันตอบแบบนี้แหละตอบง่ายๆนะคะชีวิตเนี่ยสั้นนักแต่สำคัญนักแค่นั้นแหละคุณผู้ฟังขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยความปรารถนาดีขอทุกท่านมีสิ่งดีๆเข้าชีวิตอย่างอัศจรรย์จากนี้เชิญคาถาเมตตามหานิยมณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ